0: ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความ
5: ร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดย์แกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรคCJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
5: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอะลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูทลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9 ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
15: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมด ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้น

0: อีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
6: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขา

0: ไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทําดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยวันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทํางานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจํานวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์น้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
6: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
5: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
7: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบโอชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
5: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง ผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดตราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึง

0: แล้วก็มีการวอร์นิ่งเตรียมพร้อมแผนในการเตรียมการปฏิบัตินั้นนะครับเราเนี่ยจะดำรงการดูแลพื้นที่นะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ยมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นโดนที่

0: จ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แทนที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
6: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
5: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
6: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
7: ใช่
6: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
5: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดี ตอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพรามดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1 เสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งธรรมแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรมแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้น ไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่าง มีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลาย

ยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือผู้มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นและถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาตั้งเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม่ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา ย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายสินอายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีพี่ทูลชัยคำรอดพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะวันนี้ทักทายกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามทาง Facebook Live นะคะเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ต้องตามดูกันหน่อยหลายท่านก็เห็นแดดนะคะแบบวัน2วันมาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องตามดูเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าวันนี้มีฝนตกหนักมาก4จังหวัดค่ะราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังมีฝนตกหนักด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาติดตามในส่วนของกรมอุตุที่มีการประกาศโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะฝนตกหนัก15จังหวัดทางใต้แล้วก็วันอังคารด้วยนะคะพร้อมๆกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะประชุมกันไปเมื่อวานแล้วก็ท่านเน้นย้ำข้อสั่งการออกมา4ข้อหลักๆนะคะแล้วพอท่านลงไปทางใต้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็มีการประชุมนะคะในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อากาศการบริหารจัดการน้ำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังให้เน้นทางใต้เนี่ยเน้น7ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาย้ำกันโดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยภาคใต้ท่านก็สั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็พร้อมอพยพ24ชั่วโมงด้วยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังคงรายงานสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งก็เร่งระดมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องการเยียวยาท่านนายกอนุทินก็ย้ำนะคะให้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะปภ.ธนาคารออมสินโอนเงินไปแล้วนะคะ 30,000 กว่าครัวเรือน300กว่าล้านบาทแล้วก็รวมๆแล้วโอนไปแล้ว3ครั้งนะคะ 48,000 กว่าครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเดี๋ยวจะมาย้ำให้ฟังด้วยนอกจากนี้แล้ว12วันที่ไม่เคยทิ้งกันในส่วนของทส.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าโซนแถบลาดกระบังนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูนะคะชุมชนการเคหะร่มเกล้าชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณทส.ที่ดูแลประชาชนจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านมท.3เองนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ส่งเรือท้องแบนช่วยนะคะอันนี้ไปช่วยบางน้ำเปรี้ยวพร้อมกับระดมรถขนขยะฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าด้วยเช่นกันเรื่องของสภาพอากาศต้องตามดูกันอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังหลายๆท่านเพราะว่าตามตั้งแต่เมื่อคืนและหลายท่านเนี่ยตามเรื่องของฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะขณะที่ทางด้านอาจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็ออกมาระบุนะคะว่ามีการคาดการณ์เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันนี้ยังคงต้องติดตามอีกส่วนหนึ่งก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้เปิดหีบกันมานะคะมีการเลือกตั้งกันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นพร้อมกันทั่วประเทศ 5,233 จุดทั่วประเทศนะคะจะมาย้ำกันเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของตำรวจไซเบอร์จับเจ้าของบัญชีม้าไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าให้โอนเงินรวมๆกว่าโอ้โหเกือบ10ล้านคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งเข้ากับสปอตของสวท.เราที่น้องหวานๆแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะมีการผลิตเร่งขู่โอนเนี่ย
คือข้อ3ข้อนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเมื่อฟังนอกจากนี้แล้วตำรวจก็มีการทลายนอมินีต่างด้าวที่ถือครองบ้านหรู94หลังมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทจับภูมิคู่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ11รายมาตามดูกันนะคะมีทั้งชาวจีนชาวอเมริกันแล้วก็ยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะขยายผลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังค่ะเหลือเวลาแค่1วันเท่านั้นนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัฐบาลประกาศความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่าประเทศไทยจะใช้โอกาสในเวทีนี้นำเสนอศักยภาพของประเทศแล้วพอไปดูในส่วนของประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้มี3มิติหลักๆที่น่าสนใจคาดการณ์กันว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้ตำรวจเองนะคะก็มีการเรียกว่าเช็คความพร้อมกันด้วยนะคะทางด้านท่านดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออภัยค่ะท่านก็ไปเช็คความพร้อมที่สุวรรณภูมิด้วยนะคะพร้อมต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาประชุม IMFแล้วก็ World Bank 2026ซึ่งมีเกือบกว่าโอ้โห 15,000 คนนะคะซึ่งกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้นะคะในส่วนโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะตำรวจท่องเที่ยวก็โชว์ความพร้อมนะคะปล่อยแถวกำลังพลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วย้ำว่าปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องแล้วก็กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้มีการ Work From Home นะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในการจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็มีการ Work From Home แล้วก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะในวันที่16ตุลาคมด้วยขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ระดมดูแลความปลอดภัยผู้แทนที่มาประชุม IMF จาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็รัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้รับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวทั้งหมดนี้ติดตามแล้วนะคะติดตามได้ในรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะซึ่งน้อยก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะมาจะเจอคุณผู้ฟังกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะท่านนายกอนุทินก็บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยน้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เหลือบางที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินนะคะซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะท่านนายกขอให้ผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยนะคะทั้งการนำประชาชนกลับสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning Day นะคะ Big Cleaning รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดหลังน้ำท่วมท่านก็ย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลพี่น้องประชาชนนะคะการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานแล้วก็เรื่องการเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโดยท่านได้เน้นย้ำข้อสั่งการ4ข้อหลักๆนะคะโดยข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
ท่านนายกก็ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งนะคะเมื่อมีการระบายน้ำแล้วก็เสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยที่พื้นที่การเกษตรของประชาชนด้วยพร้อมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งค่ะข้อ2ค่ะเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังทำความสะอาดทั้งเก็บขยะเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้หน่วยทหารหน่วยงานกระทรวงกลมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังค่ะข้อ3ค่ะที่ท่านเน้นย้ำข้อสั่งการก็คือเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้ครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอจังหวัดเร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วแล้วข้อ4ค่ะเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่แล้วก็ขอให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดทั้งคนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านก็ขอให้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนว่าวันนี้มีฝนตกหนักมาก4จังหวัดค่ะคือราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคเหนือกำแพงเพชรและตากภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาขออภัยค่ะปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลไม่มียะลานะคะขณะที่วันพรุ่งนี้กรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องฝนตกหนัก15จังหวัดภาคใต้นะคะคือเพชรบุรีไล่ไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะก็ให้ระวังฝนตกหนัก10จังหวัดภาคใต้ได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงและติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ที่ปัตตานีด้วยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสภาพอากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยภาคใต้นะคะโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เทียนหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารกรมปภ.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะท่านนายกก็ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็เปิดเผยนะคะว่าจากการคาดการฝนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงสู่ภาคใต้ท่านก็กำชับจังหวัดทั้งสองฝั่งทะเลให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังให้ชัดเจนพร้อมทั้งจุดไหนที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำเส้นทางคมนาคมพื้นที่สำคัญพร้อมสำรวจคูคลองประตูระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อให้ระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยพื้นที่ใดนะคะท่านนายกบอกว่าเราไม่ได้มาสู้กับธรรมชาติแต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าท่านก็ย้ำทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะการวางแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะการแจ้งเตือนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายระบุข้อปฏิบัติเป็นลำดับแล้วก็อพยพให้ชัดเจนพร้อมทั้ง
จ้งช่องทางติดต่อภาครัฐแล้วก็ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยด้านการสื่อสารท่านก็ให้ผู้ว่านะคะมีการประชาแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางนะคะทั้ง TikTok Facebook LINE รวมถึงช่องทางส่วนตัวของผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมขอให้รองผู้ว่าปลัดจังหวัดในอำเภอปลัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแชร์ข้อมูลให้ทั่วถึงย้ำประชาชนยึดข้อมูลแจ้งเตือนจากทางราชการเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้จังหวัดให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเวลาเกิดสถานการณ์น้ำเข้าท่วมพื้นที่สถานการณ์จะเกิดอย่างรวดเร็วและครอบคลุมหลายพื้นที่จึงต้องสำรองอาหารและปัจจัย4ไว้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำดื่มเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มพร้อมวางแผนขนส่งเสบียงอย่างต่อเนื่องแม้เส้นทางถูกตัดขาดเพื่อดูแลประชาชนแล้วก็ผู้พักพิงได้ตลอดสถานการณ์ด้วยนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่ให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขก็ให้ผู้บริหารโรงพยาบาลวางแผนส่งต่อผู้ป่วยประสานงานสถานพยาบาลรองรับล่วงหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ศูนย์พักพิงต่างๆก็จัดเตรียมให้พร้อมนะคะรถสุขาเคลื่อนที่จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทั้งรถทั้งห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอให้ถูกสุขลักษณะด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางก็รายงานนะคะว่าภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องถึง14ตุลาคมมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขณะที่ระดับน้ำในลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าต้องเร่งเตรียมกำลังพลทรัพยากรต่างๆการแจ้งเตือนแผนต่างๆด้วยนะคะท่านนายกก็ประชุมติดตามนะคะแล้วก็เน้นบริหารจัดการเชิงรุกห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้ไขท่านก็สั่งผู้ว่าเร่งเตรียมศูนย์พักพิง อพยพกลุ่มเปราะบางสำรองอาหารสิ่งของจำเป็นขณะที่สอบต.ก็ตั้งศูนย์บัญชาการเสริมทัพนะคะดึงบดิตอาสาสร้างความเข้าใจเตรียมกระจายถุงยางชีพโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการ7ข้อรับมืออุทกภัยภาคใต้นะคะโดยให้ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ข้อต่อมาก็คือตรวจสอบปรับปรุงท่อระบายน้ำในเขตชุมชนคูคลองประตูระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อ3เตรียมความพร้อมกำลังพลทรัพยากรจัดทำแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนนะคะข้อ4การอพยพการแจ้งเตือนประชาชนก็ให้ทบทวนจุดอพยพต่างๆดูแลกลุ่มเปราะบางช่องทางการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5กำกับติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติข้อ6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐแล้วข้อ7ค่ะจะตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วการเยียวยานั้นรัฐบาลก็มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณนะคะท่านก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่คลี่คลายต่างๆก็เร่งสำรวจความเสียหายส่งต่อปภ.เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลครอบคลุมที่อยู่อาศัยและชีวิตของคนไทยราว29ล้านถึง30ล้านครัวเรือนนะคะมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งครอบคลุมการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ2ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะพูดถึงการจ่ายเงินนั้นนะคะทางด้านปภ.ก็รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า302ล้าน 139,000 บาทค่ะแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีอยุธยารวมทั้งสิ้น 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดค่ะได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมและอยุธยารวม 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,400,000
40,000 บาทนะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทและกรณีผู้เสียชีวิต5รายค่ะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จยังพบนะคะว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งทางปภ.และธนาคารออมสินก็ได้ประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อตรวจสอบแล้วก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็ยังรายงานนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,135,377 ครัวเรือนค่ะตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำเริ่มลดลงปภ.ก็ยังระดมกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.ในเขตที่ประสบภัยอยู่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงในจุดที่ระดับน้ำลดลงก็เร่งรัดการสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปนะคะเพิ่มเติมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครคลี่คลายแล้วนะคะตอนนี้ภาพรวมน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดก็กทม.นั้นเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตลอดจนรับมือกับฝนตกระลอกใหม่นะคะซึ่งฝนเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลังจากหยุดตกมา2วันยังเหลือพื้นที่ขังเนี่ย6เขตฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่แถวเขตมีนบุรีหนองจอบประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองค่ะนะคะถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านทั้งปทุมนครนายกทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้อย่างไรก็ตามนะคะด้านการเร่งระบายน้ำท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลเร่งประสานงานผลักดันน้ำออกทางฝั่ง8ริ้วแล้วก็สมุทรปราการขณะที่ศูนย์บัญชาการกรุงเทพก็เ

หมอก็จะนำบทเรียนมาอัปเดตฐานข้อมูลจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเพื่อรับมือระยะยาวเช่นเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนซึ่งผู้ว่าชัดชาติก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันอย่างบูรณาการด้วยค่ะส่วนที่เคหะร่มเกล้านะคะ12วันไม่เคยทิ้งกันค่ะขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เองก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดสะท้อนให้เห็นว่าทส.1เดียวดูแลประชาชนจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านก็บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดชุมชนแล้วก็เน้นย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อผู้หญิงผู้กันคราบสีบทกวีกับชีวิตเสรีระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าราชกระบังได้เผยแพร่ข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ร่วมปฏิบัติภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งนะคะฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดซึ่งก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่นะคะช่วยกันล้างคราบโคลนขนย้ายกองขยะนะคะซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ด้วยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนกู้ภัยนะคะคือทุกภาคส่วนล่ะค่ะมาช่วยกันขณะที่มท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ระดมรถขยะฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่านก็นำทีมเนี่ยส่งเรือท้องแบนไปช่วยเสริมช่วยบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะคะสนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ส่งมอบให้นายธีรพลสุมมาศในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารับไปดำเนินการนะคะแล้วก็สนับสนุนรถบรรทุกขยะ10คันมาตั้งแต่เมื่อวันที่9นะคะจนถึงวันนี้เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลทรัพยากรนะคะในการเผชิญเหตุการวางแผนปฏิบัติการต่างๆด้วยนะคะถือว่าคลี่คลายกันไปแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณส่วนต่างๆที่มาจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะมาช่วยกันเต็มที่เลยส่วนเรื่องการรับมือฝนระลอกใหม่ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
7: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 90

0: 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
10: ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็วันนี้เช่นเคยนะคะพอดีท่านอาจารย์ติดบรรยายนอกสถานที่นะคะแล้วก็ท่านได้ให้โอกาสและขอบคุณอาจารย์ให้ต้อยนะคะนันทวันอินสะอาดแล้วก็พี่นาฏนาฏการณ์สมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นาฏ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อยสวัสดี
10: ท่าน
11: ผ
10: ู้
11: ฟ
10: ัง
11: ท
10: ุ
11: กท่านด้วยนะคะ
10: มีเวลาวันนี้เราเข้ามาช้านิดนึงค่ะเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เหลือเวลาอีกนิดนึงก็ประมาณ20นาทีให้พวกเราได้คุยกันนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่รอฟังพวกเราแล้วก็จริงๆพวกเรามีอะไรดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะแล้วต้อยก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านเนาะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะแล้วก็ใครที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมบ้านที่นาพืชผลอะไรพวกการเกษตรที่โดนน้ำท่วมก็ให้กำลังใจกันนะคะพี่นาฏพี่นาฏก็อยู่ใน
11: ช่วงของทั่วหน้าเนาะทั้งต่างจังหวัดและก็ในกรุงเทพเนาะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีเอาเรื่องใกล้ๆตัวดีไหมค
10: ุ
11: ณต้อย
10: ดีค่ะพี่เพราะว่าจริงๆเราก็ต้องดูแลตัวเองนะเอาตัวเราเนี่ยสำคัญนะพี่นะเรื่องสุขภาพขอให้เราแข็งแรงต่อให้จะเกิดฟ้าฝนอะไรก็แล้วแต่นะตัวเราขอให้แข็งแรงแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างเข้าไปได้เนาะค่ะเชิญพี่นาฏช่วยแชร์ให้พวกเราฟังค่ะว่าจริงๆอ่ะหนูกับพี่นาฏเนี่ยจะคอยหนูจะคอยติดตามพี่นาฏอยู่ตลอดว่าพี่นาฏจะเป็นคนที่ บินคนที่ใช้ชีวิตแบบมีการเลือกเนาะอย่างเช่นเลือกที่จะไม่ใช้เคมีในการดูแลร่างกายไม่ใช้เลือกที่จะกินผักที่ปลอดสารพิษอะไรเงี้ยเลือกที่จะมีทำเลที่อยู่ที่ดีอะไรเงี้ยพี่นาฏช่วยแชร์นิดนึงนะคะว่าชีวิตของพี่นาฏเนี่ยเลือกอะไรให้กับชีวิต
12: ดีค่ะยินดีค่ะคุณต้อยเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบนโลกใบนี้เนาะเราก็ยังต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเนาะก็มานั่งย้อนคิดนะโอเคละวันนี้เราได้มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแต่มานั่งย้อนคิดนะคุณต้อยว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายแล้วเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราเดินมีฝนตกอย่างเงี้ยเราแก้ผ้าอาบน้ำฝนเนาะเราไม่เป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันด้วยโลกเรามันพัฒนามากขึ้นเนาะเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วน้ำฝนเราก็เล่นไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนมาเยอะแยะเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันมากับสิ่งเหล่านี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกเราอะเนาะสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงคนก็ทำลายธรรมชาติมากขึ้นตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การขยายตัวของเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันก็ทำให้เนี่ยเราเกิดน้ำท่วมทั้งที่50ปี100ปีมาเนาะอย่างที่เชียงรายที่เกิดหนักๆอะไรเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็มันเกิดภัยพิบัติอะไรที่พวกเราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยเนาะทำใหโรคต่างๆอะไรเนี่ยมันมากับน้ำมันมากับสิ่งแวดล้อมที่
10: เหมือนว่า
12: เหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยนะคุณต้อย
10: เหมือนว่าเป็นความสมดุลของโลกมันก็เปลี่ยนไปนะพี่เนาะ
12: ใช่ใช่
10: คือฝนมันไม่ได้ตก
12: เ
10: จอคือมันเทน่ากลัวค่ะ
12: เราก็ไปหยุดการเปลี่ยนแปลงของมันไม่ได้อะนะไม่ว่าเชื้อโรคอะไรเนี่ยแต่เราอะสามารถที่จะมาเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มันดีขึ้นในทุกๆวันเนาะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เรารอให้เจ็บป่วยแล้วเราค่อยมานั่งรักษานะคะนอกจากโรคต่างๆที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเป็นโรคที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยเราดึกดำบรรพ์เลยเราก็มีไข้ทรพิษไข้รากสาดอะไรต่างๆเนาะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเจอโควิด19เนี่ยเราก็มีโรคซาร์โรคไข้หวัดนกเอ่ยอะไรเอ่ยโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนอะไรต่างๆพวกนี้เนาะนอกจากโรคพวกนี้แล้วไอ้เรื่องที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมากที่สุดก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของเราการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ว่าเราจะกินอะไรเนี่ยมันก็มีสารปนเปื้อนตามมาเป็นของแถมให้เราเสมอเนาะหลักโภชนาการก็บอกว่าให้เรากินอาหารครบ5หมู่ในผักผลไม้อะไรเนี่ยมันก็จะมีวิตามินมีซึ่งมันดีต่อสุขภาพเนาะแต่อย่างที่บอกแหละว่าเดี๋ยวนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปไอ้พวกโรคต่างๆนอกจากมันพัฒนาแล้วอาหารการกินอย่างเนี้ยเดี๋ยวพี่นาฏนะไอ้พวกสารปนเปื้อนที่ได้เราได้รับมาจากพวกผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คนใกล้ตัวเลยญาติพี่นาฏเนี่ยจะทำปลูกผักอยู่เนาะที่กาญจนบุรีเนี่ย เราฟังเขาเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเนาะว่าตั้งแต่ปลูกอ่ะบางครั้งเขาปลูกข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดหวานอะไรที่พวกเราชอบกินเนี่ยเขาเริ่มจากคลุกยากันตั้งแต่ตอนขบวนการที่ก่อนจะเอามันลงหลุมแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าผักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการฉีดยาพ่นยากันเยอะมากบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดเวลาแหละว่าเราต้องเก็บฉีดยาไปเนี่ยต้องเก็บหลังจากที่เราพ่นยาไป14วันหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะแต่บางครั้งเนี่ยด้วยความที่ช่วงนั้นราคาผักได้ราคาสูงอะไรเนี่ยแม่ค้ามาสั่งตัดเลยนะจะต้องพรุ่งนี้จะต้องตัดนะทั้งที่ฉีดยาไปยังไม่ครบกำหนดอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันอันตรายสำหรับผู้บริโภคมากๆแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงได้ไหมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคุณต้อยปัจจุบันเนี้ย
10: โอ้ทุกคนเขาใช้กันทั่วหน้าพี่เอ้ยต
12: ั้
10: งแต่อย่างที่พี่บอกก็คือตั้งแต่เตรียมดินเนาะดินเนี่ยจะต้อง
12: แบบมีสารตุ่มดินที่เริ่มเพาะ
10: ไป
12: มัน
10: เรียกยาเลยนะยาที่สำหรับไม่ให้ดินให้หญ้ามันขึ้นอ่ะพี่อันนั้นน่ากลัวมากเลยนะคะ
12: ใช่ใช่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน มันน่ากลัวแต่เราก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะแต่ทีเนี้ยเราจะรับมือกับสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรเราจะรับมือกับโรคต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นหรือว่าพวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะไอ้พวกไอ้ศัตรูพืชเนี่ยมันก็พัฒนาตามยาเนาะมันฉีดยาไปแล้วเนี่ยพอมันเจอบ่อยๆเนาะตัวมันก็โครงสร้างภูมิต้านทานของมันด้วยแหละเนาะม
10: ัน
12: ก็พัฒนาไปกลายพันธุ์ไปอะไรเงี้ยยาที่ต้องฉีดมันก็ต้องฉีดพ่นก็ต้องเข้มข้นขึ้นเนาะญาติพี่นาฏเนี่ยเรียกว่าเขาทำสวนผักเป็นอาชีพเนี่ยเขาจะได้ไปต่างประเทศทุกปีเลยนะเพราะเขาว่าเป็นเอเจนต์ยาใหญ่ที่ต้องทำเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธุรกิจนี้มันก็มหาศาลมากๆทีเนี้ยตรงนั้น
10: หนูมีข้อสงสัยอย่างนึงพี่นาฏคะหนูมีข้อสงสัยอย่างนึงว่าที่เขาทำผักขายเนี่ยแล้วแปลงผักที่สำหรับกินเนี่ยเขาใช้แปลงเดียวกันไหมพี่
12: จริงๆแล้วเขาแยกแปลงคุณจ้อยอันนี้เขาบอกเล่าเลยว่
10: า
12: เขาแยกแปลงกันไอ้โซนที่ขายก็ขายส่วนที่จะมากินมาใช้ในครัวเรือนเนี่ยเขาจะแยกแปลงกันคนทำผักก็จะเป็นที่รู้กันนะเนาะจะแยกแปลงกันเขาก็ป้องกันตัวเองแหละเขาก็รู้
10: ว่ามันอันตรายอย่างไรนะแม้แต่คนที่เขาปลูกเขายังไม่กินนะเนาะ
12: ใช่ถ้าแปลงเดียวถ้าไม่ได้ปลูกขายเนี่ยคือเขาขายอย่างเดียวเขาไม่กินอยู่แล้วจ้ะแต่พวกเราเนี่ยเราไม่รู้เนาะเราก็ต้องซื้อกินซื้อใช้แหละเราว่าเราเลือกผักที่มันมีแมงเจาะพุ่นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันไม่พ้นหรอกสิ่งพวกนี้เนาะแต่ทีนี้เราจะรับมือกับพวกสิ่งเหล่านี้ยังไงเนาะที่น่าอยากจะเล่าอย่างนี้คุณต้อยคือปกติแล้วร่างกายของเรามันก็จะมีระบบที่ป้องกันเชื้อโรคป้องกันสิ่งต่างๆพวกนี้นะซึ่งเราเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรืออิมมูนซิสเต็มเนี่ยนะคะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเปรียบเสมือนด่านหน้าของร่างกายเราเลยที่จะคอยปกป้องร่างกายเราเมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราเนาะร่างกายมันก็จะมีกระบวนต่างๆที่กำจัดพวกนี้ไปเนาะอย่างเช่นเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะต้องตรวจจับสิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าร่างกายเนาะเซลล์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้ร่างกายของเราซ่อมแซมตัวเองหรือระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปควบคุมหรือว่ากำจัดพวกเชื้อโรคส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการหรือว่าควบคุมการอักเสบซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะแต่ว่านั่นเป็นกระบวนการที่ร่างกายมันจะจัดการตัวเองเนาะแต่ว่าณวันนี้น่ะถ้าร่างกายขาดสารตัวหนึ่งซึ่ง เราเรียกว่า redox signaling molecule เนี่ยระบบต่างๆที่ร่างกายต้องจัดการตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เลยด้วย
10: อ๋อค่ะ
12: ค่ะทีนี้ตัว redox signaling molecule เนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆในการดูแลสุขภาพของเราอะนะคะทีนี้หลายๆท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่รับฟังอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่เคยได้ยินเนาะredox มันคืออะไรมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนยังรู้จักน้อยมากๆเลยนะคะแต่อยากจะบอกว่านวัตกรรมนี้น่ะมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พี่นาฏเนี่ยตัวพี่นาฏเนี่ยใช้ในการดูแลสุขภาพเนาะแล้วเป็นคนที่โดยพื้นฐานก็อย่างที่คุณใต้บอกแหละพี่นาฏไม่ชอบใช้เคมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ชอบหาหมอด้วยแล้วตัวเองคิดว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยต้องอยู่ในมือเราสิไม่ใช่อยู่ในมือหมอไม่ใช่ป่วยแล้วแค่หาหมอนะตัวพี่นาฏคิดอย่างนี้เนาะสุขภาพเราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองแล้วล่ะทีเนี้ยหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีเนาะหมอก็ดีแหละไม่งั้นไม่มีคนที่อยากจะแย่งชิงกันเข้าไปเรียนหมอกันเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้เนา
10: ะ
12: แต่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอไม่ได้รู้จักว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยมันทำจากน้ำกับเกลือเพื่อที่เติมให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังมีเหมือนครั้งที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเติมเข้าไปแล้วเนี่ยรีด็อกในร่างกายของเราเนี่ยมีเยอะขึ้นก็มันก็จะร่างกายเราก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดคือหมอในร่างกายตัวเองแหละแล้วก็โมเลกุลตัวนี้โมเลกุลตัวรีด็อกอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันปลอดภัย 100% เพราะว่าร่างกายของเราสร้างได้ด้วยตัวเองอะคุณต้อย เด็กๆเนี่ยวันนี้พี่นาฏว่าพวกเราโชคดีพี่นาฏโชคดีที่ได้รู้จักนวัตกรรมนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีรีด็อก 100% เนาะไม่ใช่เป็นเด็กที่เกิดคลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เด็กที่เกิดมีสมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีรีด็อก 100% แต่ว่าโมเลกุลอันนี้มันจะลดลงเมื่อเราอายุ13ปีไปแล้วอย่างเงี้ยร่างกายเริ่มไม่สร้างรีด็อกแล้วแต่เราสูญเสียทุกวันคุณจ้อยเราสูญเสียรีด็อกแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะมันก็เนี่ยด้วยอาหารการกินที่เราพูดขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นอ่ะนะ
13: เหมือนว่าพี่นาคะเหมือนว่าความสามารถของเขาจะค่อยๆลดลงนะการผลิตรีด็อกให้ร่างกายเนี่ยเหมือนสื่อสัญญาณเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง 1% ใช่ไหมคะที่พี่นาคเคยเล่าให้ฟังอ่ะเนาะ
12: ใช่ๆ
13: แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากค่ะใช่ค่ะ
12: คือร่างกายของเราเนี่ยมันสูญเสียรีด็อกทุกปีอยู่แล้วปีละ 1% 10ปี 10% วันนี้พี่นาฏอายุ60กว่าเนี่ยมันถ้าเราไม่รู้จักนวัตกรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราจะมีรีด็อกอยู่ที่ 30% 40% เนาะด้วยอายุเราที่มากขึ้นพวกมลพิษต่างๆเนี่ยสารพิษที่เราได้รับไปในแต่ละวันเนี่ยมากขึ้นเนี่ยปัจจัยพวกนี้มันทำให้รีด็อกลดลงกว่าเดิมอีกเนาะลดลงเร็วพอรีด็อกลดลงเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะร่างกายของเราก็เนี่ยการทำงานเซลล์มันสื่อสารกันไม่ได้ส่งสัญญาณหากันไม่ได้ร่างกายของเราก็ทำงานผิดเพี้ยนเนาะระบบต่างๆ
13: เหมือนที่ว่าพี่นาคะขอโทษนะคะเหมือนที่ว่าตอนต้นที่เราเกิดกันว่าการที่เรากินผักที่เขาปลูกด้วยใช้สารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายเยอะๆเนี่ยแต่พอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาจะใช้วิธีขับออกมาทำให้เหมือนว่าการใช้รีด็อกเปลืองถูกกันถูกต้องไหมคะหนูตีความแบบนี้ถูกไหมคะ
12: ใช่ใช่คือปกติอย่างที่พี่ประนาบอกแหละว่าร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายอยู่แล้วเนาะสารพิษต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเนี่ยร่างกายก็พยายามที่จะเอาออกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีรีด็อกน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถขับสิ่งพวกนี้ออกไปได้
13: จะทำให้เราป่วย
12: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยการทำงานของร่างกายของเราก็จะผิดเพี้ยนเราก็จะเจ็บป่วยเนี่ยเหมือนระบบภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นสาเหตุต่างๆที่เราทำให้เราเกิดโรคต่างๆโรคภูมิแพ้โรคพุ่มพวง SLE อะไรเงี้ยเนาะโรคไทรอยหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยคุณต้อยเนาะ
13: พี่ขาพอดีเรามีเวลาเหลืออีกประมาณสัก6นาทีอะค่ะหนูอยากจะใช้เวลา6นาทีเนี่ยเนื่องจากเวลามันน้อยเนาะอยากให้พี่ช่วยเล่าว่าเคสที่เขาเคยมีอาการป่วยจากหลายๆอย่างด้วยความเสื่อมก็แล้วแต่ด้วยสารพิษก็แล้วแต่รับเชื้อโรคมาก็แล้วแต่เนี่ยพี่ช่วยยกตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่เราไปเจอความผิดปกติแล้วก็มาใช้ตัวรีด็อกช่วยเนี่ยพอจะมีเช็คตัวอย่างให้เห็นภาพสักเคส2เคสได้ไหมคะพี่อยากจะเล่าค่ะเชิญเลยค่ะ
12: เยอะๆถ้าพูดถึงเคสเนาะเอาเรื่อง SLE ก่อนเลยนะเรื่องพุ่มพวงเนี่ยก็เกิดจากเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเรามันบกพร่องเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนไปเนี่ยทำให้เกิดโรค SLE เนาะซึ่งถ้าทางการแพทย์เนี่ย SLE เนี่ยหมอบอกว่ารักษาไม่ได้เนาะพี่น่าจะมีเพื่อนที่เราที่ได้รู้จักกันเนี่ยเป็นโรคนี้แล้วก็หมอบอกว่ามันเกิดจากพันธุกรรมเนาะ SLE ที่เกิดจากพันธุกรรมแล้วก็หมอบอกว่าไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้แหละไม่สามารถทำอะไรได้ก็รักษากันไปตามอาการเนาะก็ห้ามกินนู่นห้ามกินนี่คือห้ามกินทุกสิ่งอย่างเนาะจะต้องกินข้าวกล้องจะต้องเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้อะไรก็กินไม่ได้แกบอกถ้าแกอย่างนั้นน่ะแกตายซะดีกว่าก็เผอิญเพื่อนของแกเนี่ยได้รู้จักนวัตกรรมรีด็อกแล้วก็ไปแนะนำให้ได้ใช้เนาะตอนแรกๆก็คือเริ่มต้นดื่มด้วยปริมาณน้อยๆแกบอกแกเป็นเยอะแล้วแกถามเพื่อนแกดื่มเยอะกว่านี้ได้มั้ยเพื่อนก็บอกว่าได้เนาะดื่มเยอะเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่อันตรายกับร่างกายของเราอยู่แล้วอันนี้เป็นงานวิจัยนะว่ามันปลอดภัย 100% แกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะช้าอยู่ใหญ่แกก็ดื่มทีนึงเป็นแก้วกาแฟเนาะ จากการที่แกเนี่ยคือคนเป็น SLE เนี่ยก็คือจะปวดตามข้ออะไรต่างๆแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะแกจะลุกจะนั่งก็โอดโอยเนาะแกบอกว่าแกดื่มไปครั้งแรกเนี่ยแกรู้สึกเลยว่าแกมีพลังมากขึ้นแล้วแกสามารถเนี่ยซักผ้าทำงานได้โดยไม่มีอาการปวดเอ้าหยิบจักรยานปั่นไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยแกบอกว่าคนภายนอกเนี่ยไม่รู้หรอกบอกว่าแกเนี่ยตอนที่แกเป็นเนี่ยแกจะเป็นจะตายเนาะแต่พอแกได้รับโมเลกุลตัวนี้ไปโมเลกุลรีดอกแกเนี่ยแกใช้ชีวิตได้อย่างปกติอ่ะคุณต้อยจนคนก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นโรคนี้
13: เหมือนตอนที่พี่เขาป่วยพี่เขาก็นอนป่วยอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปหาผู้คนเนาะ
12: ใช่
13: แต่โชคดีที่ว่ามีเพื่อนเอาไปให้ดื่มที่บ้านแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตปกติคนพวกที่หายไปคนก็ไม่ได้สงสัยว่าแกไปทำอะไรมา
12: ถูกเนาะ
13: ค่ะ
12: ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาเนาะปัจจุบันนะแล้วก
13: ็
12: ช่วงแรกเขาจะใช้เยอะมากเขาก็บอกเขาว่ารอเวลาไม่ได้แล้วหมอบอกไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้มันจะต้องตายแน่แหละแกก็จะรอไปทำไมมีเงินก็เนาะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าร่างกายเนี่ยยังนอนแบบอยู่กับเตียงอะไรเงี้ยเนาะแกก็เนี่ยดื่มแบบเต็มที่แล้วแกก็ช่วงไหนที่เงินแกน้อยหน่อยเนี่ยแกก็ดื่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็
13: แต่ตอนคือดีขึ้นแล้วใช่ก็ดีขึ้นแล้วใช่ปกติแล้วเนาะ
12: ก็สามารถลดปริมาณอะไรต่ออะไรได้เน
13: า
12: ะท
13: ั้
12: งที่เนี่ยแกบอกว่าชีวิตนี้ถ้าแกขาดรีดอกเนี่ยแกไม่มีชีวิตอยู่หรอกแกยังเดินเหินอะไรได้ปกติหน้าตาสดใสอ่อนเยาว์กว่าเดิมอีกนะตอนที่แกอาย
13: ุ
12: ตอนที่แกเป็นเนี่ยแกอายุ60ปลายๆแล้วเนาะประมาณ67อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้แกก็70กว่าแล้วแกก็ยังเนี่ยใช้ชีวิตได้เพราะว่าเนี่ยแกได้รับโมเลกุลรีดอก
13: ตัวพี่ญาติเองรู้จักมากี่ปีแล้วพี่รู้จัก
12: ตัวพี่นาเองเนี่ยรู้จักแล้วรู้จักแล้วก็มีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมรีดอกเนี่ยมา9ปีแล้วพี่นาไม่ได้ป่วยหรือมีโรคประจำตัวเนาะแต่พี่นาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วเราศึกษาแล้วไม่ชอบใช้เคมีอย่างที่บอกแหละแล้วก็ศึกษาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วล่ะที่เราจะมาดูแลสุขภาพแล้วก็มันผลลัพธ์จากการที่เราใช้มา9ปีเนี่ยพี่นัทมีพลังมากขึ้นเนาะเราถามว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่มีเนาะยังทำ
13: แต่มันหายเร็วว
12: ันอยู่แล้วใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีการเจ็บป่วยบ้างแต่ว่าพอเราป่วยเนี่ยพี่นัทไม่หาหมอหรอกป่วยเราก็เพิ่มมันมากขึ้นแค่นั้นเองคุณต้อยเวลาเราใกล้จะหมดแล้วไหม
13: เคสที่นัทจะมีหนึ่งนาทีค่ะพี
12: ่
13: ค่ะพี่นาสามารถสรุปได้1นาทีแล้วก็เนื่องจากเวลาเรามีน้อยเนี่ยต้องขอฝากเบอร์ก่อนดีกว่านะคะก็คือท่านผู้ฟังอาจจะฟังรู้แล้วรวบรัดตัดความมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอยากได้รู้เรื่องต่อก็ติดต่อพี่นาสมาได้นะคะติดต่อต้อยมาได้นะคะของเบอร์ฝากจดเบอร์ไว้นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเราออกอากาศทางวิทยุนะคะ FM 97นะคะเบอร์ของพี่นาสนะคะ0926289553นะคะ0926289553แล้วส่วนเบอร์ของต้อยนะคะ0992696928 0992696928เชิญติดต่อพวกเรามาได้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดสนใจอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่อ่ะนะคะก็พวกเรายินดีนะคะให้ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะตอบรับสายโทรศัพท์ทุกท่านได้นะเชิญพี่นาฏพูดปิดนิดนึงค่ะเนื่องจากเวลาเราเหลืออีก1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะพี่นาฏ
12: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้อยก็อยากจะบอกว่าคุณต้อยเวให้พี่นาฏเล่าเคสอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่ารีด็อกเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะแต่ว่าร่างกายของเราขาดสารตัวนี้น่ะพอเราเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทุกคนเนาะแพลนอนาคตทางสุขภาพของเราเองได้นะคะว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ย เราอยากจะมีชีวิตบั้นปลายยังไงอยากจะมีช่วงชีวิต5ปี10ปีสุดท้ายของเราอย่างที่คนมีสุขภาพแข็งแรงหรือว่านอนติดเตียงเนาะก
13: ็ฝาก
12: รีดอกก็เป็นนวัตกรรม
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
15: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
19: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหัตถริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
15: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
20: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
15: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: พบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569ทุกวันอาทิตย์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.เราก็จะมาพูดคุยกันในปัญหาข้อกฎหมายค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้แพลได้เชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายแรงงานในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปราโมท
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขออาจารย์ปาโมทช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปาโมทธรรมกรปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในหลักสูตรของที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะที่อาจารย์ได้สอนอยู่หลักสูตรเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็เรามีหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์นะครับก็หลักสูตรนี้ก็มีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถถ้าระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทและปริญญาเอกตอนนี้ก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569นะครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.bid.amutnb.ac.th หรือ Facebook bid.amutnb นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของกฎหมายแรงงานค่ะซึ่งคณะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำเนี่ยก็จะผลิต HR ก็คือเป็นฝ่ายบุคคลของโรงงานหรือบริษัทต่างๆอาจารย์คะทีเนี้ยค่ะ HR คืออะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับลูกจ้างหรือเกี่ยวข้องกับนายจ้างหรือเกี่ยวข้องอยู่ในบทบาทใดของบริษัทมั้งคะ
2: ครับก็ฝ่าย HR หรือในสมัยก่อนก็เรียกว่าฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับก็มีความสำคัญนะฮะก็คือเรื่องของอะไรฮะในสมัยก่อนเราก็ต้องจัดคนเข้าทำงานหรือกำลังคนนะฮะไม่เรียกว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็ต้องมีการจัดกำลังคนตามภารกิจที่องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องดำเนินการฉะนั้น HR หรือฝ่ายบุคคลเนี่ยก็จะต้องคัดคนหรืออะไรตามภารกิจกลุ่มงานต่างๆที่จะต้องจัดซื้อแต่ไม่ใช่โทษนะฮะจัดจ้างพนักงานนะครับเพื่อดำเนินการให้ตามบรรลุตามภารกิจหรือตามเป้าหมายขององค์กรนะครับทีนี้HR เนี่ยนอกจากจะทำงานในลักษณะของรับคนเข้าทำงานแล้วก็ต้องดูแลคนแล้วก็พัฒนาคนไปถึงจนถึงขั้นอะไรครับอยู่ถึงขั้นเกษียณนะฮะแต่ถึงขั้นเกษียณหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางของแต่ละบุคคลที่ไปทำงานหรือดำรงตำแหน่งในแต่ละองค์กรนั้นหลายคนก็อาจจะทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนองค์กรไปอยู่องค์กรอื่นก็คือเป็นเรื่องของการลาออกนะครับการลาออกนั้นก็ในองค์กรลักษณะที่เป็นลักษณะของเอกชนเนี่ยการลาออกก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของรายละเอียดในการลาออกต่อไปนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือปรับโครงสร้างหรือว่าเกิดภาวะบางอย่างอาจจะต้องปิดตัวลงหรือเปลี่ยนแปลงนะตามสถานการณ์ต่างๆก็ HR ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องดูแลพนักงานนะครับเรื่องของอะไรครับสิทธิต่างๆตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานกำหนดนะฮะก็คือมีสิทธิขั้นต่ำหรือสิทธิที่ได้ตามกฎหมายแรงงานนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คือในส่วนของตัว HR หรือฝ่ายบุคคลเนี้ยเวลาที่พนักงานที่จะอยู่ในฐานะที่ลูกจ้างอยู่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรืออาจจะเป็นบุคคลฝ่ายอื่นๆเช่นฝ่ายขายฝ่ายผลิตเนี้ยเขาก็จะมีความผูกพันกับทาง HR ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดลามาสายหรือว่าเวลาที่จะขอลาเนี้ยโดยปกติแล้วอ่ะตัวลูกจ้างที่อยู่แผนกอื่นเขาก็จะต้องมาขอลากับทางฝ่ายบุคคลซึ่งบางครั้งเนี้ย จะเป็นลักษณะในกรณีที่ตัวลูกจ้างหลายๆคนค่อนข้างที่จะบ่นกันว่าเฮ้ยเคสเนี้ยทำไม HR ไม่ให้ลาเอ๊ะทำไม HR หักเงินเดือนทำไม HR ได้ทำการพิจารณาลงโทษเขาซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานเนี้ยก็จะมีความผูกพันกับตำแหน่งของฝ่ายบุคคลหรือทาง HR เนี้ยค่อนข้างมากทีนี้ค่ะอาจารย์คะทำไมพนักงานเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายการผลิตเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆของตัวลูกจ้างเองจริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งนะในความรู้สึกก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดคุณสงสัยอ่ะคุณก็สามารถที่จะไปคุยกับ HR ก็ได้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างค่ะอาจารย์
2: ครับก็HR เสมือนเป็นสิ่งที่ต้องดูแลพนักงานโดยอย่างที่กล่าวมาตอนต้นตั้งแต่รับสมัครงานเข้ามานะครับแล้วก็คัดเลือกครับแล้วก็บางที่ก็ต้องทำสัญญากันนะฮะโดยอาจจะทำเป็นเอกสารหรือไม่เป็นเอกสารก็ได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องจัดทำเรื่องของค่าจ้างหรือสวัสดิการที่ขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับนะตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดนะครับนะหลังจากทำงานไปสักพักนึงเราก็มีต้องมีการประเมินนะฮะโดยเฉพาะพนักงานใหม่เนี่ยเราต้องมีเรื่องของการทดลองงานนะฮะเมื่อทดลองงานแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องมีการประเมินจากหัวหน้างานที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานนั้นเมื่อผ่านการทดลองงานแล้วเราก็ทำงานต่อไปตามตำแหน่งแล้วก็เติบโตในองค์กรทีนี้HR หรือฝ่ายคนทำอะไรก็คือต้องบอกสิทธิของลูกจ้างว่ามีสิทธิอะไรบ้างรวมถึงเรื่องของอะไรครับเงินเดือนค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จะได้แล้วก็เรื่องของวันลาวันหยุดตามประกาศนะครับของกระทรวงแรงงานแล้วก็ตามประกาศของที่นะครับองค์กรนั้นกำหนดซึ่งวันหยุดแต่ละองค์กรก็อาจจะกำหนดเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในบทบาทของฝ่ายบุคคลหรือบทบาทของ HR เนี่ยมีอะไรที่ตัวลูกจ้างหรือแม้กระทั่งนายจ้างรวมถึงบุคคลภายนอกเนี่ยเขามักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของทาง HR บ้างคะ
2: ครับก็HR หรือว่าฝ่ายคนยุคเก่าก็คือเหมือนกับทำหน้าที่แค่รับพนักงานมาแล้วก็ตรวจเรื่องของขาดมาลาสายเท่านั้นนะครับอันนี้คือบทบาทในมุมมองที่อาจจะเป็นยุคเก่านิดนึงนะครับแต่ส่วนใน HR ยุคใหม่เนี้ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เท่านั้นแล้วเพราะว่าเรามีสิทธิอื่นๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อรับพนักงานเข้ามาแล้วเนี่ยสิทธิที่เขาจะต้องได้เช่นเรื่องของอะไรครับสิทธิประกันสังคมนะครับซึ่ง HR ต้องชี้แจงเรื่องของประกันสังคมว่าเมื่อคุณสมัครเข้าประกันสังคมแล้วจะได้สิทธิอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงสิทธิประกันสังคมในช่วงต่อไปนะครับส่วนบางองค์กรอาจจะมีพนักงานที่ส่วนหนึ่งซึ่งมีสวัสดิการเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องมีการบอกลูกจ้างว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงทุกคนจะต้องควรทำเพราะว่าอันนั้นคือเงินในอนาคตที่คุณจะได้ยามเกษียณหรืออาจจะลาออกแล้วเงินนั้นก็อาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ส่วนหนึ่งนะฮะรวมไปถึงแต่เงินในอนาคตที่คุณจะใช้ชีวิตหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ในบทบาทของ HR ณปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเกิดเราดูตามข่าวหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่าเป็นการไม่เข้าใจในส่วนของสิทธิ์หรือว่าเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนหรือว่าเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจถึงสิทธิของตัวลูกจ้างเนี่ยอย่างแท้จริงเพราะว่าบางครั้งอ่ะที่เราอ่านในโซเชียลมีเดียเช่นบางทีมีพ่อแม่ของลูกจ้างเนี่ยเกิดการป่วยหนักหรือเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้มีการพูดคุยกับ HR แล้ว HR บางที่เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ตอบลูกจ้างว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยคุณลาออกไปเลยดีกว่าหรือในเรื่องของสิทธิ์ในการลาเนี่ยค่ะบางครั้งอ่ะตัวลูกจ้างเนี่ยป่วยหรือว่ามีกิจธุระอันจำเป็นจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราพิจารณาในตัวกฎหมายคุ้มครองแรงงานอ่ะ ก็มันเป็นสิทธิ์บางอย่างการลาบางอย่างลูกจ้างมีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วในบทบาทของฝ่ายบุคคลนะคะอาจารย์บางครั้งอ่ะสิทธิ์ในการลาเนี่ยลูกจ้างอ่ะเขามีสิทธิ์อะไรบ้างคะที่เขาสามารถที่จะลาได้หรือว่าวันลาต่างๆที่ลูกจ้างอ่ะควรรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการลาอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวพูดถึงสิทธิ์ในการลาสมมุติวันหยุดของลูกจ้างเนี่ยนะครับก็คืออย่างน้อยวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยก็คือกฎหมายหรือวันหยุดตามอะไรเรียกว่าวันสำคัญต่างๆเกี่ยวกับศาสนาหรือวันสำคัญอะไรเกี่ยวกับของชาติเนี่ยมันก็หยุดประมาณ13วันนะครับอันนี้นะครับหรือวันหยุดชดเชยที่อาจจะมีบางกรณีที่ทางการประกาศให้หยุดชดเชยนะครับหรือกิจการอื่นๆที่ไม่สามารถหยุดต่อเนื่องได้นะอาจจะทำให้งานนั้นไม่สามารถทำต่อไปได้ก็อาจจะไปอย่างที่ผมกล่าวว่านี่คือสามารถไปหยุดรวมกันทีเดียวได้นะครับส่วนอีกอันคือการหยุดพักผ่อนประจำปีซึ่งหลายองค์กรก็มีวันหยุดนี้นะครับคือถ้าเกิดลูกจ้างทำงานครบ1ปีแล้วก็สามารถหยุดได้6วันทำการนะครับส่วนการทำงานก็ทุกคนก็คงไม่ได้เป็นเครียดจัดนะครับก็คือต้องหยุดได้แล้วก็เจ็บป่วยได้นะครับนะฮะแล้วก็มีวันหยุดพักผ่อนเพื่อให้ทุกคนได้หยุดไปไม่ได้ทำงานตลอดทีเดียวนะครับส่วนกรณีที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการลาและกรณีที่มีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องลูกจ้างกับอะไรฮะสถานประกอบการหรือนายจ้างจะต้องพูดคุยกันว่าถึงความจำเป็นนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลหรือมีญาติไปอยู่ที่ญาติใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเงี้ยก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาอันนี้ก็ต้องเหมือนกับอะไรต้องมองอีกทีนึงคือไม่เอาระเบียบมาขึ้นต้นก่อนนะครับเพราะว่าต้องมีความอาจจะว่าใช้คำว่าอะไรลูกมาหลวยหรือให้เขาไปทำภารกิจสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเพราะครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่สามารถดำเนินการในเรื่องของครอบครัวได้งานที่ทำอยู่ก็อาจจะไม่สามารถทำได้ก็คืออาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการทำงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครับ
1: ค่ะคือในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจกันในการทำงานเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นนายจ้างหรือว่าอยู่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยความเข้าใจในระบบความเข้าใจในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของการใจดีความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในการทำงานด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามีประเด็นในเรื่องของเกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่แรงงานค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงดีอะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเกิดความสงสัยแล้วกันค่ะอาจารย์ว่าทำไมในเรื่องของการลาป่วยเนี่ยที่ทำงานหลายๆที่มักจะขอใบรับรองแพทย์จากลูกจ้างค่ะแล้วสิทธิทางกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับคือการป่วยเนี่ยจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมว่าทุกครั้งที่การรับป่วยเนี่ยมันอาจไม่อาจจะไม่ถึงมีความจำเป็นต้องไปหาหมอทุกครั้งนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าบางคนรับป่วยเนี่ยมันอาจจะนอนหยุดพักเองแล้วก็อาจจะหายป่วยได้ครับอันนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของการรับป่วยที่กฎหมายกำหนดนะก็คือลูกจ้างสามารถรับป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลาป่วยเกิน3วันเนี่ยนายจ้างอาจจะขอใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งใบรับรองแพทย์ถ้าป่วย3วันจริงเนี่ยก็คงจะต้องไปหาหมอนะเพราะว่าอาการอาจจะคงต้องพบแพทย์หรืออะไรต้องให้ยาตามแพทย์สั่งนะครับแต่กรณีที่ไม่ถึง3วันเนี่ยจริงๆแล้วผมก็คิดว่าคงอาจจะไม่ได้ต้องขอใบรับรองแพทย์นะครับแต่คือวันที่สามารถลาได้เนี่ยจริงๆกฎหมายบอกว่าลาไม่เกิน30วันอันนี้คือได้รับค่าจ้างแต่ถ้าลาป่วยตามจริงเนี่ยก็อาจจะเกิน30วันได้อาจจะเป็นโรคที่สามารถไม่สามารถมาทำงานได้หรือเกิดภาวะอะไรบางอย่างนี่นะครับนะฮะก็สามารถบอกนายจ้างได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าในมุมมองของทางนายจ้างหรือว่าทาง HR เนี่ยในหลายๆที่อ่ะ เขาก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณน่ะป่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าในการลาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะตัวลูกจ้างอาจจะแจ้งกับนายจ้างว่าตัวลูกจ้างเนี่ยขอลาป่วยนะแต่ถ้าเกิดมีการไปสืบค้นดูปรากฏว่าตัวลูกจ้างหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าอาจจะไปสถานที่แห่งอื่นแล้วก็มีคนไปพบเจอเขาว่าเขาอะทำอะไรอยู่หรือบางครั้งใช้สิทธิ์ในการลาป่วยไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรูปแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนกันดังนั้นถ้ามีสถานประกอบกิจการใดอะที่เขาเกิดความสงสัยว่าลูกจ้างอะตกลงว่าลาป่วยแล้วตกลงเขาป่วยจริงหรือไม่บางที่เขาก็เลยตัดปัญหาว่าถ้าเกิดเป็นการลาป่วยคุณก็เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าคุณป่วยจริงแล้วกันนะอันนี้ก็คือเป็นการมองต่างมุมระหว่างตัวลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการเขาก็อาจจะมีประเด็นที่ประสบการณ์ที่พบเจอแตกต่างกันพอสมควรนะคะทีนี้ค่ะในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีเรื่องสิทธิ์ในการลาอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นการลากิจการลากิจธุระกับอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นสิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของการลาพักผ่อนประจำปีสิทธิ์สองสิทธิ์เนี้ยต่างกันยังไงคะอาจารย
2: ์ก็วันลากิจคือหรือวันลาเพื่อธุระจำเป็นเนี่ยอันนี้ก็ลูกจ้างก็สามารถลาไปเพื่อธุระที่จำเป็นได้เช่นอาจจะไปทำเอกสารทางราชการหรือว่าเอกสารอื่นๆที่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำไงก็หรือมีธุระอื่นๆก็สามารถลาได้นะแต่ละที่ก็อาจจะมีการกำหนดที่อาจจะไม่เท่ากันนะบางที่ก็อาจจะให้จำนวนที่มากหรือน้อยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีข้อกำหนดบางอย่างที่อาจจะบางที่อาจจะอะไรลาเพื่อไปติดต่อราชการกี่วันอะไรเงี้ยคือบางที่อาจจะไม่ได้ฟิกจับจำนวนทีเดียวแต่ว่าแยกเป็นย่อยๆไว้อันนี้คือลากิจเพื่อธุระอันจำเป็นนะครับส่วนอีกอันนึงคือลาอะไรนะครับท่านวิทยากรครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการลาพักผ่อนประจำปีค่ะอาจารย
2: ์ครับลาพักผ่อนประจำปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเกิดเป็นบริษัทหรือองค์กรทั่วไปเนี่ยก็จะให้อยู่ที่ประมาณ6วันนะฮะหลังจากที่คุณทำงานไปแล้ว1ปีนะครับแต่บางที่หลังจากทำงานไป1ปีถึง3ปีแล้วก็บางที่ก็อาจจะให้ลาพักผ่อนได้10วันนะครับทีนี้การลาพักผ่อนเนี่ยก็มีบางที่ที่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่หมดนะครับใน1ปีตามปีปฏิทินนะครับสมมติเดือนธันวาเนี่ยคุณลาสมมติได้10วันแต่อาจจะลาไปแค่4วันนะครับก็สามารถทบไปในปีหน้าได้แต่ส่วนใหญ่ในปีถัดไปจะให้ลาได้ไม่เกิน3เดือนแรกคือประมาณเดือนมีนาคมนะครับหลังจากนั้นสิทธิ์นั้นก็อาจจะถูกตัดไปนะครับอันนี้คือลาพักผ่อนครับผม
1: ค่ะก็ในส่วนของลาพักผ่อนประจำปีเนี่ยบางทีนะคะในบริษัทหลายๆบริษัทอะพนักงานบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วตกลงอะวันหยุดพักผ่อนประจำปีอะทำไมบริษัทชั้นอาจจะไม่ได้มีการกำหนดวันหยุดว่าให้สิทธิ์ในการหยุดพักผ่อนประจำปีเลยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหรือทางพนักงานด้วยนะคะว่าสิทธิ์ในการลาพักผ่อนประจำปีอ่ะมันสามารถที่จะกำหนดได้2ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือทางบริษัทเนี่ยจะกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างอ่ะตามตารางวันหยุดไปเลยกับบางที่อ่ะเขาให้สิทธิ์ในการเลือกว่าตัวลูกจ้างเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์ในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในแต่ละปีเนี่ยให้ลูกจ้างเนี่ยกำหนดเองอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัทว่าจะมีการตกลงในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างไรและทีเนี้ยในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมถ้าเกิดสมมติว่าปีที่แล้วยังไม่ได้ใช้สามารถที่จะใช้ปีถัดไปได้ไหมก็ได้แล้วก็ในเรื่องของการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระเบียบของบริษัทว่าเขาจะกำหนดสิทธิ์ไว้อย่างไรนะคะแต่ว่าโดยปกติทั่วไปตามกฎหมายถ้าเกิดไม่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะทบไปในปีถัดๆไปได้นะคะทีนี้ค่ะมีเรื่องของระเบียบในเรื่องของวันลาทางบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกำหนดในระเบียบขั้นตอนของการลาไว้ได้ไหมคะอาจารย์
2: ครับจริงๆของเวลาเนี่ยเราก็มีการกำหนดไว้อย่างเช่นอย่างร้านพักร้อนเนี่ยบางที่อาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน3วันทำการก่อนที่จะลาอะไรบางที่ก็อาจจะกำหนดเป็นระเบียบไว้นะครับทีนี้เรื่องของเวลาเนี่ยถ้าเกิดอย่างลาป่วยเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกลาล่วงหน้านะว่าเราจะป่วยก็คือลาป่วยก็คงอาจจะต้องมาทำใบลาย้อนหลังหรือแจ้งกับหัวหน้างานหรือคนที่รับผิดชอบงานที่เป็นหัวหน้าเราโดยตรงเนี่ยก็อาจจะต้องแจ้งภายในวันนั้นหรือให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่กระทบกับงานนะครับส่วนลากิจหรือลาอื่นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบว่าให้ยื่นก่อนวันนะแต่ส่วนใหญ่ว่าประมาณ3-5วันนะครับที่สามารถยื่นลาได้นะครับกรณีที่ไม่ใช่ลาป่วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์พอดีว่ามันมีกรณีที่เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงๆในบริษัทต่างๆหรือว่าพนักงานบางคนเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาในรูปแบบนี้แต่ว่าในเวลาของช่วงแรกของเราเนี่ยถ้าคุยกันตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นแพลขออนุญาตพักรายการสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในครึ่งหลังค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: ายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะวันนี้ทนายแพรวรรณรัตน์ การุณยวณิชและรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรได้มาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายแรงงานค่ะตอนต้นชั่วโมงนะคะเราได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆของลูกจ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลาค่ะที่มีประเด็นที่บอกกับท่านผู้ฟังว่าเราจะคุยกันในเรื่องของกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่อยู่ในฐานะที่เป็นพนักงานเวลาที่บางครั้งอ่ะเราตื่นเช้ามาในตอนเช้าค่ะท่านผู้ฟังปรากฏว่าตื่นมาแล้วเกิดมีไข้สูงแล้วรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะป่วยมากๆไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ตัวลูกจ้างก็เลยได้มีการโทรไปหาหัวหน้างานก่อนเริ่มเวลาทำงานว่าวันนี้รู้สึกไม่สบายมากๆมีไข้สูงนะแล้วก็ไม่ได้มีการกรอกใบลาว่าวันนี้ได้มีการลาป่วยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะหัวหน้างานน่ะได้มีการแจ้งว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำการกรอกใบลานะคุณไม่สามารถยื่นใบลาได้ถือว่าเป็นการขาดงานเพราะว่าคุณไม่ได้ยื่นใบลาตามขั้นตอนในรูปแบบนี้ค่ะถ้าคนที่เป็นหัวหน้างานที่อยู่หน้างานที่อาจจะอยู่ในฝ่ายผลิตอยู่ในฝ่ายขายหรืออยู่ในฝ่ายการตลาดก็แล้วแต่เขาได้มีการแจ้งต่อลูกจ้างแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรื่องเข้าอยู่มาในมือของฝ่ายบุคคลค่ะอาจารย์แบบนี้ทาง HR เนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็การลาถ้าเกิดมีไข้สูงหรืออาจจะเกิดเป็นไข้อะไรเงี้ยก็คงไม่มีใครทราบล่วงหน้าได้นะครับก็คือจะให้กรอกในระบบล่วงหน้าในความเป็นจริงนั้นคงอาจจะทำไม่ได้สักทีเดียวนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือการลาเนี่ยก็ต้องจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นลาป่วยแบบที่เกิดเคสแบบนี้ควรมาทำเอกสารย้อนหลังได้นะครับเพราะอย่างที่บอกคือว่าการลาป่วยเนี่ยก็คืออาจจะไม่ทราบล่วงหน้านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีไข้สูงเนี่ยอาจจะอะไรช่วงนี้ฝนตกหนักเนี่ยอาจจะไปโดนฝนแล้วทำให้เกิดเป็นไข้ได้นะกรณีที่นอนแล้วตื่นมาเป็นไข้ทีนี้สิ่งที่เราควรแยกนะฮะควรแยกว่าเหตุแห่งการลาเป็นยังไงและขั้นตอนของเอกสารควรจะทำอย่างไรนะครับอันนี้คือหากเป็นเจ็บป่วยจริงพนักงานแจ้งโดยเร็วแล้วเนี่ยหรือไม่มีการกรอกล่วงหน้าใน HR เราต้องอาจจะเรียกมาตรวจสอบข้อที่จริงว่าเป็นอย่างที่พนักงานแจ้งหรือไม่นะครับนั้นระเบียบขององค์กรหรือที่ทำงานนั้นเป็นอย่างไรควรใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ควรรีบสรุปว่าเป็นขาดงานซะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะต้องดูประวัติพนักงานคนนี้นิดนึงว่าลาป่วยบ่อยไหมหรือว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับก็คิดว่าอาจจะสรุปไม่ได้ทีเดียวนะครับว่าเป็นการขาดงานครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเวลาที่เราจะเลือกทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยบางครั้งในการพิจารณาว่าเราจะทำงานกับบริษัทไหนนอกจากตัวเงินเดือนแล้วหรือว่าสิทธิ์ต่างๆที่ทางบริษัทเนี่ยได้เสนอมาให้ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ทางบริษัทเสนอให้กับลูกจ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างก็จะใช้พิจารณาในการเลือกนายจ้างเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะตัวสิทธิ์ตามกฎหมายกับสวัสดิการที่บริษัทให้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับส่วนเงินเดือนสวัสดิการก็คือสวัสดิการเนี้ยก็ตามกฎหมายแรงงานองค์กรก็คงจะจัดให้ตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ำแล้วนะครับส่วนเงินเดือนเนี้ยก็แล้วแต่องค์กรนะครับว่าจะอาจจะไม่มีเพดานที่แน่นอนนะครับเพราะว่าการจ้างงานเอกชนเนี้ยตำแหน่งใกล้เคียงกันเนี้ยแต่ว่าเงินเดือนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับส่วนสวัสดิการที่หลายคน

0: อยากจะได้หรือว่าสิ่งที่สถานประกอบการหรือองค์กรจัดให้แล้วก็มีสวัสดิการขึ้นมาถามเช่นเรื่องของน้ำดื่มให้เพียงพอไหมห้องน้ำนะหรือองค์กรต่างๆในการทำงานสามารถจัดให้ได้ไหมหรือว่ามีอะไรครับสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งให้สะดวกในการทำงานครับส่วนสวัสดิการที่เพิ่มเติมเข้ามาจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานอาจจะมีเรื่องของอะไรค่าอาหารนะฮะบางที่ก็ให้ค่าอาหารหรือค่ารถในกรณีที่เราเดินทางไปทำงานในที่ห่างไกลแต่นี้ก็มีการให้สวัสดิการเพิ่มขึ้นนะครับสิทธิตามกฎหมายขั้นต่ำที่นายจ้างต้องปฏิบัติคือส่วนสวัสดิการเพิ่มเติมก็เป็นการดึงดูดนะฮะก็คือดึงดูดให้พนักงานมาทำงานด้วยเช่นเรื่องของประกันสุขภาพนะฮะตอนนี้ก็หลายคนก็อยากได้การประกันสุขภาพที่อาจจะต้องมีเจ็บป่วยต้องหาหมอนะครับซึ่งประกันสุขภาพปัจจุบันนี้หลายองค์กรก็ใช้จะร่วมกับบริษัทประกันนะฮะซึ่งอาจจะให้บัตรประกันมาเพื่อเวลาไปหาหมอเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายสตางค์นะก็คืออาจจะจ่ายกลางส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นบัตรสวัสดิการในการประกันสุขภาพซึ่งไปหาหมออาจจะลดค่าใช้จ่ายที่ส่วนหนึ่งนะต่อมาเรื่องของเงินช่วยเหลือครอบครัวนะกรณีที่ครอบครัวประสบปัญหาอะไรบางอย่างก็อาจจะมีเงินสนับสนุนแม้กรณีอาจจะมีอะไรคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเนี่ยก็บางที่ก็มีการช่วยเหลือให้นะครับหรืออาจจะเป็นเวลาพิเศษนะให้นะบางองค์กรก็ให้อาจจะมีวันเกิดให้ลาไปทำกิจกรรมบางอย่างเช่นบางคนอาจจะไปทำบุญหรือไปทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวเนี่ยบางที่ก็มีให้นะครับหรือเรื่องของอะไรครับโครงการที่จะทำเสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยก็พยายามที่จะดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะฮะที่โลกที่สามารถที่จะไม่พยายามป้องกันให้กับโรคเช่นโรค SCD เช่นความดันเบาหวานเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยให้ทุกคนออกกำลังกายหรือมีโครงการสร้างโครงการสุขภาวะนะเพื่อไม่ให้อะไรโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยเกิดกับบุคลากรหรือคนในที่ทำงานนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคนในแต่ละยุคในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีวิถีการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทีเนี้ยค่ะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า Gen Z นะคะเวลาที่เขาจะเลือกสมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยสวัสดิการแบบไหนคะที่คนยุคใหม่ในปัจจุบันเนี้ยได้ให้ความสำคัญในการที่เขาจะเลือกที่จะทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งคะอาจารย์
0: ครับสวัสดิการนะฮะจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยก็จะมีองค์กรบางอย่างซึ่งสวัสดิการเนี่ยตอนนี้คือเราฟิกไปนะฮะว่าจำนวนเงินในการที่ให้สวัสดิการเช่นค่าสถานพยาบาลเท่านี้หรือค่าที่จะสร้างสุขภาวะให้ไปออกกำลังกายเท่านี้เราก็อาจจะมีการออกแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพ็กเกจในการที่จะเรียกรับสวัสดิการได้นะฮะบางทีก็เขาเรียกว่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่นก็คือบางคนบอกโอ้สวัสดิการที่องค์กรให้มานะตัวเนี้ยผมคาดว่าผมไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่าผมอยากไว้ใช้ตัวอื่นเพิ่มอันนี้ก็มีบางองค์กรก็สามารถที่จะลดตัวหนึ่งแล้วไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งในขณะที่ใช้วงเงินเท่าเดิมนะอันนี้ก็เรียกว่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่นก็มีหลายองค์กรที่ทำแบบนี้เพราะว่าบางคนสวัสดิการบางตัวก็ปีหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเขาอยากใช้บางอันบางสวัสดิการที่ต้องการใช้เยอะหรือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะกว่าเดิมอันนี้ก็แต่ละองค์กรก็สามารถออกแบบได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยค่ะเวลาที่คนทำงานเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่จริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้ก็เลยจะมีการทำงานในรูปแบบ work from home หรือถ้าเกิดจริงๆแล้วอ่ะเราเรียกว่า work from everywhere หรือว่าบางทีอ่ะก็จะมีการที่เข้าบริษัทบ้างแล้วก็ทำงานผ่านทางในระบบของออนไลน์บ้างที่เรียกว่า hybrid working แบบนี้ค่ะอาจารย์ถือว่าเป็น การให้สวัสดิการกับลูกจ้างไหมคะ
0: ครับก็เรื่อง work from home เนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยการทำ work from home เนี่ยทำยากมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันการที่จะให้คนไปทำงานที่บ้านและใช้คอมพิวเตอร์มาที่ทำงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดในปี2562และ63ที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยหลายองค์กรประกอบกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเราเนี่ยมีความเร็วสูงขึ้นนะครับดังนั้นการ work from home นะฮะก็ถือว่าเป็นการที่ให้พนักงานสามารถอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ลดเวลานะลดเวลาในการทำลดเวลาการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ทำให้หลายคนก็อยาก work from home นะฮะหลายๆองค์กรตอนนี้ก็สมมติทำงาน5วันก็อาจจะไม่ได้มาที่ทำงานตลอดทั้ง5วันนะฮะอาจจะมีบางวันที่ work from home ก็มันก็มีมุมมองที่บอกว่า work from home เป็นสวัสดิการไหมก็ถ้ามองเป็นสวัสดิการก็คิดว่าจะลูกจ้างก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็มีวันที่ต้องอยู่บ้านนะฮะหรืออยู่ที่อื่นที่ไม่ต้องเข้าที่ทำงานก็สามารถทำงานได้นะครับอันที่สองคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะลดลงหรือค่าใช้จ่ายหรือเวลาส่วนหนึ่งก็จะได้เพิ่มมากขึ้นครับก็อาจจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็ซึ่งหลายที่หรือว่าในภาวะที่การเดินทางหรือเช่นน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงมา2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้หลายคนต้อง work from home เพราะว่าการเดินทางนั้นอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ถือว่าเป็นการ work from home นี่คือเหมือนกับทุกคนก็ไม่ต้องเดินทางนะครับก็จะถือว่าเป็นสวัสดิการไหมอาจจะไม่เชิงนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างดีกว่าว่าไม่สามารถมาทำงานในที่ทำงานได้ก็สามารถ work from home ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสำหรับองค์กรหรือบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยบางทีเขาได้เพิ่งเปิดบริษัทค่ะอาจารย์แล้วทีเนี้ยเวลาที่จะรับพนักงานอะประเด็นก็คือว่าด้วยความที่ตอนเริ่มแรกของบริษัทเนี่ยในบริษัทหลายๆบริษัทอาจจะมีต้นทุนที่น้อยหรือสำหรับบริษัทขนาดเล็กค่ะในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยองค์กรขนาดเล็กอะจะสามารถที่จะให้สวัสดิการกับลูกจ้างเนี่ยแบบที่ดีแบบที่เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างเนี่ยสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็องค์กรขนาดเล็กก็เป็นองค์กรที่ตั้งเริ่มต้นเนี่ยก็สวัสดิการก็คงจะทำในช่วงแรกก็คงเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดได้เช่นวันหยุดวันลาหรือว่าอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นนะที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กที่บางอย่างอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ไปถึง10คนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รับสวัสดิการบางตัวได้เช่นเรื่องของกองทุนบางอย่างอาจจะไม่ได้ทำนะครับก็จริงๆสตาร์ทอัพนี่มันอาจจะเหมือนกับเป็นงานอิสระมากกว่านะครับคืออาจจะไม่ได้มาออฟฟิศหรือว่ามาสร้างงานทั้งหมดอะไรเงี้ยก็อาจจะ work from home ส่วนหนึ่งหรือว่าไปทำเป็นงานโปรเจกต์อย่างเงี้ยถ้าโปรเจกต์เสร็จก็อาจจะได้รับเงินไปนะครับแต่ส่วนสตาร์ทอัพในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะจบแล้วอาจจะไม่ได้ทำเป็นรูปแบบของสำนักงานหรือบริษัทแต่ที่เป็นแบบอะไรเป็นรูปแบบอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าสวัสดิการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คงจะมีให้ครับ
1: ค่ะอาจารย์เวลาที่พนักงานเนี่ยทำงานหรือว่าสมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอะสิ่งที่เขาหวังเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือในส่วนของตัวค่าตอบแทนก็คือค่าแรงหรือค่าจ้างเนี่ยแหละซึ่งนอกจากค่าแรงกับค่าจ้างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการทำงานนอกเวลางานก็จะมีในส่วนของค่า OT ก็คือค่าล่วงเวลาหรือถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทเนี่ยได้มีการทำกิจการแล้วได้ประสบความสำเร็จมีผลกำไรเนี่ยก็จะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโบนัสให้กับลูกจ้างทีเนี้ยค่ะในส่วนของเงินเดือนค่าล่วงเวลาและโบนัสเนี่ยเวลาที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในความเข้าใจของลูกจ้างอ่ะแต่ละคนเนี่ย อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงหรือว่ามีความแตกต่างกันทีนี้ค่ะในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าล่วงเวลาแล้วก็โบนัสเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นยังไงคะอาจารย์
0: ครับทุกคนที่ไปทำงานสิ่งที่ทุกคนอยากได้คือค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วตามเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาทำงานคือ8ชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้าเกิน8ชั่วโมงทุกคนก็เมื่อทำงานแล้วก็คือถ้าเป็นเวลาปกติสมมติตั้งแต่8โมงถึง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอันนี้คือเวลาปกติถ้าเกิดลูกจ้างทำงานล่วงเลยไปนะฮะก็ต้องจริงๆแล้วต้องขออนุมัตินะฮะว่าจะทำโอทีนะครับไม่ใช่อยู่ไปจนยาวแล้วเนี่ยจริงๆต้องแจ้งหัวหน้างานนะครับว่าจะทำโอทีเพื่อได้รับการอนุมัติครับทีนี้ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดโอทีได้นะครับเพราะว่าตรวจมุมมองของนายจ้างคือค่าล่วงเวลานี่ก็คือถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันนึงที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ค่าล่วงเวลานะฮะค่าล่วงเวลาก็มีบอกไว้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรทำงานล่วงเวลาในวันปกติคือจะได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่านะครับส่วนทำงานในวันหยุดและลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดก็จ่ายเพิ่มคือ1เท่านะครับส่วนทำงานในวันหยุดและลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างก็คืออันนี้จ่าย2เท่าหรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเช่นวันหยุดประเพณีอะไรพวกนี้ก็จะได้ไม่น้อยกว่า3เท่าหรือเรื่องค่าล่วงเวลาครับทีนี้ค่าล่วงเวลาแล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการคำนวณ นะฮะการคำนวณ นะครับอย่างเช่นสมมติเงินเดือน 15,000 บาทนะทำงานวันละ8ชั่วโมงนะทำสมมติทำล่วงเวลา2ชั่วโมงนะก็คือจะเอาค่าจ้างเนี่ย 15,000 บาทหารด้วย30คูณด้วย8ก็จะได้ชั่วโมงละประมาณ62บาท50ตังค์นะฮะชั่วละ2ชั่วโมงนะถ้าจะได้ชั่วโมงมานะฮะชั่วโมงละ62บาท50ตังค์เน้นค่าล่วงเวลาถ้าจะทำวันปกติเนี่ยคือคูณ 1.5 คือเอา 62.5 คูณ 1.5 คูณ 2ก็จะได้เท่ากับ187บาท50บาทครับนะก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็จะมีในส่วนของค่าล่วงเวลานะคะแล้วนอกจากค่าล่วงเวลาแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างหลายๆบริษัทเนี่ยค่ะเขารอทุกปีเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโบนัสค่ะอาจารย์โบนัสเนี่ยคืออะไรแล้วเป็นสิ่งที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างทุกปีไหมคะ
0: โบนัสนะครับจากประสบการณ์ของผมของอาจารย์เนี่ยที่เคยทำงานในภาคเอกชนมาเนี่ยโบนัสจริงๆแล้วไม่ถึงว่าเป็นค่าจ้างนะฮะเป็นการที่ถ้าพูดง่ายๆมันคือเงินรางวัลที่ให้กับลูกจ้างละกันนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยโบนัสเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันหรือบางปีถ้าเกิดบริษัทหรือสถาบันการไม่มีกำไรก็ไม่จ่ายโบนัสนะครับก็โบนัสเนี่ยจริงๆไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วลูกจ้างนะฮะก็คือต้องคิดว่าโบนัสเนี่ยเป็นเงินรางวัลคือนายจ้างจะให้ก็ต่อเมื่อบริษัทหรือสถาบันประกอบการมีผลกำไรนะครับก็ให้หรือไม่ให้ก็ได้นะฮะนี่คือโบนัสครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกคืออาจารย์ก่อนมาเป็นอาจารย์นี่เคยทำงานเอกชนก็มีโบนัสให้ตั้งแต่1เดือน2เดือนจนกระทั่งหลายเดือนนะครับแล้วเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับก็ในช่วงยุคปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งช่วงนั้นก็หลายองค์กรก็คงไม่มีใครมีสตางค์มาจ่ายโบนัสให้กับเรานะครับฉะนั้นโบนัสเนี่ยมันก็หลายคนก็มีความคาดหวังนะเงินก้อนที่จะได้ในช่วงสิ้นปีนะครับแต่ว่าก็มีบางองค์กรนะที่การันตีนะว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้บาทอะไรเงี้ยหรือข้อตกลงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากโบนัสแล้วอาจจะมีของกำนันอื่นๆนะฮะแต่ว่าของกำนันอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีการตกลงกันให้ดีนะครับแต่ว่าโบนัสเนี่ยไม่ถือโดยหลักแล้วไม่ถือเป็นค่าจ้างนะถ้าเกิดในมุมมองของอาจารย์ถือว่าเป็นเงินรางวัลนะครับแล้วก็โบนัสเนี่ยที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยทุกคนได้ไม่เท่ากันนะครับว่าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานอายุงานแล้วก็การมาทำงานด้วยนะครับเช่นขับมาภาษาเยอะไหมนะอันนี้ก็มีผลต่อการได้รับโบนัสนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คงต้องมีการพูดคุยแล้วก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของตัวแพลวเองอ่ะ แล้วก็ไม่ได้อยากคุยในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์คือในเรื่องของการที่นายจ้างอ่ะขอลดเงินเดือนกับทางลูกจ้างอ่ะคือบางครั้งในการทำงานประสบภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงหรือว่าบางครั้งประสบปัญหาเช่นบางทีสถานประกอบกิจการเกิดถูกน้ำท่วมขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองค่ะอาจารย์ถ้าเกิดในพื้นที่ที่แพลวอยู่เนี่ยโหคล้ายๆกับทะเลย่อมๆในกรุงเทพมหานครเลยค่ะแล้วในสถานประกอบกิจการบางแห่งเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วทีนี้เขาอาจจะต้องมีการขอลดเงินเดือนกับทางพนักงานค่ะซึ่งในตามกฎหมายหรือว่าในฐานะที่เป็น HR เนี่ยสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างคะ
0: จริงๆต้องตกลงกับลูกจ้างให้เข้าใจตรงกันแต่จริงการลดเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถทำได้ทันทีนะครับต้องคุยกับลูกจ้างให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยประสบมาคือในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือว่าในวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยไม่มีใครที่แบบเวลาที่ทำงานที่ผมเคยทำเนี่ยคือไม่ได้ลดเงินเดือนนะครับแต่ว่าใช้วิธีการคือไม่ขึ้นเงินเดือนจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็คือเพราะผลประกอบการที่ผ่านมาไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของแรงเราต้องลดเรื่องของแรงค่าใช้จ่ายเช่น OT เนี่ยเบิกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็น้ำไฟเนี่ยต้องทุกคนต้องช่วยกันประหยัดนะครับสิ่งแรกถ้าเกิดเพราะว่าที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งแรกคือจากประสบการณ์ของอาจารย์คือหนึ่งเงินเดือนในปีถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับอันที่สองทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันประหยัดให้กับองค์กรนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟหรือว่าการเปิดปิดแอร์เนี่ยก็มีผลนะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มีอะไรที่อยากฝากท่านผู้ฟังรายการในวันนี้บ้างคะ
0: ครับก็ในยุคนี้นะครับก็เรื่องของอะไรครับมันมีเรื่องของ HR กับ AI นะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์ยุคใหม่ก็คงจะต้องใช้ AI ในการช่วยนะครับ HR ไม่ได้ AI ไม่ได้มาทำงานแทนคนนะครับแต่ว่ามาช่วยคนนะครับในการทำงานเพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเคลียร์ชัดกฎหมายเนี่ยเวลาหมดลงจริงๆแล้วค่ะแพลวกับรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมชธรรมกรก็ขอลาผู้ฟังในวันนี้ไปก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมชธรรมกรที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
7: นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาร
7: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่เตรียมพร้อมที่บ้านน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมเก็บข้าวของหรือการจัดเก็บจัดบ้านใหม่ให้ดีนะคะแล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำครั้งนี้นะคะแล้วก็จะบทเรียนครั้งนี้ก็คนไทยต้องถอดกันเองนะคะว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองกันยังไงบ้างเพราะว่าในสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นก็เป็นที่ประจักษ์นะคะก็รับรู้กันไปทั้งประเทศในเรื่องต่างๆส่วนในช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลเจพอดีและก็เป็นวันแรกที่ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเตรียมปิดให้บริการกับจากคนภายนอกนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นศูนย์การจัดประชุมงานระดับโลกของนักการเงินจากสถาบันการเงินทั่วโลกนั่นก็คืองาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ก็จะมีคนจากทั่วโลกนักการเงินและก็รัฐมนตรีจากประเทศต่างๆเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็จะได้เปิดในเรื่องที่เรียกว่า entering new horizon ตามที่กระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพก็ระบุว่าจะนำประเทศไทยข้ามขอบฟ้าเส้นใหม่ไปสู่ความรุ่งเรืองนะคะเราก็จะมาดูว่าในช่วง 7-8 วันนี้เราจะข้ามเส้นขอบฟ้าไปได้หรือไม่สำหรับในรายการของเราวันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษคุณนพพรวงอนันต์เจ้าของบุญสัปปายะไทยมัสซาจในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะคะก็จะมานำเสนอถึงเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเรียลของไทยซึ่งเป็นตัวอุตสาหกรรมหลักนะคะที่ประเทศไทยการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็โปรโมทในตลาดโลกแต่เราจะมาดูว่าการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยในต่างแดนนั้นจะมีเรื่องที่น่าสนใจในส่วนไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงต่อเนื่องก็จะมีเรื่องของการที่กลุ่มบริษัท King Power นะคะก็ชวนไปช็อปโดยไกด์ที่มีเที่ยวบินผ่านดอนสนามบินดอนเมืองช็อปที่ King Power ก็จะถือว่าโชคดีที่สุดเนื่องจากว่าช่วงนี้มีการทำโปรที่เรียกว่าลดแรงแซงทุกสนามบินลด 30% สินค้าหลายหมวดด้วยกันนะคะและอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภากับบริษัท King Power Group นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้โลหิตให้ชีวิตรวบรวมการบริจาคเลือดจากพนักงานและประชาชนทั่วไปมอบให้กับสภากาชาดไทยในปีนี้ก็จัดครบทั้ง4ครั้งแล้วได้เลือดมาประมาณ 4,000 cc นะคะและต่อด้วยข่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยล่าสุดผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็นำทีมประชุมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและก็คณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อวางแผนที่จะลุยจัดในมหกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่เรียกว่าอัลต้าลักชัวรี่ซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะก็เตรียมจัดในปีหน้าคือวันที่20-24มิถุนายน2570ก็จะเป็นเวทีให้บริษัทที่เป็นตัวแทนนำนักท่องเที่ยวมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยและผลักดันไทยให้เป็นอัลต้าลักชัวรี่เดสติเนชันในอนาคตด้วยเพราะปัจจุบันตลาดนี้มีมูลค่าสูงเกือบ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะต่อปีส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้นำสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมในเครือของบางจากนะคะขึ้นไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติเป็นเวที Business Award 2026ที่เมืองปาไซประเทศฟิลิปปินส์นะคะในช่วงนี้เราไปติดตามเจ้าของธุรกิจสปายะไทยมัสซาจกรุงลอนดอนอังกฤษโชว์พลังธุรกิจเวลเนสไทยกำลังมาแรงและโตในต่างแดนพื้นที่ตลาดยุโรปขานรับนโยบายหนุนประเทศเป็นเวลเนสฮับพร้อมกับวอนรัฐบาลไทยช่วยเร่งแก้ภาพลักษณ์เรื่องของนวดกับเซ็กออกจากกันและแนะนำให้เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคใหญ่คือการนำเข้าหมอนวดแผนไทยเข้าไปในอังกฤษหลังจากรัฐบาลอังกฤษหรือสหรัฐอาณาจักรได้ยกระดับอาชีพหมอแผนไทยกับเชฟเนี่ยต้องจบปริญญาตรีในจังหวะเดียวกันก็เป็นโอกาสของประเทศไทยหากปลดล็อกได้นั่นก็คือหลักประกันสุขภาพของอังกฤษก็ขณะนี้ทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็เป็นโอกาสที่จะนำเรื่องของเวลเนสสปาหรือว่านวดแผนไทยเข้าไปช่วยรองรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับได้ชี้ทางออกให้ชัดเจนในเรื่องของการขอให้รัฐลองเปิดเจรจารัฐต่อรัฐระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในการผลักดันอาชีพนวดแผนไทยกับอาชีพเชฟให้คนไทยได้ทำงานในยุคที่ตลาดกำลังเติบโตอย่างรุ่งเรืองรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณนพพรวงอนันต์หรือคุณหนุ่มเจ้าของบุญสัปปายะไทยมัสซาจในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
7: รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะคุณหนุ่มนพพรคะ
10: สวัสดีครับโอ้ครับ
9: ค่ะ
10: เป็นร่วมครับ
9: ค่ะตอนนี้ก็อยากให้เล่าว่าตอนนี้ไปอยู่ในลอนดอนมีการทำในเรื่องของธุรกิจบริการเกี่ยวกับเวลเนสสปาต่างๆค่ะอยากให้เล่านิดนึงว่าตรงนี้เราทำแบรนด์อะไรขึ้นมาแล้วให้บริการอะไรบ้างนะคะ
10: อ๋อครับผมชื่อร้านผมชื่อบุญสัปปายะไทยมัสซาจครับก็คือบุญสัปปายะนวดไทยนะฮะเราทำเกี่ยวกับบริการร้านนวดที่อยู่ในใจกลางลอนดอนอยู่ใกล้กับสถานีเบเกอร์สตรีทนะฮะซึ่งสถานีนี้นะถ้าหลายคนที่เป็นแฟนของเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็ต้องรู้จักซึ่งเราก็ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ของเชอร์ล็อกโฮมเท่าไหร่ตั้งมาได้เกือบ3ปีแล้วครับต้นเดือนหน้านี้เราครบขึ้นปีที่4แล้วก็เรียกว่าไปได้ด้วยดีค้าก็ติดพอสมควรเพราะว่าเราพยายามชูความเป็นไทยให้บริการการนวดไทยแท้นะนวดไทยน้ำมันแล้วก็มีเรื่องของทิปทิชชู่แล้วย่านนั้นเป็นย่านที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะเรียกว่ามีฐานะระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยอยู่พอสมควรซึ่งก็เลยทำให้เราได้ลูกค้าเนี่ยที่เป็นทั้งผู้อยู่อาศัยแถวนั้นที่เป็นขาไป ประจำแล้วก็ได้ลูกค้าที่เป็นพวกบรรดาคนทำงานบริษัทที่มีอาการเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเขาว่าได้มานวดกับเราอยู่บ่อยแล้วก็มียิมออกกำลังกายหลายที่แล้วก็ได้ลูกค้าที่เป็นพวกออกกำลังกายมากับเราเหมือนกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะครับเราใช้คือแต่ว่าความที่เราอยู่ใต้ดินทำให้หน้าร้านเราไม่มีตั้งป้ายอยู่ข้างบนตั้งป้ายอยู่บนดินแล้วก็ให้คนเดินระวังมากแล้วก็อีกทีนึงก็คือว่าต้องซื้อโฆษณา Google Ads เวลาคนเสิร์ชเนี่ยค้นเจอเนี่ยก็ต้องเจอผ่าน Google Ads แล้วเราก็ใช้ Google Map ที่เรามี Google Business Profile เนี่ยเป็นของร้านเราฮะแล้วก็ใช้พวกแอปจองออนไลน์มันมีเว็บนึงเรียกแอปนึงเนี่ยซึ่งก็เป็นที่นิยมในทั่วยุโรปเลยสำหรับพวกเกี่ยวกับ Beauty Spa พวกเนี้ยเราก็ใช้บริการแอปนี้ก็ทำให้ได้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ไปได้พอสมควรนะแล้วก็เราก็พยายามชูความเป็นไทยมากโดยพนักงานทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นคนไทยซึ่งในร้านนวดเนี่ยก็มีอยู่เยอะไปหมดฮะรอบๆใกล้ๆเราเนี่ยมีหลายร้านเลยบางที่ก็ใช้ชื่อไทยแต่จริงๆก็เป็นของคนจีนไปแล้วบางที่ก็ใช้ชื่อเป็นฝรั่งไปเลยแล้วก็มีพนักงานนวดก็หลายสัญชาติหลายเชื้อชาตินะแต่ของเราชื่อเราร้านไทยแล้วเราก็ใช้พนักงานไทยทั้งหมดซึ่งปัญหาก็คือว่าทำที่ธุรกิจร้านนวดเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีทำให้มีพนักงานจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ออกไปเปิดกันเองบ้างอะไรบ้างนะทำให้ในบรรดาธุรกิจเนี่ยก็มีการแย่งตัวกันพอสมควรแล้วก็ปริมาณพนักงานมาเลมันหมอนวดเนี่ยไม่เพียงพอต่อปริมาณร้านเปิดขึ้นมาใหม่ๆก็เลยต้องมีการตั้งราคาแข่งกันดึงกันแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถนำหมอนวดจากไทยเนี่ยเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้ละในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยนะสามารถนำเข้ามาได้เขาจัดเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเขาก็เลยอนุญาตให้บรรดานายจ้างที่ไปจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถขอยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าพนักงานนวดไทยพนักงานนวดเนี่ยหรือนวดกีฬาเข้ามาในประเทศอังกฤษได้แต่ว่ากระแสการต่อต้านผู้อพยพเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในอังกฤษเนี่ยทำให้ช่วงเมื่อสัก3ปีก่อนเนี่ย 2-3 ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็เลยออกประกาศใหม่ไม่ให้อาชีพนวดเนี่ยแล้วก็อาชีพเชฟเป็น2อาชีพยอดนิยมของคนไทยเนี่ยได้เข้ามาทำงานในสหราชอาณาจักรก็เขาไม่ได้แบบห้ามโดยตรงนะแต่เขาเรียกว่าเขายกเปลี่ยนนโยบายยกระดับอาชีพที่เขาจะสามารถอนุญาตให้นำเขาได้ต้องเป็นอาชีพที่มีคุณสมบัติมีการศึกษาสูงขึ้นเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไออาชีพพนักงานนวดมาสาจิตเทอราพิสกับเชฟเนี่ยเขาไม่ถือว่าจบเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาก็เลยไม่ได้อนุญาตให้นำเข้ามาตอนนี้บรรดาร้านอาหารไทยร้านนวดไทยเนี่ยต่างก็ต้องวนขวายหาวิธีอื่นเช่นบรรดาร้านอาหารไทยก็อาจจะต้องเอาคนชาติอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นเชฟแทนก็ต้องใช้ตัวกลางเอาซอสต่างๆเนี่ยมาทำมากขึ้นเช่นอันที่จะไปปรุงเครื่องแกงเนี่ยก็แบบเป็นแกงสำเครื่องแกงสำเร็จรูปส่งมาจากครัวกลางเข้ามาทำในร้านอาหารหรือทำซอสสำเร็จรูปมาแล้วก็ให้คนชาติไหนที่เป็นเชฟมาเข้ามาผัดได้ส่วนของร้านนวดเนี่ยบางร้านที่เป็นเครือข่ายมีหลายสาขาหน่อยเนี่ยถ้าเขามีเครือข่ายคนชาติอื่นเข้ามาอันนี้คือเขามีการเอาคนในปังเข้ามาเป็นคนในปังเข้ามานวดแทนคนไทยสำหรับร้านเราเนี่ยเราก็ยังพอจะมีเครือข่ายที่ดึงกันเข้ามาได้เนี่ยยังเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยที่มาทำกับเราคร
9: ับ ค่ะถ้าคุณหนุ่มมองเห็นถ้าเกิดในภาวะอย่างนี้ก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของการจ้างเทอเรปิสหรือว่าหมอนวดนะคะแล้วเปิดในนามของชื่อร้านนวดไทยแต่ว่าใช้พนักงานของชาติอื่นในร้านอื่นๆนะคะคราวนี้คุณหนุ่มมองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันจะสร้างภาพมันจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่กระทบมันถึงเรื่องของเวลเนสหรือเรื่องของนวดไทยของเมืองไทยด้วยยังไงบ้างไหมคะ
10: คือผมว่าต้องมองภาพรวมธุรกิจการนวดทั้งหมดนะ
9: ค
10: ือพอคำว่านวดปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะมองเป็นในแง่ไม่ดีมองในแง่ของการเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคืออย่างผมนั่งเป็น receptionist เนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยคอยรับโทรศัพท์ก็จะต้องมีลูกค้าโทรเข้ามาหรือว่าส่งข้อความเข้ามาทั้ง SMS ทั้ง WhatsApp เนี่ยว่าถามว่ามีบริการ extra มั้ยมี happy ending มั้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่แบบเราแก้กันไม่ได้จะไปโทษลูกค้าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะมันมีคนทำอยู่จริงนะแล้วก็ถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเห็นมากมายว่ามีอะไรที่เขาเห็นอยู่แล้วเราจะไปปฏิเสธเลยไม่ได้ว่านวดไทยไม่มีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาเยอะเพราะเขาสิ่งที่เขาเห็นอยู่แล้วเข้ามาเมืองไทยหรือว่ามันมีที่คนอื่นที่ทำอยู่เนี่ยต่อเนื่องแต่ของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่มีเราไม่ให้คือลูกค้ามาปุ๊บค้าโทรมาถามปุ๊บเราปฏิเสธทันทีหรือลูกค้าถ้า walk in เข้ามาเนี่ยเราก็มีฟอร์มคือทุกคนต้องกรอกฟอร์มเป็นการเช็คสุขภาพลูกค้าก่อนว่านวดนะแล้วก็อนุญาตให้เรานวดเขาเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ให้เขากรอกฟอร์มแล้วในฟอร์มที่เราเนี่ยให้เขากรอกเนี่ยเราก็มีเขียนไว้เป็นประโยคแรกเลยว่าเราไม่มีบริการเรื่องเพศถ้าคุณอยากไปคุณจะสนใจเรื่องเพศคุณก็ไปที่อื่นลูกค้าหลายคนพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็เนียนๆก็เดินอ่านฉันลืมกระเป๋าตังค์ฉันกลับไปเอาของที่รถก่อนอะไรเงี้ยประมาณ ี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นการพักดันในระดับหนึ่งถ้าใครโทรเข้ามาเราก็บอกว่าเราไม่มีนะแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังเข้ามาแล้วยังหวังว่าจะมีอะไรเงี้ยก็ขนาดอยู่ในห้องแล้วก็มีการถามหมออะไรก็มีแล้วก็ต้องยืนยันว่าเราแน่นี่ก็เป็นการจะถามว่าการที่มีคนชาติอื่นแล้วใช้ชื่อไทยมาเนี่ยมันกระทบไหมนะลูกค้าบางคนเขาก็รู้อ่ะเพราะเขาก็จะถามผมเลยว่าหมอที่ร้านคุณหมอชาติไหนแล้วก็บอกหมอไทยหมดแต่ถ้าบางร้านเนี่ยที่เป็นเจ้าของคนจีนเนี่ยจะใช้ชื่อว่าไทยเนี่ยก็บางคนเขาก็ยังมีจ้างหมอไทยอยู่นะฮะเท่าที่เราทราบก็เรียกว่าก็พอถูไทยไปได้แต่เราบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนวดเป็นเรื่องของคุณภาพละคุณภาพว่าคุณทำคุณภาพได้ดีหรือเปล่าได้ตรงตามที่การนวดไทยเนี่ยสอนมากันหรือเปล่าหรือเราฝึกฝนกันมาหรือเปล่านะฮะแล้วงานอะไรวันนี้สำหรับงานนวดที่นี่เนี่ยนะฮะถ้าคุณจะซื้อประกันเรื่องของอุบัติเหตุอะไรประกันมือได้เนี่ยคุณก็ต้องมีใบรับรองการศึกษาซึ่งออกให้โดยสถาบันการศึกษาหรือว่าสถาบันการฝึกวิชาชีพในอังกฤษถ้าคุณไม่มีคุณก็คือไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นคนบอกออกใบอนุญาตที่นี่เนี่ยก็เป็นสถาบันของอังกฤษอาจจะเป็นคนอังกฤษเองหรือจะเป็นคนไทยเองก็แล้วแต่สถาบันนะซึ่งอันนี้ก็มันก็เรียกว่าที่นี่เขาพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานเพื่อจะได้มาควบคุมแล้วก็กำกับดูแลได้นั้นถามว่าพอร้านนวดไทยไม่ใช้คนไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าที่ร้านด้วยแหละถ้าร้านแบบอยากที่จะรักษามาตรฐานเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะคงความเป็นไทยไว้นะอย่างมีพนักงานอย่างเวลาผมรับโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีคนบอกว่ารับสมัครพนักงานไหมอย่างเงี้ยจะเป็นคนอินเดียจะเป็นคนบราซิลซึ่งคนสองชาตินี้ก็ทำอาชีพนวดเยอะจะนวดไทยได้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจเราก็บอกว่าเราไม่รับเพราะว่าเราเต็มอยู่อะไรเงี้ย
9: แต่ถ้ามองอีกอย่างนึงในฐานะของผู้ประกอบการที่ทำมาก้าวมาสู่ปีที่4แล้วค่ะอยากให้มีเครื่องมือไหนที่รัฐบาลกับรัฐบาลหรือว่ายังองค์กรไหนที่สามารถเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยภาพลักษณ์ของประเทศในการขยายตลาดเรื่อง health wellness เรื่องสปาด้วยค่ะ
10: ครับตอนนี้เราเห็นความพยายามนึงของภาครัฐเนี่ยที่ทำมาหลายปีแล้วก็คือกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับที่ก็พยายามจะออกเรียกว่าไปกำเรียกว่าพุทธิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งอาชีพเชฟอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยรวมทั้งอาชีพนวดเนี่ยนะฮะก็มีระดับ1 2 3แล้วอาจจะมีโรดโชว์ด้วยเข้าใจว่าบางทีเนี่ยก็จะมีแบบไปในต่างประเทศในหลายชาติในยุโรปซึ่งตอนนี้ในอังกฤษเองเราก็เห็นเรื่องอาชีพเชฟนะซึ่งอาชีพนวดเองก็ทําก็เป็นความพยายามที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าในประเทศที่เขายอมรับมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประกอบการสมัครงานได้เนี่ยแต่สําหรับอังกฤษเองเนี่ยปัญหามันคืออย่างนี้เพราะว่าในฐานะนายจ้างเนี่ยไม่สามารถนําเข้าแรงงานที่เป็นเชฟหรือว่าพนักงานนวดได้แล้วเพราะไม่อนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นการที่ได้วุฒิบัตรรัฐบาลมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมฮะนี่ถามว่ามันมีช่องทางไหนที่พอจะทำได้บ้างมองว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการเจรจาที่มุ่งในเรื่องของสินค้าเป็นหลักแต่ภาคบริการเรายังไม่ได้พูดถึงในส่วนของอังกฤษเนี่ยรัฐบาลไทยกับอังกฤษมีความสัมพันธ์เรื่องการค้าการที่เป็นพิเศษและซึ่งรัฐบาลไทยหวังว่าไอ้ความร่วมมือด้านการค้าตรงเนี้ยมันจะยกระดับไปเป็นความร่วมมือระดับ FTA แต่อังกฤษเองเนี่ยเขายังสองจิตสองใจอยู่ไม่อยากที่จะทำ FTA กับไทยก็อยากจะพัฒนาไอ้ความร่วมมือทางการค้าที่มีชื่อพิเศษของมันเนี่ยนะอยู่แล้วทำให้มันดีก่อนที่จะพัฒนาไปเป็น FTA แต่ทั้งหมดเลยเราก็เลยมองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาเรื่องภาคบริการเนี่ยเข้าไปในการพูดคุยกับทางด้วยคือเอาว่ามันเป็นยากที่ยากยิ่งขึ้นนะครับเพอังกฤษยังไม่อยากทำ FTA กับไทยแต่ถ้าไทยจะทำแต่ถ้าอังกฤษยอมทำ FTA กับไทยเนี่ยเราควรจะต้องผลักดันเรื่องอาชีพที่คนไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยเข้ามาอยู่ในภาคบริการด้วยหรือเปล่าเพราะอังกฤษเองก็คงจะมีอุตสาหกรรมภาคบริการมีอาชีพที่เขาอยากจะเอาเข้ามาในไทยของไทยเองเรามีอาชีพมีภาคบริการอะไรที่เราจะเข้ามาอังกฤษได้บ้างที่เป็นจุดแข็งของไทยนะฮะอาหารไทยเนี่ยแน่นอนนวดไทยเนี่ยหรือว่าเวลเนสโดยรวมของไทยก็เป็นอะไรที่เราเข้าไปได้มากตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยเปิดสอนแพทย์แผนไทยจบปริญญาแพทย์แผนไทยเราจะเอาพวกแพทย์แผนไทยเหล่านี้เข้ามาในอังกฤษได้ยังในขณะที่ระบบหลักประกันสุขภาพของอังกฤษเนี่ยเรียกว่าไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นนะคือของเราเนี่ย30บาทเราเนี่ยทุกคนเราไปหาหมอได้เราอะไรได้เรียกว่าเร็วพอสมควรนะฮะถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยนะฮะ
9: ค
10: ือถ้าสมมติวันนี้ผมเป็นหวัดเนี่ยผมจะโทรไปหาคลินิกคือผมต้องลงทะเบียนกับคลินิกข้างบ้านก่อนหมอผมถ้าผมโทรไปหาหมอคลินิกข้างบ้านที่เรียกว่า GP เนี่ย General Practitioner เนี่ยอาจจะได้เนี่ยอาจจะเป็น2สัปดาห์ข้างหน้าคือผมหายหวัดแล้วอ่ะผมถึงจะไปหาได้แล้วหรือว่าถ้าเป็นแบบผมเป็นฉุกเฉินหน่อยเนี่ยนะแล้วเสาร์อาทิตย์ GP ข้างบ้านผมปิดเนี่ยผมก็จะหรือว่าช่วงกลางคืนเงี้ยผมก็ต้องไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาล A&E Accident and Emergency เนี่ยผมก็ต้องไปแผนก A&E เนี่ยไปนั่งรอเนี่ยนะครับเขาก็ต้องจำแนกกันว่าใครด่วนมากด่วนน้อยเนี่ยบางทีรอเป็นวันนะกว่าจะได้หาเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้ถามว่าบริการสุขภาพของไทยเนี่ยเขาไปช่วยอย่างไรบ้างอย่างของหมอไทยเนี่ยนะคือหมอนวดเนี่ยคืออาการนวดเนี่ยมันช่วยได้หลายเรื่องบ้างเช่นคนที่ปวดหัวจากความเครียดเนี่ย หลายคนมาบอกว่ามันนวดที่ร้านเนี่ยหายนะฮะนี่ก็เป็นว่าความเครียดที่เราแบบช่วยผ่อนคลายเขาได้หรือบางคนแบบเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บหลังเจ็บไหล่เดินเมื่อยเท้าหรือว่าปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยจากการทำงานหรือออกกำลังเนี่ยมันนวดมันช่วยบรรเทาได้เยอะนะฮะแล้วไอ้เรื่องแบบนี้มันจะช่วยได้แล้วถ้าภาครัฐของเราเนี่ยต้องการจะส่งเสริมเรื่องเวลเนสอย่างจริงจังเลยนะครับคือส่งเสริมมันส่งเสริมได้สองขาขาเข้ากับขาออกขาเข้าคือมาประเทศไทยเนี่ยทำไทยเป็นเวลเนสฮับเมดิคอลฮับอะไรเงี้ยอันนี้ดีครับและในขณะเดียวกันเรายังสามารถส่งออกองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาอย่างต่างประเทศได้และอังกฤษเองเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดับมือมามหาศาลที่ภาครัฐไทยเนี่ยจะสามารถทำได้มากกว่าแค่การจัดอีเวนต์จัดโรดโชว์นะเราสามารถเอาคนของเราเนี่ยชาวบ้านที่มีความรู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนวดเรื่องแพทย์แผนไทยยกระดับขึ้นมาแล้วก็ส่งมาทำงานในต่างประเทศได้แต่ต้องภาษาอังกฤษต้องได้นะครับเพราะว่าคนไทยจำนวนมากตกมาตายเรื่องภาษาอังกฤษสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเนี่ยนั้นตรงนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้แพทย์แผนไทยทำให้องค์ความรู้เรื่องการนวดนะได้เข้ามาอยู่ในเป็นอาชีพหนึ่งที่คนอังกฤษคนไทยในอังกฤษสามารถพัฒนาต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาได้และเป็นโอกาสที่คนไทยจำนวนมากได้เข้ามาลืมตาอ้าปากทำมาหากินในอังกฤษได้ครับ
9: ค่ะนี่ก็คือเราต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้ก่อนอย่างเป็นรูปธรรมก่อนใช่ไหมคะ
10: ที่อังกฤษเองเนี่ยคือตอนนี้เขามองว่าเขาต้องการควบคุมจำนวนผู้เข้ามาทำงานในประเทศของเขาก็ต้องเอาคนเก่งเอาด็อกเตอร์ทั้งนั้นเอาคนด้านวิทยาศาสตร์ด้านไอทีเข้ามาแต่สายเฮลท์แคร์สายสุขภาพเนี่ยเขามีสัญญาพิเศษกับฟิลิปปินส์ในการเอาคนเฮลท์แคร์ภาคการแพทย์ของเขามาพยาบาลหมอเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างในโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลจะเห็นเลยว่าคนขาวเนี่ยน้อยมากคนอังกฤษแท้ๆเนี่ยน้อยมากเป็นอินเดียเป็นคนแอฟริกาเป็นคนฟิลิปปินส์เยอะแต่จะทำยังไงนะที่จะให้อาชีพเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในระบบหลักประกันการแพทย์สุขภาพของอังกฤษให้ได้นี่เป็นโจทย์ใหญ่
9: ค่ะก็คือหมายความว่าอันนี้เป็นโจทย์ของภาครัฐของไทยด้วยถูกไหมที่คุณหนุ่มนำเสนอใช่ไหมคะ
10: เป็นภาครัฐของไทยเลยนะครับเพราะเอกชนอย่างผมไม่ทำไม่ได้
9: ค่ะแล้วมองว่ามันจะใช้เวในอย่างในระยะอันใกล้เนี้ยในปี2570เนี้ยมันมีช่องทางไหนที่ในเวที FTA เนี่ยพอจะชี้แนะเลยได้ไหมคะในฐานะผู้ประกอบการที่เราแล้วก็เคยเป็นแล้วก็ทำสื่อด้วยค่ะ
10: ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยคือต้องให้อังกฤษเขายอมมาคุย FTA กับไทยก่อนเพราะตอนนี้มีแต่ไทยฝั่งเดียวที่อยากจะเข้า FTA กับอังกฤษแต่นี้ถ้าเขายอมเนี่ยเรื่องของภาคบริการอาชีพเนี่ยเราจะเอาอาชีพเหล่านี้เราต้องเอาอาชีพเหล่านี้เข้าไปคุยคือคนไทยจำนวนตอนนี้คนไทยจำนวนหนึ่งอาศัยทัวริสต์วีซ่าเข้าไปทำงานซึ่งผิดกฎหมายถูกจับได้ก็ไม่ให้เข้าประเทศอีกก็ยังมีคนไทยจำนวนที่ทำแบบนี้นายจ้างบางส่วนก็ทำแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายนะถ้าเป็นให้ถูกกฎหมายเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องมาคุยยังไงก็ตามให้ผลักดันอาชีพนี้เข้ามาได้คือเราต้องมองเห็นว่าใช่คุณต้องการควบคุมคนต่างชาติไม่ให้เข้ามาทำงานแต่คุณยังมีความจำเป็นต้องการเอาอาชีพแคร์เฮลท์แคร์เข้ามาทำงานเพราะคนอังกฤษไม่ทำดังนั้นเราจะผลักดันยังไงให้นวดแพทย์แผนไทยของเราได้เข้าไปอยู่ในเฮลท์แคร์เซกเตอร์มีความร่วมมือพิเศษระหว่างรัฐต่อรัฐขึ้นมาซึ่งมันต้องรวมถึงจะเป็นอาชีพหมอพยาบาลหรือฟิสิโอกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วก็แพทย์แผนไทยรวมทั้งนวดไทยได้เข้าไปอยู่ในการเจรจาเหล่านี้ด้วยคือถ้า FTA มันช้าเนี่ยมีความร่วมมือพิเศษเรื่องของแรงงานได้ไหมถ้าขณะที่ยังขาดแคลนแรงงานด้านการแพทย์อยู
9: ่แล้ว
10: อันนี้ไม่ใช่เรื่องแค่จัดอีเวนต์ใหญ่นะฮ
9: ะ
10: คือเรื่องของที่แบบทำงานจริงจังแล้วเอาคนส่งเจ้าพนักงานของกระทรวงแรงงานมาออกเซอร์ติฟิเคตในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะคุณไม่สามารถเอาเข้ามาได้ตั้งแต่แรก
9: ค่ะคือวิธีการปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถตอบโจทย์หรือแก้หรือปลดล็อกปัญหาต่างๆได้ควรจะหาช่องวิธีที่มันทำได้จริงเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับคือมันมีความพยายามหนึ่งที่พยายามจะพูดกันก็คือว่าถ้าที่เชฟไทยขาดแคลนในอังกฤษก็ไปร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพในอังกฤษเทรนนักเรียนอังกฤษที่เรียนในสถาบันวิชาชีพเหล่านั้นเนี่ยโดยใช้เชฟไทยเป็นเทรนขึ้นมาแล้วเพื่อที่ว่าจะได้วินวินกันร้านอาหารไทยก็จะสามารถเอาเชฟชาวต่างชาติที่ฝึกการเป็นพ่อครัวแม่ครัวไทยมาแล้วก็มาทำงานในร้านอาหารไทยซึ่งอันเนี้ยถามคือว่าแล้วคนไทยในต่างประเทศในไทยเนี่ยได้อะไรใช
9: ่
10: ไหมเราก็ต้องให้คนไทยในไทยเนี่ยได้ด้วยเพราะว่าการมาถ้าได้การได้มาทำงานในต่างประเทศมันคือการสร้างรายได้ส่งกลับไปเลี้ยงครอบครัวนะฮะ
9: ในส่วนสุดท้ายเวลาเหลืออีกนิดนึงอยากให้คุณหนุ่มฝากว่าในช่วงนี้ใกล้จะถึง World Travel Mart 2026ที่พฤศจิกายนที่คนไทยเองก็จะไปอยากให้แวะไปใช้บริการของบุญสปายะซึ่งเป็นของคนไทยโดยแท้เองอยากเชิญชวนยังไงบ้าง
10: ก็คือร้านเราเนี่ยเปิดมาปีที่3จะขึ้นปีที่4ต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็เรามีรีวิวลูกค้าเนี่ยที่ดีมากเพราะว่า ถ้าเราดูที่ Tripwell เนี่ยซึ่งเป็น Booking App ที่เขาใช้แอปกันเนี่ยเรามี5ดาวเราค่าเฉลี่ยเราอยู่ที่ 4.9 จากรีวิวทั้งหมดประมาณ

0: มีคุณภาพนะก็คุณภาพได้เท่ากับประเทศไทยครับแล้วก็ถ้าไปประชุมที่ World Travel Market นะฮะอยากเดินทั่วงานแล้วเมื่อยอยากจะมานวดเนี่ยก็ยินดีครับโทรมาที่เราแล้วบอกว่าได้ยินจากรายการคุณกูนี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะในก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มมากนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเรากลับมาคุยกันครั้งหนึ่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มนพพรวงอนันต์นะคะอดีตบรรณาธิการข่าว BBC ไทยในกรุงลอนดอนและปัจจุบันได้ผันมาเป็นเจ้าของธุรกิจ Wellness Spa ที่ชื่อบุญสปายะไทยมัสซาจที่กรุงลอนดอนพูดถึงเรื่องของการชี้ช่องทางและก็แนะถึงเรื่องของการปลดล็อกปัญหาการนำเข้าหมอนวดไทยกับเชฟนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะตลาดมีอัตราการเติบโตที่ดีและก็จะสามารถช่วยภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการที่จะเข้าไปช่วยทำใหเกิดตลาดเวลเนสในลอนดอนและนักท่องเที่ยวอังกฤษเองที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยก็ค่อนข้างจะมีปีหนึ่งเป็นหลักล้านคนนะคะและที่สำคัญก็คือว่าในช่วงใกล้ World Travel Market 2026ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยก็จะไปโปรโมทในเรื่องของบริการเวลเนสซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้เจาะตลาดคุณภาพเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอสนับสนุนและส่งเสริมนะคะใครที่จะไป World Travel Martในปี2569นี้นะคะก็ลองแวะไปใช้บริการของบุญสปายะไทยมัสซาจธุรกิจของคนไทยนะคะและก็ช่วยกันโปรโมทหรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเวลเนสสปาไทยต่อเนื่องในระยะยาวด้วยนะคะส่วนข่าวต้นชั่วโมงมาฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power เขาก็ทำแคมเปญที่เรียกว่าบินดอนเมืองโชคดีสุดเมื่อช็อป King Power ลดแรงแซงทุกสนามบินพร้อมมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30% ที่สนามบินดอนเมืองวันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569เริ่มด้วยการช็อปสินค้าแบรนด์บิวตี้ต่างๆก็มีส่วนลดให้ทันที 30% เมื่อช็อปครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จนะคะหรือจะช็อปสินค้าแฟชั่นก็สามารถรับส่วนลดทันที 20% และใครที่เป็นสมาชิก Power Pass ก็จะได้รับคูปองส่วนลด 20% ด้วยเช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องมียอดช็อปขั้นต่ำได้ที่สินค้าแผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาซึ่งนำสินค้าเข้ามาร่วมรายการส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass ก็สมัครฟรีสมัครง่ายๆทางเว็บไซต์ของ powerpass.kingpower.com หรือ LINE Official Account ของ King Power และ5ดีลพิเศษช็อปสบายด้วยบัตรเครดิตช็อปที่ King Power ก็ใช้บัตรเครดิตช็อปก็สามารถที่จะได้รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ 61,200 บาทอันนี้ใช้สิทธิ์ได้ทุกสนามบินนะคะไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและสมาชิก Power Pass ยังสามารถผ่อนได้นานกับธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตได้นานถึง6เดือนเมื่อมียอดช็อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อด้วยมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาและกลุ่มบริษัท King Power ก็ได้มุ่งมั่นสานต่อปณิธานแห่งการให้สู่การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการจัดกิจกรรมให้โลหิตให้ชีวิตครั้งที่4ประจำปี2569จัดไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ King Power รางน้ำนำโดยครอบครัวศรีวัฒนประภามีคุณเอมออนประธานของ King Power มีคุณอภิเชษคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาคณะผู้บริหารพนักงานและประชาชนทั่วไปได้มารวมตัวกันร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิตเพื่อส่งมอบให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้นำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปี2569มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาและกลุ่มบริษัท King Power ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องกระทั่งในเดือนตุลาคมนี้ครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4ครั้งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมต่อและก็มาเดือนเมษายนจากนั้นก็ในเดือนกรกฎาคมและล่าสุดก็คือเดือนตุลาคมนี้ก็สามารถรวบรวมปริมาณโลหิตได้ทั้งหมด 400,000 cc ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคนทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยให้รอดชีวิตได้และก็ยังมุ่งสานต่อกิจกรรมให้โลหิตให้ชีวิตต่อเนื่องในปี2570เพื่อปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืนตามปณิธานของคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะคะผู้ก่อตั้ง King Power นั่นเองมาต่อที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอัลต้าไทยแลนด์2027ครั้งที่1โดยร่วมกับคณะทำงานททท.กับบริษัทไทยแลนด์พิเลตคาร์ดหรือ TPC และ ก็ได้ร่วมกันกำหนดแผนเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียคืองานอัลตราไทยแลนด์2027ซึ่งกำหนดจะจัดในวันที่20ถึง24มิถุนายน2570ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพหลักใหญ่ก็จะมุ่งให้งานนี้เป็นสถานที่จับคู่เจรจาธุรกิจของกลุ่มตลาดอัลตราลักชัวรี่ระหว่างตัวแทนขายของไทยกับคู่ค้าจากทั่วโลกที่ประเทศไทยจะเชิญเข้ามาร่วมสำหรับททท.ได้

0: เริ่มจากการจัดงาน Ultra Thailand 2027ขึ้นครั้งที่หนึ่งก็สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิด Value Over Volume เร่งสร้างมูลค่ามากกว่าปริมาณและก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มมหาเศรษฐีของโลกอย่าง Ultra High Network นะคะให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวพรีเมียมของเมืองไทยอย่างทั่วถึงแล้วททก็ยังได้ร่วมมือกับทาง Private Luxury Event หรือ PLE นะคะหนึ่งในผู้จัดงานด้านการท่องเที่ยวลักชัวรี่ชั้นนำของโลกก็มีการใช้เวทีเจรจาธุรกิจระดับสากลมาจัดในเมืองไทยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไฮเอนด์ของไทยและก็มีการสร้างเครือข่ายผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วโลกที่จะเข้ามาเป็นทั้งกลุ่มนักออกแบบการเดินทางส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า Travel Designer ผู้ให้บริการ Concierge ผู้ช่วยส่วนตัว Family Office ที่ดูแลการเดินทางของมหาเศรษฐีกลุ่มดังกล่าวผู้ว่าถาปณีย้ำว่าการจัดงาน Ultra Thailand 2027ครั้งแรกในเมืองไทยนี้จะชูเรื่องของความโดดเด่นในเครือข่ายผู้ซื้อที่มีศักยภาพสูงและดึงดูดผู้ที่มียอดใช้จ่ายเงินด้านการเดินทางเกี่ยวกับอัลต้าลักชัวรี่แต่ละปีเนี่ยมีมูลค่ารวมกันประมาณ400ล้านปอนด์หรือประมาณ 17,800 ล้านบาทนะคะจึงเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะใช้เวทีนี้เข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงต่อยอดการสร้างรายได้ในเชิงคุณภาพให้กับประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานอัลต้าลักชัวรี่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะตอกเรื่องของความเชื่อมั่นในตลาดของโลกต่อศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ของเอเชียควบคู่กับการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้เติบโตทั้งทางธุรกิจการลงทุนการค้าที่เติบโตแบบยั่งยืนนั่นเองนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามอย่างยิ่งนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายที่เรียกว่า value over volume เน้นคุณค่ามูลค่ามากกว่าเน้นปริมาณคนที่เดินทางเข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยนะคะมาที่บริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นหน่วยงานในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเกิดจากการร่วมทุนของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับบริษัท BCPG จำกัดมหาชนล่าสุดก็ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการพิจารณารางวัลอาเซียน Inclusive Business Award 2026กระทั่งได้รับรางวัลดังกล่าวมาครองสำเร็จเมื่อเร็วๆนี้ในเวทีการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9ที่เมืองปาไซสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นางกรอยตานะถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็นำทีและในฐานะของกรรมการบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดก็นำทีมผู้บริหารมีคุณชาญวิตรังอดิสัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานลงทุนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนและกรรมการออมสุขพร้อมผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบางจากเข้าไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทออมสุขได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสสว.ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยคว้ารางวัลอาเซียน Inclusive Business Award 2026มาครองได้สำเร็จนะคะโดยในการไปรับรางวัลก็จะมีนางสาวสสมนสุพุทธมงคลผู้จัดการอาวุโสโครงการเพื่อสังคมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและผู้จัดการบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นผู้แทนองค์กรขึ้นไปรับรางวัลจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียน Inclusive Business Forum ครั้งที่9ที่ฟิลิปปินส์สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมไปถึงสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยโครงการนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการเชื่อมโยงชุมชนกับกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผสานเข้ากับผลประกอบการทางธุรกิจกับผลกระทบเชิงสังคมเข้าไว้ในโมเดลธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานทางบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดก็ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่เรียกว่า Inclusive Business Showcase แก่ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมกับนำเสนอโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วมกันหรือที่เรียกว่า Share Value โดยให้เกษตรกรกับชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทั้งทางด้านพลังงานหมุนเวียนนวัตกรรมการเกษตรคาร์บอนต่ำที่สามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความสำเร็จได้สำหรับบริษัทออมสุขวิสาห วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดของเครือบางจากนั้นเมื่อกลางปี2519กลางปีนี้เองเนี่ยค่ะนะคะก็ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียเป็นเอเชีย Responsible Enterprise Award หรือ Area 2026สาขา Social Empowerment มาด้วยนะคะก็ช่วยตอกย้ำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศซึ่งก็ทำบางจากก็ได้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านบริษัทออมสุวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนั่นเองและรางวัลดังกล่าวก็จะเป็นพลังให้คนได้มีพลังใจในการเดินหน้าคิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ชุมชนและให้สังคมฐานรากในทุกองคาพยพของประเทศนั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนได้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าสนใจและก็เป็นโมเดลที่หลายประเทศให้ความสำคัญด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเดี๋ยวในช่วงนี้เราขอพักสักครู่นะคะแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเพราะในช่วงที่2เราจะมีทริปที่จะชวนไปพักกายพักใจหรือไปฮีลใจกันโดยคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ละภาคใน5ภาคนะคะมาให้เช็คอินกับวัดดังๆแต่ละภาคที่ไปแล้วสามารถทำให้ช่วยผ่อนคลายจิตใจได้ด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเทคนิคการดูแลกายใจรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมที่กำลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เราก็จะต้องมาดูแลจิตใจของทุกคนด้วยเนื่องจากมีความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและต้องเริ่มต้นใหม่กันอีกหลายส่วนเลยนะคะและข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงที่น่าสนใจช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูขุ่นหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
1: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะพาไปเช็คอินในเรื่องของการร่ำรวยความสุขกันนะคะถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งร้ายๆทั้งหลายก็จะผ่านพ้นไปและในสิ่งที่เราต้องทำให้จิตใจและร่างกายของเรามีพลังนั่นก็คือการต้องฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการออกเดินทางไปเห็นสิ่งใหม่ๆก็จะทำให้ร่างกายและจิตใจเราดีขึ้นมาได้นะคะสำหรับทริปวันนี้ก็จะพาไปเช็คอินฮิวใจเพิ่มพลังด้วยวิธีเรียบง่ายปล่อยวางความวุ่นวายรอบตัวแล้วก็มุ่งหน้าไปไหว้พระดังๆกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพุทธรูปวัดสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมที่งดงามทั่วเมืองไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ชวนเลือกปักหมุดแต่ละพื้นที่คัดสรรมาแล้วใน5ภูมิภาค5พิกัดเริ่มจากพิกัดที่1ในภาคกลางเราชวนไปวัดเบญจมาศบพิตรดุสิตวนารามในกรุงเทพมหานครเป็นการพักใจกลางเมืองไปชมวิวพระอุโบสถหินอ่อนที่ผสมผสานศิลปะกรรมไทยเข้ากับวัสดุหินอ่อนอิตาลีและก็มีรายละเอียดแบบตะวันตกที่นำมาผสมผสานสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นความสง่างามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดเบญนั่นเองพิกัดที่2ขึ้นเหนือไปนะคะเป็นวัดที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่ไปกราบพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปชมความงามของศิลปะล้านนาด้วยการเปิดมุมมองชมเมืองเชียงใหม่จากวิวมุมสูงไปด้วยกันแล้วเราจะได้เห็นภาพพาโนรามาในส่วนต่างๆของดินแดนแห่งศูนย์กลางอารยธรรมล้านนานั่นเองพิกัดที่3ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะนี่เราต้องนั่งรถไปขึ้นไปบนพื้นที่ที่เป็นรายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวคือป่านั่นก็คือที่วัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีไปสัมผัสความสงบท่ามกลางผืนป่าและทิวเขาโดยไปชมพระวิหารหลังคาสีฟ้าอมเขียวที่มีความโดดเด่นพร้อมกับเข้าไปขอพรพระพุทธสายญาติหินอ่อนสีขาวภายในพระวิหารก็บอกว่ากว่าจะสร้างองค์พระนี้สำเร็จเนี่ยเราต้องนำเข้าหินจากอิตาลีเพื่อมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนะคะก็มีความงดงามตระการตาและมีความศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างมากและเป็นสถานที่ที่ขึ้นไปแล้วจะเหมือนได้อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะพิกัดที่4นะคะเป็นภาคตะวันออกแนะนำไปวัดปากน้ำแขมหนูนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี่ก็มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจุดที่เป็นจุดดึงดูดก็คือพระอุโบสถสีน้ำเงินกับสีขาวนะคะประดับด้วยกระเบื้องเซรามิกเป็นลวดลายละเอียดงดงามเป็นหนึ่งอีกศาสนสถานที่อยู่ในเมืองริมทะเลและมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นรวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะตามที่ต้องการจะขอพรได้ด้วยนะคะพิกัดสุดท้ายพิกัดที่5ไปภาคใต้กันนะคะที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตก็ประกาศหลวงพ่อแช่มพระเกจิที่ชาวภูเก็ตเคารพศรัทธาช่วงนี้ชาวภูเก็ตก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะเขาสามารถไปร่วมได้แบบ2 in 1ได้เลยก็คือไปร่วมเทศกาลกินเจแล้วก็เดินทางแวะไปวัดฉลองไปกราบหลวงพ่อแช่มที่ชาวภูเก็ตเคารพก่อนเดินทางไปชมพระมหาธาตุเจดีย์กับสถาปัตยกรรมภายในวัดก็จะเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความสงบในการเดินทางไปภูเก็ตลองมาหิวใจเพิ่มพลังความสงบให้ชีวิตใครที่อยู่ใกล้ภาคไหนก็สามารถเดินทางไปในภาคนั้นได้ในพื้นที่ที่เราแนะนำไปทั้ง5สถานที่หิวใจกับความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นรวมถึงมีการผสมผสานจิตวิญญาณทางด้านพระพุทธศาสนาที่ให้คุณค่าทางใจและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะก็เป็นการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของเราไปด้วยในตัวกับการเดินทางออกไปสู่โลกกว้างในประเทศของเราเอง เที่ยวเมืองไทยยังไงก็มีรายได้กระจายอยู่ในประเทศเรามาต่อในเรื่องของสุขภาพกับ2เทคนิคดูแลสุขภาพกายและจิตใจในการรับมือวิกฤตหลังน้ำท่วมทั่วไทยนะคะนี่ก็ข้อมูลส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพจิตใจในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้วส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเบื้องต้นก็ให้เริ่มต้นจากการ1สำรวจภาวะอารมณ์ของตนเองว่าขณะนี้มีความรู้สึกยังไง2ถ้ามีอาการเครียดโหดหูหรือเศร้าโศกมากกว่าปกติหรือไม่3เมื่อพบว่ามีอารมณ์ที่มากเกินกว่าปกติต้องพยายามดึงอารมณ์ตัวเองให้กลับมาสู่ปกติให้ได้มากที่สุดด้วย2เทคนิคก็คือ1ฝึกลมหายใจกับ2ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยทำให้ร่างกายกับจิตใจเนี้ยทำงานผสมผสานกันโดยมีเมื่อฝึกลมหายใจและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะใช้ความคิดอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้กับตนเองรวมไปถึงที่จะชวนคนในครอบครัวหรือคนรอบๆข้างที่รู้สึกเครียดกับเรื่องของภาวะต้องเผชิญหน้ากับน้ำท่วมนะคะ2เทคนิคที่ว่าก็คือเทคนิคที่1การหายใจลึกๆหรือ deep breathing นะคะก็เป็นการนั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้แล้วนำมือไปวางบนตักหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้เต็มปอดนับ1ถึง10กลั้นลมหายใจ2ถึง3วินาทีแล้วหายใจออกทางปากช้าๆใช้เวลาหายใจ2เท่าถ้าในช่วงที่หายใจออกใช้เวลาเป็น2เท่าของลมหายใจเข้านะคะการหายใจลึกๆเนี่ยสลับทำสัก5ถึง10ครั้งต่อยกนะคะและเทคนิคที่2คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือ muscle relaxation ก็ประกอบด้วย4ขั้นตอน1คือนั่งหรือนอนราบหลับตาลง2ข้างมุ่งความสนใจไปที่เท้าทั้ง2ข้างขั้นตอนที่2หายใจเข้าและเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดที่เท้าจนตึงและให้คงไว้อย่างนั้น3ถึง4วินาทีโดยยังคงหายใจเข้าอยู่จากนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เท้ารู้สึกตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อเท้าขั้นตอนที่4ก็คือมุ่งไปยังกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้างแล้วสังเกตอุณหภูมิที่มือหากอุ่นแสดงว่าผ่อนคลายได้แล้วแต่ถ้ายังเย็นให้ทำการผ่อนคลายต่อเนื่องอีกสัก 2-3 ครั้งนะคะทั้ง4ขั้นตอนข้างต้นก็จะให้ผลดีต่อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทำแบบนี้กับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยเมื่อสักครู่เราพูดถึงการทำบริเวณกล้ามเนื้อเท้านะคะตอนนี้ให้ทำที่บริเวณต้นขาสะโพกช่องท้องหน้าอกไหล่คอหรือหน้าก็ได้นะคะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามหลักการแพทย์ที่จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดการปรับอารมณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดและเมื่อเราสามารถปรับอารมณ์ใจคอให้รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วเราก็จะสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับความเครียดชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ดีๆที่นำมาฝากกันส่วนข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงมาฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้รายงานว่าล่าสุด AOT ได้ลงนามกับบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOTGA ตามสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในฐานะผู้ประกอบการรายที่3ที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพการให้บริการภาคพื้นและการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีการลงนามร่วมทุน2โครงการหลักประกอบด้วยโครงการที่1เป็นธุรกิจให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือเรียกว่า Ground Support Equipment หรือGSE นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ถ้าใครไม่รู้จักก็จะได้รู้จักในช่วงที่น้ำท่วมแล้วทำให้การบินไทยเนี่ยไม่สามารถให้บริการทั้ง3ส่วนนี้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาผู้โดยสารเดินทางไม่ได้กระเป๋าขนไปยังสนามเข้าออกสนามบินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นบริการที่เห็นชัดเจนโครงการที่2เป็นเรื่องของบริการคลังสินค้าหรือสินค้าคาร์โก้นะคะกับสินค้าขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและในประเทศนี่ก็จะมีบริษัท AOTGA เข้ามานะคะโดยตามแผนทาง AOTGA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนใหม่ของ AOTก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรกับอุปกรณ์เพื่อเข้ามาดำเนินโครงการจีในเรื่องการให้บริการภาคพื้นครบวงจรนะคะคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี2570เป็นต้นไปส่วนโครงการคาร์โก้นี่ก็จะต้องลงมือก่อสร้างคลังสินค้าก่อนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ23เดือนถึงจะสามารถให้บริการคาร์โก้ได้ตลอดสัญญานี่ก็ประมาณ25ปีและในสัญญาร่วมทุนดังกล่าวทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เนี่ยก็ได้กำหนดประสิทธิภาพการให้บริการเป็นตัวชี้วัดผลงานและก็มีการกำหนดเงื่อนไขบทลงโทษกับค่าปรับหากไม่สามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ส่วนการลงนามครั้งนี้มีตัวแทน3ฝ่ายก็นำโดยคุณประวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีคุณศิริวัฒน์โตวชิรกุลผู้จัดการใหญ่ของ AOT GA เป็นผู้ลงนามร่วมทุนและมีคุณศิโรจน์ดวงรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจกับการตลาดของ AOT มีพลเอกสุภวัฒน์เชิดธรรมประธานกรรมการบริษัท AOT GA พร้อมผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมทุนครั้งนี้นั่นเองค่ะก็รอดูว่าปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทางด้านของอัยลากรรมลารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตนะคะเขาประกาศปรับโฉมใหม่ปรับภาพลักษณ์และทิศทางของแบรนด์ก้าวไปสู่การเป็นบูติกรีสอร์ทลักชัวรี่ผสานกับเรื่องเวลเนสและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากฐานรากโดยใช้จุดเด่นของสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่สืบทอดมากว่า30ปีเนี่ยเป็นตัวชูโรงสร้างเอกลักษณ์การให้บริการที่พักพร้อมสปาส่วนตัวริมทะเลมุ่งฟื้นฟูในเรื่องของโปรแกรมดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายใจและมอบการพักผ่อนที่ลึกซึ้งเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงเชื่อมโยงเข้าด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นในทำเลเอ็กซ์คลูซีฟที่เรียกว่ามิลเลนเนียมไมล์นะคะก็เป็นชื่อเรื่องความสงบและความเป็นส่วนตัวที่จะผสานจิตวิญญาณและก็ดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาอย่างประเทศไทยก็จะมีบริการหลักๆก็คือรัตนสปาเป็นศาสตร์บำบัดแบบวิถีไทยแล้วก็ทำทรีทเมนต์มีแคนเดิลรีสอร์ทก็เป็นร้านอาหารสไตล์ปักใต้มีเดอะอัยลาพารัวนะคะเป็นคาบกับเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็มีสโลไลท์ในช่วงพิเศษก็คือมีกิจกรรมฝึกโยคะรวมไปถึงมีสถานที่จัดงานต่างๆมากมายด้วยนะคะก็ใครที่ชอบเรื่องเวลเนสก็ไปภูเก็ตก็ลองไปเช็คอินที่อัยลาแห่งนี้ได้อยู่หาดกำมะลานะคะสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 ในเพจ Facebook QFM 97.0 หรือในออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97.0 และฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 อ่านข้อมูลข่าวต่างๆได้ในเว็บไซต์และบล็อกเกอร์กูรูทัวร์ซ่าและในเพจ Facebook เพจลุงยายสามเสนแล้วขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้กลับมาสู่ปกติหลังภาวะน้ำท่วมแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง FM 97.0 สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินสถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มกันก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหัตถริพิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา8นาฬิกานายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
14: ่นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
15: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราชวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
17: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิด

0: ฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคิสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน 0-2 เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข่งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนาม

0: 2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ 27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนักศึกษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กร รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งปากใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ
13: ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมสัญชัยขนานและก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะครับหรือทางเว็บไซต์นะครับแต่วันนี้นะครับได้2ช่องทางคือวิทยุและก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ส่วนท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจทาง Facebook ทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ออกอากาศทางเพจทาง Facebook กันนะครับเนื่องจากว่ากำลังวันนี้นะครับผมเองก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดรายการนะครับส่งเสียงพูดคุยกันนะครับไว้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะส่งเสียงพูดคุยนะครับก็เป็นเสียงพูดคุยที่ใหม่ๆสดๆนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับฟังเสียงคุณสุวิชานะครับไม่งั้นเดี๋ยวแกห่างหายไปผมบอกว่าส่งเสียงมาบ้าง เดี๋ยวแฟนๆรายการจะจำเสียงไม่ได้นะครับเสียง2คนเนี่ยครับ2สไตล์เลยนะครับเสียงผมก็จะแบบนี้นะครับเสียงดังนะครับอาจจะห้วนๆเรียกว่าสำเนียงนะครับปากใต้แน่นอนนะครับส่วนคุณสุวิชานะครับแกก็จะเป็นเสียงนุ่มๆไพเราะพูดเรียกว่าไปแบบสบายๆไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รัวๆเหมือนกับผมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเสียงใครครับนี่คือรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นประเพณีทางภาคใต้นะครับก็เป็นประเพณีส่งตายายนะครับประเพณีศาสตร์เดือน10แล้วก็เป็นวันส่งตายายนะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ผมกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับมาอยู่ในพิธีนะครับรู้อยู่ในงานนี่แหละครับในงานส่งตายายนี่แหละครับก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กลับมาวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่งเสียงมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมาทำบุญส่งตายายนะครับเมื่อวานนะครับคุณสุวิชาจัดรายการก็ผมก็ทำบุญเรียกว่าเมื่อวานนี้ทำบุญประจำปีให้กับพ่อกับแม่แล้วก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันประเพณีศาสตร์เดือน10แล้วก็วันส่งตายายนะครับมีการยกบับไปทำบุญนะครับตอนกลางวันนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของประเพณีนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอทำบุญเสร็จนะครับก็ได้แวะไปไหว้แม่นางกวักทองมานะครับที่พักสงควรไม้บ้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็จะมีทอดกฐินสามัคคีนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีได้นะครับนะครับซึ่งกฐินสามัคคีที่ร่วมบุญนะครับก็จะจัดนะครับทอดกฐินสามัคคีวันที่1ตุลาคม1พฤศจิกายนขอไปครับ1พฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ร่วมบุญนะครับได้นะครับร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับเพราะว่าผมก็จะตั้งกองกฐินนะครับมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกฐินสามัคคีกันในวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะครับก็ต้นรายการขออนุญาตบอกบัญชีสำหรับร่วมบุญกันก่อนนะครับผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่216-3844-926นะครับ216-3844-926นะครับชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับท่านสังเกตนะครับชื่อบัญชีจะเป็นชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับก็จะเป็นบัญชีที่ผมตั้งใจนะครับที่จะทำไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่ง นะครับไว้สำหรับร่วมบุญโดยเฉพาะนะครับโดยตรงนะครับเผื่อใครที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญสามัคคีได้นะครับแล้วก็นะครับเมื่อวานก็แวะไปนะครับที่พักสงฆ์ควนไม้บ้องนะครับก็ไปดูนะครับตอนนี้ที่หน้างานนะครับก็กำลังปรับที่ดินนะครับซึ่งปัจจัยที่จะได้จากการทำบุญรอบนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการนำไปชำระค่าที่ดินนะครับซึ่งเดิมตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันกับนะครับในพื้นที่นะครับบริเวณหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะครับไม่ใช่ของที่พักสงฆ์นะครับแล้วก็ตอนหลังชาวบ้านก็น่าจะขายที่ตรงนี้นะครับให้กับที่พักสงฆ์ควนไม้บ้องนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยในการชำระเงินให้กับชาวบ้านเพราะที่ก็เยอะพอสมควรนะครับพอหลังจากที่ชาวบ้านที่อยู่หน้าตรงวัดตรงนั้นนะครับขายนะครับให้กับที่พักสงฆ์ควนไม้บ้องพระอาจารย์ก็ปรับนะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ปรับดินปรับทุกอย่างนะครับเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นบริเวณพื้นที่ที่สวยงามนะครับแล้วก็ไว้รองรับนะครับแขกรองรับสาธุชนรองรับหลายๆท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะไปร่วมบุญนะครับไปเมื่อวานคนก็ไปเยอะนะครับอาจารย์แทบจะไม่ได้พักนะครับอันนี้ผมก็คุยกันนะครับว่าวันนี้พระอาจารย์นะครับจริงๆพระอาจารย์เกิ้งนะครับหรือพระอาจารย์สุรศักดิ์สังวโรนะครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าอายุนะครับยังไม่มากนะครับแต่เป็นพระปฏิบัติที่ตั้งใจปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยนะครับคือเป็นพระปฏิบัติแล้วก็เป็นพระที่มีคำสอนที่ดีนะครับเป็นคำสอนฟังแล้วนะครับนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงไม่อย่างไปฟังนะครับท่านหนึ่งบอกว่าอะไรนะอาจจะไม่สบายนะครับแล้วไปแล้วอยากให้พระรดน้ำมนต์ทำนู่นนี่เพื่อรักษานะครับอาจารย์ก็บอกมาคือทำไม่สบายต้องไปหาหมอนะครับมาหาพระนะครับรดน้ำมนต์นะครับกินน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นะครับบางทีโรคบางโรคมันไม่ได้รักษาได้นะครับการรักษาโรคเนี่ยต้องไปหาหมออาจารย์ท่านว่าจริงไหมครับนะครับท่านว่าจริงไหมครับถ้าเราไม่สบายเจ็บไข้ไม่สบายเป็นปวดหัวตัวร้อนท้องสงท้องเสียนะครับหรือเป็นอาการอะไรต่างๆนะครับต้องไปหาหมอนะครับแต่อาจจะมีสักอาการหนึ่งที่หลายคนเช่นบอกผีเข้าจริงๆผีเข้าเนี่ยนะครับไปหาหมออาจจะไม่หายนะครับไปหาหมอเหมือนกันครับแต่หมอก็เรียกว่าหมอวิชาคมนะครับอาจจะเป็นหมอวิชาคมนะครับสำหรับคนที่ผีเข้าแต่ถ้าเกิดท่านเป็นโรคอย่างอื่นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆโรคนะครับต้องไปหาหมอนะครับการไปหาพระนะครับไปหาพระก็ได้นะครับถ้าพระมีพวกยาสมุนไพรที่กินเพื่อรักษาอันนั้นก็เป็นเหมือนเปรียบเสมือนหมอนะครับแต่เพียงแต่ว่ายาสมุนไพรบางอย่างมันอาจจะไม่มีอยู่ในโรงพยาบาลนะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับแต่อาจจะอยู่กับบางสถานที่อ่ะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ปัจจัยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อวานผมไปนะครับก็ไปส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยพูดถึงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็การก่อสร้างปรับพื้นดินนะครับการปรับพื้นดินในพื้นที่แบบนี้นะครับเนื่องจากที่พระสงฆ์ควรไว้บ้องเนี่ยมันเป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาเป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นดินนะครับดินหินมันก็จะแข็งแต่ทั้งหมดก็ต้องมีการเอาดินเอาหินมาถมเพราะว่าบางจุดมันต่ำ นะครับต้องถมให้มันมีความสม่ำเสมอหรือมีความเรียบเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างส่วนผมเองนะครับตอนอยู่กรุงเทพนะครับทุกวันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะครับเพียงแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยกลับมาบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจริงๆพอกลับมาบ้านเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่อยากเล่า เล่าเรื่องของงานก่อสร้างหรือเรื่องบ้านบ้านผมเองก็แล้วกันนะครับจริงๆบ้านที่ผมอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นบ้านอยู่ที่อยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับพ่อกับแม่ก็เป็นคนสร้างนะครับเราสร้างบ้านนะครับจริงๆก็เป็นบ้านเขาเรียกเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงมีใต้ถุนแต่ถ้ากั้นได้ถุนเมื่อไหร่ได้เนี่ยครับก็จะกลายเป็นบ้าน2ชั้นได้เลยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ ยกบ้านใต้ถุนเนี่ยสูงเดินได้สบายเลยครับเพราะว่ายกไว้สูงแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับบ้านที่เป็นใต้ถุนเนี่ยเริ่มเตี้ยแล้วเพราะมีการถมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใต้ถุนบ้านกับพื้นเนี่ยอาจจะมีความสูงไม่มากนักแต่ก็ยังเดินได้สบายนะครับที่ต้องเป็นบ้านยกสูงเพราะอะไรครับเพราะนะครับเวลาที่ฝนตกฤดูฝนน้ำท่วมนะครับน้ำก็จะท่วมทุกปีนะครับน้ำท่วมทุกปีนะครับพอน้ำท่วมทุกปีปุ๊บนะครับนั่นหมายถึงว่าพอเราบ้านยกสูงนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวน้ำนะครับปีหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นคือเป็นปีไหนนะครับเป็นปีที่น้ำท่วมนะครับคือตั้งแต่เกิดมานะครับเป็นปีคือน้ำท่วมเนี่ยเราจะรู้สึกปกตินะครับรู้สึกปกตินะครับถึงแม้จะน้ำเหมือนกับน้ำท่วมในกรุงเทพรอบนี้นะครับน้ำท่วมบ้านผมที่นครเนี่ยเรามองเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มีอยู่ปีหนึ่งครับที่น้ำท่วมทั้งถนนนะครับเรียกว่าฝั่งตกฝั่งออกบ้านผมจะอยู่ฝั่งออกนะครับอีกฝั่งตกน้ำทางฝั่งตกเนี่ยจะเยอะกว่าฝั่งออกนะครับแต่ปีนั้นเป็นปีที่น้ำท่วมสองฝั่งทั้งหมดเลยบางจุดน้ำข้ามถนนเลยบางจุดน้ำตัดถนนขาดนะครับแล้วบนถนนบางช่วงก็รถวิ่งไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับรถนะครับจะเป็นรถใช้งานรถไถนานะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับวัวควายที่เลี้ยงไว้นะครับทุกอย่างไปอยู่บนถนนหมดเลยครับเพราะพื้นบ้านรอบบ้านน้ำท่วมแล้วมันเป็นน้ำท่วมที่แบบมิดหัวครับถ้าลงไปเดินบางจุดเนี่ยนะครับมิดหัวเพราะอย่าลืมนะครับบ้านยกสูงเราเดินใต้ถุนบ้านนะครับยังเดินได้สบายเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันท่วมบางครับบางจุดเนี่ยครับมันก็จะมิดนะครับแล้วก็เป็นปีที่ที่บ้านผมนะครับเนื่องจากยกสูงมีครอบครัวของเพื่อนบ้านหลายหลังมารวมอยู่กันบนบ้านนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่ครอบครัวแต่เวลานอนนะครับนอนเรียงกันรวมนอนเรียงรวมกันเต็มบ้านเวลาเดินเนี่ยครับต้องเอาไฟส่องว่าจะเหยียบตรงไหนได้เพราะแม้นไปเหยียบคนที่นอนอยู่นะครับบ้านผมเนี่ยจริงๆบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าที่นครเนี่ยก็ไม่เล็กนะครับ1 2 3 3ล็อกตีว่าล็อกนึงสัก3เมตรก็ความลึกก็9เมตรนะครับความกว้างก็น่า ความกว้างก็น่าจะประมาณ9เมตรถึง10เมตรประมาณเนี้ยนะครับ3 6 9ก็ประมาณ9เมตรถึง10เมตรนะครับก็ตีว่าไม่9คูณ9ก็10คูณ10ประมาณเนี้ยนะครับประมาณหรืออาจจะ4เมตรด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่พอสมควรนะครับที่ข้างบนแต่ว่าข้างบนเราจะมีกั้นห้องไว้แค่2 3ห้องนะครับเมื่อก่อนจะมีห้องเป็น3ห้อง3ห้องด้านหลังแล้วด้านหน้าตรงห้องกลางก็จะเป็นเหมือนกับพื้นโล่งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพื้นเหมือนกันนะครับก็จะมีหิ้งพระมีอะไรอยู่ประมาณนี้เพราะคนสามารถนอนรวมกันได้เยอะเพราะปีนั้นก็จะเป็นปีที่นะครับมีคนมาอยู่ที่บ้านผมเยอะมากนะครับจำไม่ได้ว่ากี่ครอบครัวแต่เราอยู่รวมกันเพราะน้ำมันท่วมนะครับส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยนะครับมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีที่พ่อกับแม่ผมตอนสร้างเนี่ยครับด้วยความที่เรารู้ว่าแต่ละปีนะครับบางช่วงน้ำมาเยอะแต่บางช่วงน้ำก็จะขาดไม่มีน้ำกินนะครับพ่อกับแม่ก็เลยทำเป็นบ่อเก็บน้ำที่ลอยอยู่บนดินนะครับขนาดประมาณ3คูณ3เมตรข้างบนก็เป็นพื้นคอนกรีตเพราะข้างบนเราใช้งานแต่จริงๆข้างใต้3คูณ3เมตรสูงประมาณ2เมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำดื่มเก็บน้ำฝนน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยน้ำฝนรู้เลยนะครับน้ำที่ฝนตกลงมาจากหลังคาพอฝนตกใหม่ๆนะครับเราก็ปล่อยมาล้างหลังคาลงไปนะครับทิ้งไปก่อนแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็ขยับรางน้ำให้มันมาลงในบ่อแล้วก็มีผ้ากรองไว้ตามวิถีชาวบ้านนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะน้ำที่เรากินทุกปีนะครับเรากินน้ำฝนน้ำไม่เคยขาดเพราะที่นี่น้ำประปามาไม่ถึงนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆน้ำประปาก็มาไม่ถึงแต่ว่าที่มีใช้เพราะว่าก็ไปต่อเข้ามาอีกทีนึงนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อพอดีระหว่างหนองนกกับบางจากนะครับมันก็เลยทำให้จุดนะครับรอยต่อต้องไปแต่ไฟเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเล่าที่บ้านที่เล่าที่บ้านยาวขนาดนี้นะครับพี่ต้องบอกว่า พอบ้านยกสูงนะครับบ้านก็จะมีเสาที่เป็นเสาคอนกรีตนะครับเป็นเสาคอนกรีตอยู่นะครับเป็นเสาคอนกรีตแต่ว่าถามว่าสร้างแบบไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยก็มีบ้านหลังนี้จำความได้คือมีบ้านหลังนี้อยู่แล้วซึ่งพ่อสร้างแล้วนะครับก็เป็นเสาคอนกรีตก็คิดว่าเป็นเสาหล่อไม่น่าจะเป็นเสาสำเร็จนะครับคิดว่าไม่น่าจะเสาสำเร็จน่าจะเป็นเสาหล่อนะครับเข้าแบบแล้วก็หล่อสิ่งที่กำลังจะบอกหรือสิ่งที่มังคุยและผมเคยคุยนะครับเสานะครับแต่ละต้นเนี่ยนะครับเอาจริงๆณวันนั้นนะครับหลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่พ่อกับแม่ผมจะเสียนะครับนะเสาเนี่ยนะครับมันแตกตามวิถีคือเหล็กเป็นสนิมอยู่ข้างในแล้วมันก็ดันปูนแตกนะครับวันนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับถ้าในมุมของคนที่เรียนมาวิศวกรผมมั่นใจเลยว่าเขาจะบอกว่าเสาต้นนี้วิบัติรับน้ำหนักไม่ได้มันจะพังมันจะถล่ม นะครับแล้วยิ่งแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับมันมีแต่อันตรายนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าวิถีของชาวบ้านวิถีของการก่อสร้างของพ่อสมัยนั้นนะครับทุกวันนี้เสาต้นนี้ยังอยู่แตกไหมแตกแต่การป้องกันนะครับที่พ่อผมทำไว้ในสมัยนั้นนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับก่อนที่พ่อจะเสียซึ่งพ่อก็เสียมาหลายปีแล้วนะครับวิธีที่พ่อทำก็คือพ่อเอาเหล็กแป๊บนะครับเหล็กแป๊บเหล็กกาวไนท์ครับเหล็กแป๊บกลมนะครับมาตัดแล้วก็ตัดเหล็กแป๊บที่เป็นท่อนนะครับอีกท่อนหนึ่งนะครับดามเป็นตัวทีด้านบนด้านใต้จริงๆต้องทำเป็นเหมือนกับตัวไอนะครับแล้วก็ไปประกบไว้กับเสาต้นที่แตกบางต้นก็ประกบ2ด้านบางต้นก็ประกบด้านเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้รื้อสกัดซ่อมนะครับทำไมถึงไม่รื้อไม่สกัดไม่ซ่อมอันนี้ตอบยากแล้วนะครับเพราะว่าบางอย่างเวลาจะทำนะครับบางทีการเปลี่ยนอะไรนะครับมันก็เปลี่ยนอาจจะยากนะครับถึงแม้ตอนนี้พ่อจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ซึ่งตอนนี้พี่ชายอยู่นะครับก็มีอย่างน้อยนะครับ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นประมาณ5ต้นนะครับ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นนะครับประมาณ5ต้นนะครับที่เป็นแบบนี้ครับที่เสามันแตกแล้วก็นะครับจากทั้งหมดเสาบ้านมีกี่ต้นนะ1 2 3 3 6 9 12ต้นนะครับใน12ต้นนะครับก็มี1 2 3 4 5ประมาณ5ประมาณ5ต้นนะครับ5ต้นที่เป็นปัญหานะครับที่ต้องใช้นะครับเหล็กแบบนี้ค้ำไว้อยู่แล้วก็ค้ำอยู่หนึ่งทุกวันนี้นะครับเสาที่แตกนะครับผมมาทุกครั้งผมก็ส่องนะครับแต่วันนี้ส่องมากไม่ได้เพราะว่าใต้ถุนบ้านน้ำมันท่วมอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปนะครับอันนี้เป็นน้ำขังเนื่องจากฝนตกแล้วก็น้ำขังนะครับมันก็เลยส่งผลให้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับบางครั้งนะครับปัญหาที่เราเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับพอเวลาท่านเรียกผมไปสำรวจเนี่ยนะครับบางท่านถามว่ามันจะพังไหมผมบอกเอาอย่างนี้ถ้าตอบในมุมผมนะครับผมบอกว่าไม่พังแต่ถ้าตอบในมุมของวิชาชีพของวิศวกรเขาก็จะบอกว่ามันอันตรายนะครับโครงสร้างมันวิบัตินะครับมันอาจจะพังมาตอนไหนก็ได้หรือมันจะเสียหายเพิ่มอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจและการตัดสินใจของท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับผมก็มาแชร์นะครับไม่ได้บอกว่าบ้านเสียหายแล้วไม่ควรซ่อมนะครับผมก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่การก่อสร้างเกิดความเสียหายก็ควรจะซ่อมแต่การซ่อมนั้นเราจะซ่อมอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับเราจะซ่อมอย่างไรใช้วัสดุที่ถูกต้องอย่างล่าสุดนะครับผมเองก็มีไปสำรวจอยู่หลายที่นะครับไปสำรวจหลายที่นะครับแต่ละที่นะครับสำรวจเสร็จก็จะทำวิธีการขั้นตอนในการซ่อมให้นะครับบางท่านก็เอาวิธีการขั้นตอนไปหาช่างมาทำเองบางท่านก็ให้ผมพาทีมงานไปซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับถ้าบ้านของท่านเจอปัญหาเรื่องของเสาคานทองพื้นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับที่เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอันดับแรกถ้าท่านต้องการปรึกษาผมสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์เลยครับไลน์ผมจะเป็น ID line นะครับ @sai สัญชัยครับใส่เครื่องหมาย @sai อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ SUNCH AI S สันชัยนะครับ S S S U N C H A I S สันชัยนะครับเครื่องหมาย S I แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India S สันชัยเพราะท่านเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักมาถ้าท่านทักมาเนี่ยผมจะรู้ว่าท่านเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ผมแล้วแต่ถ้าท่านไม่ทักมาท่านอยู่ในกลุ่มไลน์ แต่ผมไม่รู้เพราะว่า Line Ad นะครับข้อดีคือ1ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนผมตอนไหนก็ได้ท่านอยากรู้อะไรท่านอยากถามอะไรเกี่ยวกับวัสดุแล้วก็การใช้วัสดุในการก่อสร้างการแก้ปัญหาท่านทักมาแล้วก็ถามเสร็จท่านได้คำตอบที่พึงพอใจท่านก็สามารถปลดบล็อกเรียกว่าบล็อกและออกจากไลน์ไปก่อนได้วันหนึ่งอยากจะมีคำถามก็สามารถปลดบล็อกหรือเพิ่มเพื่อนใหม่ไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะไลน์เนี้ยเป็นไลน์แบบสาธารณะเป็นไลน์ที่ทำขึ้นมาเป็นการส่วนตัวเพื่อสาธารณะในการถามตอบทุกปัญหาเรื่องบ้านการใช้วัสดุกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเพิ่มได้ลดได้ออกได้ไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่เป็นผลเสียผมถึงต้องใช้ไลน์นี้เพราะอะไรครับเพราะมันจะไม่เต็มนะครับตอนนี้ 20,000 กว่านะครับที่เป็นเพื่อนๆแล้วก็ปลดล็อกไปแต่ที่ต่อเนื่องกันนะครับยังอยู่ยังคอยอ่านคอยตอบนะครับก็ประมาณ 9,000 กว่านะครับผมไม่ได้ต้องการคนเป็นเพื่อนทางไลน์แสน 200,000 นะครับเพราะผมต้องการคนที่อยากรู้อยากถามอยากคุยนะครับอันนั้นคือส่งมาสอบถามปรึกษาฟรีส่งมาแล้วอยากจะโทรคุยจริงๆใน LINE ผมก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์บอกไม่เคยปิดเลยครับแต่บางท่านไม่ได้อ่านนะครับก็ไปนั่งหา ไม่ได้อ่านเป็นเพื่อนทาง LINE นะครับขอเบอร์หน่อยนะครับจริงๆผมว่าควรจะอ่านเพราะในก่อนนั้นผมก็จะมีรายละเอียดที่บอกไว้เยอะนะครับมาที่ร้านอย่างไรโทรอย่างไร อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าบางทีท่านไม่ได้อ่านนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับท่านสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งมาถามได้แต่หลายท่านนะครับอยากให้ผมไปดูถึงบ้านให้ไปดูถึงหน้างานว่าไอ้ร้าวแบบนี้แตกแบบนี้ซ่อมได้ไหมซ่อมอย่างไรไปได้นะครับแต่การไปของผมนั้นมีค่าใช้จ่ายต้องบอกว่านะครับไม่ไปฟรีแล้วนะครับเพราะว่าเคยไปฟรีเพราะคิดว่าท่านที่ถามมานะครับเป็นปัญหาแล้วก็เดือดร้อนแต่ปรากฏว่าไม่ครับในความเดือดร้อนที่เราคิดว่าท่านเดือดร้อนสุดท้ายเราเป็นคนเดือดร้อนครับเดือดร้อนไงครับ1ขับรถไปก็เสียค่าน้ำมันนะครับแล้วไปบางครั้งไปถึงท่านก็มีช่างมีอะไรเยอะแยะนะครับบางทีปัญหานิดเดียวนะครับแต่ว่าถามได้แต่ท่านอยากให้มานะครับตอนหลังผมก็เลยเขาเรียกว่าลดการออกไปสำรวจโดยการเก็บค่าสำรวจในราคาที่สูงแต่หลายท่านก็อยากให้ไปก็จะตัดสินใจได้แล้วว่าโอเคท่านที่อยากให้ไปนั้นนะครับท่านมีความตั้งใจในการซ่อมเพราะถ้าผมไปสำรวจแล้วหลังจากกลับมาผมจะเอารูปที่บ้านท่านนะครับมาทำประกอบแล้วก็แนะนำขั้นตอนไม่ได้ทำเป็นขั้นตอนเหมือนกับบริษัทที่เขารับตรวจสภาพนะครับถ้าไปบริษัทแบบนั้นนะครับเขาจะมีเครื่องไปวัดมีคนไปช่วยเป็นทีมงานอย่างน้อยก็2คน3คนนะครับคนนึงวัดคนนึงพูดคนนึงจดนะครับแต่ไม่ครับผมไปพูดเองวัดเองจดเองทุกอย่างทำเองนะครับเพราะอันเนี้ยผมทำแบบลูกทุ่งพูดตรงๆนะครับทำแบบลูกทุ่งทำแบบลูกทุ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้ ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ใช้การทำงานจริงมาเป็นคลิปหรือมาเป็นคอนเทนต์นะครับให้ท่านได้ชมกันแบบโรยเรียก็เรียกว่าแบบเรียวๆสดๆนะครับไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นท่านสามารถตามผมไปได้นะครับวันนี้ครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ มันก็มาถึงขั้นว่าแล้วผมมีทีมช่างไหมเมื่อก่อนไม่เน้นไม่มีส่งต่อมีที่แนะนำให้แต่ปัจจุบันถ้าท่านจะทำงานเล็กๆงานขนาดกลางหรืองานขนาดใหญ่นะครับวันนี้ถ้าท่านต้องการนะครับทีมเล็กซ่อมงานเล็กทีมเล็กซ่อมงานกลางทีมงานกลางซ่อมงานใหญ่ทีมวิศวกรซ่อมบอกได้ครับมีไว้รองรับให้กับทุกท่านจะงานเล็กงานกลางงานใหญ่นะครับอันที่หนึ่งมันจะเป็นงานแบบไหนเนี่ยต้องไปดูก่อนดูเป็นเบื้องต้นหลังจากดูเป็นเบื้องต้นเสร็จนะครับผมโอเคงานนี้เดี๋ยวผมจะพาทีมวิศวกรมาดูอีกรอบนึง การมาดูรอบที่2อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีอันนั้นขึ้นอยู่กับงานก่อนบางงานถ้าต้องการถึงขั้นการสำรวจใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ส่องใช้กล้องส่องอันนั้นมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่ถ้าไม่ถึงขั้นขนาดนั้นผมสรุปได้ก็ทำให้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ใครที่เจอปัญหานะครับจะหาวัสดุไปใช้ไปทำโดยช่างของท่านก็ปรึกษาได้นะครับให้ผมไปสำรวจหน้างานเพื่อทำรายละเอียดการซ่อมให้แล้วเอารายละเอียดเพื่อไปให้ช่างของท่านทำก็ปรึกษาได้ไปสำรวจได้สำรวจแล้วนะครับให้ทีมที่ผมมีอยู่นะครับทีมเล็กทีมกลางทีมใหญ่ทำไม่ว่าท่านจะสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านบ้านสุดดีดบ้านเอาเป็นว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างบอกมานะครับผมนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกว่าช่างรู้คู่บ้านเรามีทีมรองรับแต่เป็นการรองรับในรายละเอียดของการทำการทำงานที่เป็นขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายในแต่ละการทำงานนะครับที่สรุปกันก่อนที่จะตกลงนั่นเองนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือ LINE นะครับ ID LINE นะครับสัญชัยนะครับ ID line SI S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India S สัญชัยนะครับ line S สัญชัยชื่อ line ก็จะเป็นสัญชัยบ้านโฟมหรือเบอร์โทรก็0917893563นะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถสอบถามหรือพูดคุยกันได้มาในช่องทางนั้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็คงพอหอมปากหอมคอนะครับกับทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: Right. รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับก็จะมาพูดคุยกันกับเรื่องราวต่างๆนะครับก็ฝากติดตามรายการนะครับทุกวันหยุดนะครับเสาร์และอาทิตย์วันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันเสาร์นั้นคือ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นก็พบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับฟังสดๆกันทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้คือฟังทางวิทยุและเว็บไซต์แล้วก็ขออนุญาตฝากช่องทางเพจนะครับทั้งทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาน
4: แล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องวัสดุเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการแก้ปัญหานะครับที่เราแชร์กันในช่องทางนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับกับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ว่านะครับก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นวันทอดกฐินสามัคคีทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควร

ที่เปิดบัญชีนะครับผมเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี216นะครับเลขที่บัญชีที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงควรไม้บ้องนะครับเปิดบัญชีไว้ณธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี216นะครับ384426นะครับ216 38 44 926นะครับอันนี้คือเลขที่บัญชีทางการกสิกรไทยชื่อบัญชีจะต้องเป็นสรรชัยขนานเพื่อทำบุญย้ำนะครับเป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้เพื่อร่วมทำบุญนะครับซึ่งบัญชีนี้เปิดครั้งแรกคือปี68นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสตั้งกองกฐินนะครับมาทอดกฐินที่พักสงควรไม้บ้องนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ขออนุญาตตั้งเป็นกองบุญนะครับกองกฐินสามัคคีที่จะไปร่วมบุญกฐินนะครับซึ่งจะทอดกฐินสามัคคีวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญนะครับซึ่งผมก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับเช่นร่วมบุญกองละ499บาทนะครับก็จะมีการ์ดแม่นางกวักทองมานะครับแล้วก็ถ้าร่วมบุญ999บาทนะครับก็จะมีการ์ดแม่นางกวักทองมาเหมือนกันแต่เป็นการ์ดที่มีลายเซ็นพระอาจารย์เกิ้งนะครับแล้วก็ถ้าร่วมบุญ 3,000 บาทนะครับก็จะมีของที่ระลึกนะครับผมก็จะมีทำไว้นะครับเพื่ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ระลึกเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเตรียมไว้เองนะครับเตรียมไว้เองหมายถึงว่าอย่างการ์ดแม่นางกวักเนี่ยผมก็ได้มาตั้งแต่ทอดกฐินปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเยอะแจกไปแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับก็ยังพอมีอยู่ก็เลยขออนุญาตนะครับนำมาให้ท่านไปบูชาเพราะหลายท่านนะครับเริ่มต้นเหมือนผมนะครับเริ่มต้นบูชาแม่นางกวักทองมานะครับจากการ์ดแม่นางกวักใบเล็กๆที่พกติดตัวแล้วก็มีโปสเตอร์ที่ได้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บูชาแล้วก็เราไหว้ทุกวันนะครับเหมือนอาจารย์เกิ้งบอกว่าทุกครั้งที่เราจะออกไปทำงานไปทำอะไรเราก็บอกแม่ก่อนออกเดินทางนะครับเราเปิดร้านเราก็บอกแม่ก่อนเปิดร้านนะครับวันนี้จัดรายการเราก็บอกแม่ก่อนจัดรายการนะครับว่าวันนี้มาจัดรายการอยู่นะครับก็แม่ช่วยเขาเรียกว่าส่งถึงลูกก้าส่งถึงแฟนรายการอ่ะวันนี้ก็เลยบอกบุญร่วมบุญร่วมกันนะครับถึงผู้มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับก็ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับ5บาท10บาท100บาทนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านก็สามารถโอนนะครับแต่ถ้าท่านโอนตามยอดที่ผมบอกนะครับผมก็จะมีของที่ระลึกที่จะส่งไปให้ท่านนะครับตามที่ผมประชาสัมพันธ์ไว้นะครับท่านสามารถร่วมบุญนะครับขออนุญาตทวนบัญชีครั้งนึงครับร่วมบุญได้ที่ผ่านธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีนะครับ216 38 44 926นะครับ216 38 44 926นะครับเผื่อท่านที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีกันได้นะครับซึ่งจะเป็นทอดกฐินสามัคคีในวันที่1พฤศจิกายนนะครับณที่พักสงควรไม้บ้องนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนะครับผมก็จะลงไปร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนั้นด้วยนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับหรือร่วมบุญกันได้นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับอ่ะวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เนื่องจากวันนี้นะครับก็เป็นการส่งเสียงตามสายนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำสิ่งที่ท่านถามมาทางไลน์นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ส่งคำถามมาทางไลน์นะครับผมก็จะขออนุญาตว่าไลน์ที่ท่านส่งมานั้นนะครับขออนุญาตนำรูปไปใช้ไปประกอบนะครับอย่างในช่วงนี้นะครับหลายคนก็เริ่มนะครับนำเขาเรียกว่าวัสดุที่ผมพูดถึงบ่อยๆก็คือ EPD มวลเบานะครับพูดถึง EPD กันสักรอบก็แล้วกันนะครับ EPD มวลเบานั้นจะเป็นวัสดุประเภทโฟมชนิดหนึ่งนะครับโฟมจะมีหลายเกรด
EPD EPS XP

0: นะครับPH foam นะครับ EPP foam มันจะมีหลายโฟมแต่ที่มาของการผลิตโฟมคือเม็ดพลาสติกนะครับกระบวนการผลิตนะครับก็เป็นไปตามโรงงานนะครับโฟมแต่ละประเภทก็จะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันในความหนาแน่นที่แตกต่างกันนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าในรายละเอียดที่ต่างกันไปนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านนะครับก็จะนำมาซึ่งการใช้นะครับวัสดุที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้วัสดุหรือเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาซึ่งการใช้วัสดุที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเวลาที่เราใช้นะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจการนำโฟมไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น EPD หรือ EPS หรือ XPS นั้นนะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์แล้วก็การใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ EPS โฟมนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปใช้เช่นกับผนังห้องเย็นนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับหรือทำกั้นจอยนะครับ EPP โฟมก็จะเป็นโฟมประเภทที่ไปทำพวกโมเดลนะครับต่างๆในการขึ้นรูปต่างๆนะครับ XPS โฟมก็จะเป็นโฟมที่ถือว่าดีนะครับก็จะเป็นฉนวนส่วนหนึ่งของฉนวนป้องกันความร้อนอะไรเหล่านี้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำไปใช้นะครับในการทำงานหรือใช้นะครับในการใช้งานของวัสดุที่ถูกต้องหรือที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้งานหรือในการใช้วัสดุต่างๆนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับในวัสดุนะครับที่ผมพูดถึงในส่วนของ EPD นะครับเพราะว่า EPD ที่ทำนั้นนะครับมันจะมีวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนะครับการนำ EPD มาใช้ในงานก่อสร้างนั้นมันจะเป็นเรื่องของความหนาแน่นที่มันจะมีความแตกต่างเป็นความหนาแน่นที่เหมาะสมคือนุ่มที่ผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในนะครับอันนั้นจะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับเพราะการนำไปใช้ในการก่อสร้างนั้นก็จะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเลือกใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั่นเองนะครับเพื่อให้การใช้วัสดุนั้นเป็นไปตามขั้นตอนหรือเป็นไปตามแนวทางของการใช้วัสดุที่ดีนะครับหรือที่ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ EPD ส่วนหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงนะครับก็จะใช้เช่นเราสามารถใช้แทนทรายทำไมถึงเอาใช้ EPD ใช้แทนทรายได้ทรายนั้นเราใช้ในการถมที่เราถมยกระดับข้อดีคือ1 นะครับมันหาซื้อง่ายแต่มันมีข้อจำกัดคือน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะน้ำหนักของทรายนั้นสูงการเก็บความชื้นก็จะเยอะทรายเมื่อเจอน้ำก็จะไหลไปตามน้ำแล้วเวลาที่เราจะถมทรายเพื่อให้มันเต็มพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องถมทรายลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่เพื่อให้มันเกิดความหนาแน่นนะครับพอมันต้องเอาน้ำใส่เพื่อให้เกิดความหนาแน่นนะครับมันก็จะถึงจะมีการยุบตัวแล้วแน่นน้ำที่อยู่ในทรายนั้นมันก็จะเป็นบ่อเกิดของความชื้นเห็นไหมครับมันก็จะมีที่ไปที่มาของมันนะครับหนักความชื้นนะครับแต่มันสะดวกถ้าเราไม่ใช้ทรายเราก็จะใช้ดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่สามารถเอาไปถมนะครับถมดินให้แน่นนะครับแล้วดินถ้าจะถมนั้นก็ต้องทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อให้มันแน่นและยุบตัวถ้าไม่ทิ้งเวลานะครับพอใช้งานไปต่อไปนะครับมันจะเกิดการยุบตัวเองตามธรรมชาติก็จะกลายเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้น EPD ถึงเป็นทางเลือกในการนำมาซึ่งการใช้นะครับในส่วนของนำไปถมแทนทราย EPD นั้นเราสามารถต้องการหนุนขึ้นตามความหนาได้เช่นหนา2นิ้ว3นิ้วนะครับหรือหนาสุดนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเคยถมหนาเป็นเม็ดก็ได้แต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายของมันนะครับมันจะสูงกว่าการใช้ทรายนะครับ EPD ในการใช้ EPD ในการถมนั้นนะครับมันจะสูงกว่าการใช้ทรายค่าใช้จ่ายนะครับคือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าใช้ทรายค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าใช้การใช้ดินนะครับแต่ข้อดีคือ1ทำงานเร็วเราต้องการความหนาเท่าไหร่เราสั่งตัดตามความหนาถ้ามันหนาไม่พอตามที่ผลิตได้เราก็จะมาซ้อนกันเพราะแผ่น EPD นะครับมันจะผลิตได้หนาสุดคือ60 เซนกว้างสุดคือ1.20 เมตร ยาวสุดคือ6เมตรถ้าพื้นที่มากกว่านี้เราก็สามารถซ้อน2ชั้น3ชั้นกี่ชั้นก็ได้หรือเราจะเอาแผ่นบางๆมาซ้อนกันก็ได้ข้อดีของมันคือมันไม่ยุบตัวไม่ไหลตามน้ำไม่เก็บความชื้นนี่คือข้อดีแล้วก็การนำไปใช้นั้นสะดวกยกมาก็ตั้งนะครับหลังจากให้มันเสมอเสร็จปั๊บนะครับเราก็สามารถวางไวเมทหนุนลูกปูนหรือวางด้วย GFRP นะครับหนุนลูกปูนเสร็จเราก็สามารถที่จะเทคอนกรีตได้และถ้าให้ดีในการยึดเกาะเราก็สามารถทาน้ำยาวางเหล็กให้เสร็จเรียบร้อยหนุนลูกปูนให้ได้มาตรฐานทาน้ำยาเสร็จปุ๊บสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาถึงเทจบนะครับรวดเร็วไม่ยุบตัวได้ความสูงน้ำหนักก็จะลดลงทราย Q1 ก็ประมาณ 1,000 กว่ากิโล 1,700 กิโลนะครับ EPD มวลเบา Q1 ก็ประมาณ20กว่ากิโลเห็นไหมครับความแตกต่างของมันนะครับก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเยอะต่างกันเยอะนะครับตีว่า Q1 ก็ไม่เกิน30โลนะครับแต่ทราย Q1 เนี่ย 1,700 โลนะครับน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงได้มากกว่าความแข็งแรงได้สูงกว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การนำไปใช้นะครับการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเลือกใช้อย่างไรถูกต้องวิธีการและขั้นตอนเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านท่านจะได้วิธีการท่านจะได้ขั้นตอนในการใช้วัสดุที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเราใช้เริ่มต้นคือใช้หนุนพื้นแทนทรายแทนดินแทนหินนะครับข้อดีมีมากข้อเสียคือราคาแพงนะครับแต่เราต้องเลือกว่าระยะยาวเราต้องการอะไรแพงวันนี้คุ้มวันหน้าถูกวันนี้จ่ายเพิ่มวันหน้าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนอกจากการที่เราไปใช้ในการหนุนพื้นแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับพูดถึงการแนะนำวัสดุกันสักนิดก็แล้วกันนะครับเราสามารถใช้ทำเป็นผนังแทนอิฐเป็นวัสดุทางเลือกครับเราเคยใช้อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาวันนี้เรามีวัสดุทางเลือกคือ EPD มวลเบานะครับที่ผมเทียบกับพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วความแข็งแรงมันจะเกิดหลังจากการฉาบอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาเมื่อก่อเสร็จต้องมีการฉาบ EPD มวลเบาติดตั้งเสร็จต้องมีการฉาบนะครับมาทำเป็นผนังหลังจากฉาบเสร็จนะครับซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งมันก็จะมี UN มีกาวนะครับมีน้ำยาประสานมีตาข่ายไฟเบอร์ประกอบกันเป็นผนังเสร็จเรียบร้อยฉาปูนเสร็จเรียบร้อยความแข็งแรงเทียบเท่าอิฐแน่นอนครับความแข็งแรงเทียบเท่าเผลอๆอาจจะแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำไปการยึดเจาะเกาะแขวนทำได้ตามปกติเหมือนอิฐเลยครับเราจะแขวนแอร์แขวนทีวีแขวนพัดลมแขวนนาฬิกาแขวนกรอบรูปท่านจะแขวนอะไรบิ้วอินอะไรทำได้หมดเลยครับไม่มีข้อจำกัดนะครับพุกที่ใช้ก็จะเป็นพุกประเภทพุกสำหรับอิฐมวลเบาที่เป็นพุกเหล็กเพราะจะยึดเจาะมีข้อควรย้ำเตือนคือเวลาเจาะนะครับให้ใช้ดอกสว่านเล็กกว่าพุกเบอร์หนึ่งมันจะทำให้การยึดเจาะแน่นหรือปัจจุบันถ้าเราจะยึดเจาะพวกนี้นะครับเราเลือกใช้สกรูยิงคอนกรีตที่ไม่ต้องเจาะฝังพุกได้มีนะครับมันจะเป็นสกรูนะครับที่ยิงไปในคอนกรีตแต่ถ้าเป็นคอนกรีตเก่าเนี่ยครับก็ต้องเจาะนะครับเพราะผมเคยทดลองแล้วนะครับคอนกรีตที่มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับมันจะก็เรียกว่ามันจะเจาะไม่เข้าต้องเจาะนำนะครับเจาะนำรูเล็กๆนะครับแล้วถึงจะใช้สกรูแบบนี้ยิงเข้าไปนะครับเพราะสามารถติดตั้งได้ท่านลองไปดูใน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็จะมีคลิปพวกนี้นะครับที่โพสต์ไปแล้วก็เป็นโพสต์จากหน้างานเห็นนะครับท่านจะเห็นหน้างานดิบๆนะครับให้เห็นนะครับบางครั้งถ้าไปเห็นหลังจากสร้างเสร็จบางทีท่านแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับอันนั้นเราใช้ทำผนังนะครับมีความแข็งแรงข้อดีคือ1ความแข็งแรงเทียบเท่าอิฐข้อดีข้อหนึ่งคือน้ำหนักเบากว่าอิฐครับผนังอีพีดีมอนเบาฉาบปูนแล้วหนักประมาณ 50-60 กิโลต่อตารางเมตรผนังอิฐมวลเบาฉาบปูนแล้วหนัก 90-120 กิโลต่อตารางเมตรอิฐมอนหนัก120กิโลต่อตารางเมตรท่านเลือกเอาเองลดภาระให้กับโครงสร้างด้วยการลดน้ำหนักของผนังมันก็จะทำให้โครงสร้างของเราสามารถที่จะทำโครงสร้างที่ไม่ต้องใหญ่มากนักแต่ฐานรากอย่าประหยัดครับ เพราะฐานรากนั้นมันคือสิ่งที่รับทั้งหมดของบ้านทั้งหลังให้ความสำคัญกับฐานรากอย่าลดเพราะการลดอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ะนะครับอันนั้นคือเราใช้ EPD บนเบาในการทำผนังนอกจาก EPD บนเบาในการทำผนังแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่ EPD เหมาะมากเลยคือใช้เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาหรือใช้เป็นฉนวนกันความร้อนบนหลังคาเก่าอยู่ที่ว่าบ้านท่านบ้านใหม่หรือบ้านเก่าถ้าบ้านใหม่เราสามารถเอาแผ่น EPD บนเบานะครับไปติดใต้หลังคาได้ไม่ว่าหลังคาของท่านจะเป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่หลังคาเมทัลชีทหลังคากระเบื้องคอนกรีตสามารถใช้แผ่นนะครับ EPD บนเบานี่แหละครับเป็นฉนวนอยู่ใต้หลังคาได้นะครับสามารถนำแผ่นนะครับไปติดกับนะครับโครงหลังคาติดที่แปรนะครับติดกับแปรใต้หลังคานะครับป้องกันความร้อนอย่างดีอันนี้กรณีบ้านใหม่แต่ถ้าเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้แผ่น EPD มวลเบาไปทำเป็นหลังคา3ชั้นทริปเปิลรูฟทำไมถึงเป็นหลังคา3ชั้นเพราะชั้นที่1คือหลังคาเดิมชั้นที่2คือ EPD มวลเบาที่เป็นฉนวนกันร้อนและลดเสียงชั้นที่3คือเมทัลชีทท่านจะได้ทั้งป้องกันความร้อนและแก้ปัญหาเรื่องรั่วสำหรับหลังคาเก่าหลังคาเก่านะครับใช้มานานๆอาจจะรั่วตรงโน้นแตกตรงนี้นะครับหยดตรงนั้นเราติดตั้งระบบนี้นะครับแก้ได้เรื่องรั่วแก้ไขได้หายขาดเรื่องร้อนลดลงแน่นอนนะครับหลายที่ที่ติดตั้งแล้วนะครับลดความร้อนลงมาชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งของการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สมบูรณ์นะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการได้นะครับไม่ว่าจะฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือจะฟังทางเว็บไซต์นะครับ www.97qfm.com นะครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าส่งเสียงตามสายเนี่ยท่านก็จะฟังได้2ช่องทางหลักก็คือทางวิทยุและทางเว็บไซต์แต่ถ้าวันไหนนะครับที่เป็นการจัดรายการนะครับรายการสดผ่านระบบนะครับที่ผมถ่ายทอดสดนะครับก็ฟังได้ทั้งวิทยุเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานรวมทั้งทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็ฝากติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างนะครับจริงๆวันนี้นะครับในการสร้างบ้านนอกจากผนังที่เราใช้คืออิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบาแล้วนะครับมันยังมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอิฐบล็อกประสานนะครับอิฐบล็อกประสานอันนี้ต้องยกให้พี่วรรณะนะครับเขาทำเป็นเขาเรียกอิฐประดับมงคลนะครับเป็นการสร้างบ้านนะครับอีกประเภทหนึ่งในการใช้วัสดุที่มาทำเป็นผนังแล้วก็ได้เป็นผนังที่ลดความร้อนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตและนำมาใช้ในงานก่อสร้างนั้นมันมีช่องว่างนะครับมันมีจุดที่ทำให้ลดความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับอันส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตนะครับของทางพี่วรรณะนะครับที่แกผลิตแล้วก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเผื่อใครที่กำลังมองหานะครับก็สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับผมก็จะก็เรียกว่าประสานกับทางพี่วรรณะแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้วัสดุเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังกันได้นะครับไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมานะครับหรือเราไม่เคยเจอนะครับวันนี้ก็ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่ผมนำเองมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่เราจะนำมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับฟังรายการนะครับวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าบางช่วงนะครับพูดไปด้วยคุยไปด้วยนะครับ แล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับอาจจะมีเสียงกระหืดกระหอบกันสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นำมาพูดคุยกันในรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็ฝากทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ทวนนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามีจัดรายการกันทุกวันนะครับวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยกนานนะครับแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาบางส่วนก็ต้องขออภัยกับทุกท่านด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากฝากทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุที่เราจะแชร์กันนะครับก็จริงๆช่วงนี้นะครับผมก็เรียกว่ามาอยู่ที่สนามบินนะครับก็เตรียมนะครับที่จะเดินทางนะครับเผื่อใครที่ติดตามอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงติ้งหน่องกันบ้างนะครับก็เป็นอีกส่วนนะครับที่วันนี้นะครับก็เดินทางอยู่ที่นี่นะครับก็ติดตามนะครับในช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับเผื่อใครที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันนะครับก็ท่านอาจจะได้ยินเสียงประกาศของสนามบินนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วก็ส่งเสียงมาพูดคุยในรายการนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการเดินทางนะครับไปโน่นไปนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยากฝากนะครับก่อนหมดเวลานะครับก็ขอฝากขออนุญาตฝากนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับฝากเชิญชวนนะครับร่วมบุญกฐินสามัคคีนะครับท่านที่ติดตามนะครับฝากร่วมบุญกฐินสามัคคีได้นะครับก็เป็นกฐินสามัคคีในวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่1พฤศจิกายนนั้นนะครับก็มีทอดกฐินสามัคคีที่ณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเผื่อใครที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับผมเปิดบัญชีนะครับไว้ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี216-3844-926นะครับ216-3844-926นะครับชื่อบัญชีสัญชัยกนานเพื่อทำบุญนะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับก็ร่วมบุญตามกำลังศรัทธานะครับจะกี่บาทก็ได้นะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะครับเท่าไหร่ก็สามารถร่วมบุญได้นะครับร่วมบุญแล้วท่านสามารถส่งนะครับเพราะท่านเข้าไปดูใน Facebook ผมนะครับก็จะเห็นว่ายอดร่วมบุญเท่าไหร่นะครับจะได้รับของที่ระลึกอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็อาจจะเวลานะครับจัดรายการนะครับก็เรียกว่ากะเวลาไว้สำหรับการจัดรายการนะครับก็พอดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างได้นะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับกับผมสัญชัยกนานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษาติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณ และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจ
7: วิเคราะห์สุด
8: ๆฟังสดๆ
7: ประเด็นฮอต
8: หุ้น
7: เศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7 เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34 เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดีอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4 โมงเย็นของวันนี้เลยล่ะค่ะโดยในชั่วโมงที่2นะคะคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะคุณรัชกรก็หายดีแล้วนะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วไม่สบายเนาะแล้วก็เลยไม่ได้มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟัง SMS นะคะ4838133นะคะฝากข้อความเอาไว้ได้ค่ะแต่จะได้ช่วงท้ายรายการนะคะคุณณัฐกรกับคุณนาสิทธิ์ก็จะตอบคำถามที่ถามเอาไว้ให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนต่างชาติเรียกว่าขายหุ้นแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะขายหุ้นไทยเยอะนะคะแล้วก็ดัชนีหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงมาเยอะแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจดีๆก็เดี๋ยวช่วงชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเป็นช่วง Investment Talk เนี่ยคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็ฟังคุณรัชกรคุยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ SMS 4838133นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็กดมาที่ SMS นี้นะคะหรือไม่อีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังก็คือพิมพ์ข้อความเข้ามานะคะส่งมาที่เพจ Facebook นะคะก็คือของสถานีก็จะเป็น QFM นะคะก็คลิกก็เป็นที่ทางเจ้าหน้าที่สถานีเจ้าหน้าที่รายการเนี่ยนะคะเป็นคนจัดอันเนี้ยเอาไว้ให้นะคะว่ามีอะไรก็จะได้พูดคุยกันแหละนะคะก็ในรายการเนี้ยได้เลยนะคะก็ตามเนี้ยนะคะส่งไปที่เพจ QFM นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือที่เพจนะคะเพจ Facebook เซียนเศรษฐกิจนะคะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเราได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังก่อนนะคะคุณผู้ฟังเรียกว่าเปิดรายการนะคะก็ให้ข้อมูลอันเนี้ยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทราบดีแล้วแหละนะคะแต่ก็ยังอยากจะบอกกันย้ำๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์นะคะก็จะติดต่ออะไรมาทางนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในชั่วโมงแรกก่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์นะคะผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะน้ำท่วมนะคะกระทบไปนะคะทางด้านของอุตสาหกรรมนะคะเป็นอย่างไรในด้านของภาคเกษตรเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็ติดตามสถานการณ์เนี้ยกันมาตลอดนะคะในเมื่อวานนี้ที่มีรายการนะคะเราก็พูดคุยกันเรื่องนี้พูดถึงราคาไข่มันก็แพงอาหารมันก็แพงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันทำให้พื้นที่ภาคเกษตรหลายๆพื้นที่เนี่ยเสียหายไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเชิญคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกับเรานะคะก็ดูซินะคะว่าสถานการณ์นี้นะคะก็จะกระทบนะคะมากน้อยแค่ไหนก็ได้ยินว่ากระทบมากแต่ว่ากระทบมากแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์สุรพงษ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
0: ค่ะอาจารย์รบกวนถามเลยละค่ะว่าน้ำท่วมเนี่ยค่ะกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์มากน้อยขนาดไหนคะ
1: ถ้าพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเราต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพราะว่าทางคนงานก็เดินทางมาไม่ได้ในช่วงแรกๆแต่มาตอนหลังเนี่ยมันเรื่องของชิ้นส่วนที่ทางเขาเรียกอะไรนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่น้ำท่วมมากนั่นนะมันก็ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งอยู่ในนิคมนั่นนะค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ตั้งมานานแล้วส่งพวกชิ้นส่วนให้กับรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์สันดาปภายในนะครับก็ทำให้เมื่อน้ำท่วมเขาก็ผลิตไม่ได
0: ้ครับ
1: มันก็เลยทำให้โรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตได้ก็เลยต้องมีการประกาศหยุดปิดชั่วคราวนะครับก็บางแห่งก็จนถึงวันที่เนี่ยจนถึงวันนี้ใช่ไหมแล้วบางแห่งก็เห็นบอกว่าวันจันทร์นี้ก็น่าจะเปิดได้แล้วเพราะว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าน้ำแห้งตรงนี้ก็ทางพวกโรงงานผลิตชิ้นส่วนก็เริ่มทำความสะอาดสำรวจความเสียหายของเครื่องจักรอะไรต่างๆความจริงตอนน้ำท่วมนี่ก็มีการส่งพวกโมที่จะผลิตชิ้นส่วนอะไรมาในบางแห่งที่ว่าน้ำท่วมไม่ถึงนี่นะครับเพื่อจะเตรียมว่าถ้าหากว่าท่วมนานเขาก็จะไปใช้โรงงานอื่นที่จะผลิตนะแต่บังเอิญตอนนี้มันก็หายท่วมแล้วก็กลับไปผลิตได้ตามปกติก็คิดว่าวันจันทร์วันที่12บางแห่งก็คงจะเปิดแล้วนะแต่ว่าการได้รับชิ้นส่วนคงจะได้รับไม่เต็มที่บางแห่งก็เห็นว่าวันที่13ก็จะหยุดราชการใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มวันที่14ก็ได้ครับก็แล้วแต่แผนการผลิตของแต่ละโรงงานเขาครับ
0: แต่ว่าที่แต่ละโรงงานนะคะ
1: ทีนี้
0: มันจะทำให้การคือรายการผลิตมันเดินเครื่องไม่ได้เลยแหละใช่ไหมต้องหยุดไปเลยเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายสักขนาดไหนนะคะเป็น
1: มันก็ทำให้ที่ผ่านมาเรียกว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนกันยายนที่มีน้ำท่วมอันนั้นก็คนเดินทางไม่ได้นะแต่พอมาต้นเดือนตอนนี
0: ้
1: ของเดือนนี้ก็พวกชิ้นส่วนก็โดนน้ำท่วมก็ผลิตไม่ได
0: ้
1: หรือบางใช่ครับบางโรงงานก็ผลิตได้แต่ว่าบางขนส่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าวันซึ่ง10กว่าวันนี้ถามว่าเมื่อน้ำหายท่วมแล้วพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนกลับมาผลิตได้ตามปกติก็คงจะฟื้นเรียกว่าถ้าเขาผลิตได้เต็มที่หรือเพิ่มการผลิตชดเชยจากที่ว่าตอนน้ำท่วมทางโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ก็สามารถที่จะผลิตชดเชยได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ผลิตน้อยอยู่แล้วจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ถึง3ล้านคันเพราะเราเคยผลิตได้ถึง2ล้าน4แสนคันมาแล้วในปี 2555-56 ตอนนั้นคงจำได้นะตอนรถยนต์คันแรกเราก็สามารถผลิตได้ถึง2ล้าน4จากกำลังการผลิตถ้าเราผลิตได้เต็มที่2กะ3กะอะไรงั้นเราก็สามารถที่จะผลิตได้ถึง3ล้านคันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาที่จะผลิตชดเชยก็อยู่ที่ทางผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถที่จะผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงที่เขาหยุดไปได้เร็ววันแค่ไหนแต่ถึงแม้ว่าเดือนนี้เขาจะผลิตชดเชยได้ไม่ครบแต่เดือนหน้าพฤศจิกายนธันวาคมก็คงผลิตได้ตามปกติหรือเพิ่มมากขึ้นจากเดิ
0: ม
1: ซึ่งอันนั้นก็ส่งให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ก็สามารถผลิตชดเชยได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของกำลังการผลิตครับ
0: ค่ะอาจารย์ครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือทางโซนตะวันออกแล้วก็นิคมอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำผลิตชิ้นส่วนด้วยแล้วก็แม้แต่โรงงานใหญ่อย่างเช่นชื่อก็โตโยต้าก็อยู่ทางโซนนู้นอะไรเงี้ยนะคะก็โดนไปด้วยแต่เห็นบอกว่าในพื้นที่อื่นจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ที่ผลิตชิ้นส่วนก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอคะเห็นบอกมีตั้งเป็น10กว่าจังหวัดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีบ้างอ่ะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ส่งผลถึงทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ถึงได้หยุดการผลิตไปชั่วคราวจนถึงวันเนี้ยนะฮะแล้วก็บางแห่งก็อาจจะถึงวันที่13 ครับก็13ก็ถือวันหยุดเขาก็ประกาศว่าจะหยุดถึงวันที่12อะไรอย่างนี้นะฮะครับ
0: ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอกลับมาเริ่มเดินเครื่องได้ใหม่ผลิตได้ใหม่แล้วก็ผลิตชดเชยในส่วนที่หยุดไป10วันบ้าง20วันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่กระทบต่อเรื่องของออเดอร์ส่งออกหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เดือนนี้คงมีผล
0: มีเหรอ
1: มีผลในเรื่องของการส่งออกครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ค่ะมีค่ะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็ปลาเข้ามาเกือบจะครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางผู้ผลิตชิ้นส่วนเขาเร่งการผลิตและส่งมอบให้กับทางผู้ผลิตรถยนต์เราก็สามารถที่จะผลิตได้นะสมมติว่าถ้าเขาชดเชยจากที่เขาค้างส่งเรามาครึ่งเดือนนั้นถ้าเขาสามารถเร่งการผลิตชดเชยได้เราก็จะมีรถยนต์ที่พร้อมจะส่งออกแต่มันอยู่ในช่วงของปลายเดือนเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งออกได้ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปส่งในเดือนหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะส่งได้น้อยลงแต่พอถึงเดือนหน้ากับเดือนหน้าเป็นเดือนพฤศจิกายนก็คงส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งโดยปกติเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นเดือนที่ส่งออกได้มากเพราะว่าเดือนธันวาคมก็จะมีวันหยุดเยอะแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะสั่งให้ไปสต็อกเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนนี่ก็จะเป็นการผลิตและส่งออกได้เต็มที่ครับ
0: คิดเยอะอยู่แล้วแต่เราก็จะน่าจะเจรจาคุยกันได้ไม่เสียค่าปรับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับเดือนตุลา
1: ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าปรับค่าอะไรนะก็อยู่ในข้อตกลงแต่ละรายก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเขาจะมีข้อตกลงกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าจะต้องส่งมอบชิ้นส่วนรุ่นนี้รุ่นนั้นเท่าไหร่อะไรนี้ซึ่งก็จะมีการยืนยันใน3เดือนล่วงหน้าครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องพวกแผงวงจรหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องมีปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะมันชื้นมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับก็เรื่องของชิ้นส่วนเนี่ย
0: คุณภาพ
1: มันขาดชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องครบนะแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะผลิตเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วแต่ถ้าขาดชิ้นเล็กๆเช่นในปี2554ขาดวิทยุขาดเครื่องปรับอากาศขาดไอ้เซฟตี้เบลต์พวกนี้ก็ส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ได้เพราะว่าไม่ครบนะทางที่รถเราลงทุนไปแล้วหลายแสนบาทพร้อมแล้วที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแต่โรงงานที่ผลิตพวกนี้วิทยุหรือเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
1: ส่งมอบไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขาโดนน้ำท่วมเราก็ส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ได้นะตอนนั้นก็มีการสั่งจากเมืองนอกเข้ามาแต่ ปรากฏว่าเขาเรียกทางด้านขนส่งทางด้านอากาศเองก็เต็มไปหมดครับพวกผู้ผลิตชิ้นอะไรพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรสินค้าอื่นๆเขาก็จองมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็โอ้โหวุ่นวายกันมาก
0: ไม่มีตู้
1: ครับอันนั้นทางเรือใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็จะ
0: ทาง
1: แอร์เฟรทแอร์เฟรทก็โอ้โหจองกันเยอะมากเหมือนกันใช่ครับครับถ้าของหนักก็จะมาทางเรือนะครับซึ่งเรือก็จะใช้เวลานานโดยส่วนใหญ่ก็จะมาทางแอร์เฟรทครับ
0: แต่ครั้งนี้ยังคงไม่ถึงท่านจะต้องไปสั่งจากเมืองนอกใช่ไหม
1: อ๋อไม่ถึงครับอันนั้นมันโหเป็นเดือนเลยใช่ไหมคงจำได้แต่อันนี้ประมาณสักเท่าไหร่ สิบวัน
0: สิ
1: บกว่าวันใช่ใช
0: ่ก็ถือว่า
1: พอทำเนา
0: ทำเนานะคะ
1: ครับ
0: อย่างนี้มันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อไปนะคะเพราะว่ามันดูว่าน้ำจะท่วมทุกปีนะคะอาจารย์แบบนี
1: ้แต่ปีนี้แปลกไปท่วมทางตะวันออกทำไมครับ
0: ค่ะนะ
1: ครับปี54ท่วมทางภาคกลางครับอยู่ทางด้านสายเจ้าพญาเป็นหลักนะครับ
0: ค่ะปีนี้มาเจอตะวันออกเนาะปี54ไม่เจอนะคะตะวันออกค่ะแหมแจ็คพอตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยนะมีการคุยกันไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องเตรียมการรับมือกันยังไงบ้างหรือว่าจะต้องให้รัฐบาลช่วยอุดหนุนอะไรยังไงบ้างนะคะ
1: ก็รอความชัดเจนของความเสียหายว่ามันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการสำรวจเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะได้ทำเรื่องซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมก็ให้พวกสมาชิกเนี่ยนะฮะกับทำการสำรวจดูความเสียหายว่ามีอะไรเท่าไหร่จะขอความช่วยเหลืออะไรจากทางภาครัฐเท่าไหร่ครับกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ
0: โดยเฉพาะพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็น SME นะคะอาจารย์น่าจะหนักนะ
1: ใช่ครับครับ
0: มีจำนวนเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เห็นว่าก็อยู่ในช่วงเห็นตอนแรกก็อยู่ที่ประมาณ 5-6,000 ล้านบาทอันนี้เบื้องต้นนะแต่ว่ามันก็นานขึ้นมาอีกกว่านั้นก็กำลังรอว่าเมื่อน้ำแห้งแล้วการสำรวจก็คงจะเกิดขึ้นแล้วก็คงจะรายงานมาทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะอย่างมีสำนักวิจัยบางที่เขาประเมินนะคะอาจารย์เขาบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายเป็นตัวอุตสาหกรรมเลยเป็นหมื่นล้านแล้วก็กระทบเศรษฐกิจเป็นแสนล้านเลยขนาดนั้นเลยนะคะอาจารย
1: ์ก็อันนั้นก็คงรวมทั้งสินค้ารวมทั้งชาวบ้านอะไรต่างๆที่เขาต้องซ่อมแซมบ้านของเขาก็เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าฟังดูตรงนี้แต่ก็ทางภาครัฐก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วนเนี่ยเมื่อเช้ามั้งรู้สึกจะมีรายงานว่าได้ช่วยเหลือเงินไปบ้างแล้วในบางพื้นที่ที่ว่าน้ำท่วมเกินกี่วันนะ10วันใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยครับอันนี้ทางรัฐก็ได้ช่วยเป็นเงินสดไปแล้วนะครับอันนี้ก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ช่วงหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะแล้วที่ทางสภาอุตสาหกรรมมีจะขอเป็นเรื่องให้ช่วยเรื่องของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังจะผลักดันอยู่ไหมคะมันจะช่วยได้ไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายภาครัฐก็อยากจะให้มีโครงการตรงนี้อยู่เพื่อที่จะลดเรื่องมลภาวะนะแล้วก็เพราะว่ารถเก่าพวกนั้นมันก็กินน้ำมันมากแล้วก็ยังปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างเยอะยิ่งพวกอายุ20ปีขึ้นไปตอนนั้นก็ใช้อะไรยูโร1ยูโร2กันใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะปล่อยพวก PM 2.5 ค่อนข้างมากแล้วก็กินน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้มาแลกเปลี่ยนขับรถใหม่ซึ่งจะปล่อยพวก PM 2.5 น้อยลงการบริโภคน้ำมันก็น้อยกว่าด้วยเพราะว่าเขาก็มีการปรับปรุงคุณภาพรถว่า1ลิตรวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ว่าเครื่องยนต์ก็เล็กลงนะจากตรงนี้ก็จะเป็นทางภาครัฐก็อยากจะให้มีแต่มันก็อยู่ที่การที่จะหาข้อยุติเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงด้วยนะครับว
0: ่
1: าแล้วก็ถ้าจะแลกรถใหม่แล้วรถเก่าควรจะมีราคาเท่าไหร่อย่างไรเป็นรถรุ่นไหนปีไหนนะครับแล้วก็มาแลกรถอะไรครับ มันต้องหารือกันก
0: ็
1: กำลังศึกษากันอยู่นะครับ
0: ค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันคือกำลังซื้อคนมันยิ่งถดถอยที่อีกที่มาเจอน้ำท่วมด้วยนะคะอาจารย์เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรเงี้ยกำลังซื้อก็ถดถอยถ้ามีโครงการแลกรถเก่าเอารถเก่ามาแลกอะไรก็น่าจะเหมือนกับไปกระตุ้นให้เขาอยากแลกมากขึ้นละโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่โดนน้ำท่วมกันเยอะแยะมากมายคงจะอยากเอาไปแลกนะคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้ถ้าเอารถน้ำท่วมมาแลกไอ้ตัวนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขตรงอะไรยังไงครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในรายละเอียดต่างๆว่าจะทำยังไงขึ้นกับงบประมาณของทางภาครัฐด้วยนะครับและอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาอันนี้ผมก็จำได้ว่าผมก็พูดมาหลายปีตอนที่PM 2.5 ตอนนั้นระบาดกันมากใช่ไหมที่ส่งผลให้ผู้ประกาศข่าว เวลาน้ำมูกไหลนั่งรถมาแล้วก็น้ำมูกเป็นเลือดอะไรอย่างนี
0: ้ผมก็เป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเนาะ
1: ตอนนั้นก็เราก็เสนอภาครัฐว่าน่าจะมีการเปลี่ยนโอ้ยตั้งกี่ปีมาแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่สำเร็จครับก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงไงแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีเรื่องอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากครับก็เป็นความคิดแต่ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นปัญหาอยู
0: ่
1: ครับ
0: นะแต่ข้อสำคัญก็คือถ้ารถเก่ามาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนไปเก็บที่ไหนเหมือนกันนะพ่ออาจารย
1: ์ตามหลักการก็คือรถเก่าพวกนี้ต้องทำลายเลยไม่ให้มาวิ่งบนท้องถนนเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถเก่าที่อายุมากๆอย่างที่พูดกันนะว่ามันปล่อยมันใช้ยูโร1ยูโร2อะไรปล่อยพวกมลพิษค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เมื่อเอามาเปลี่ยนเป็นรถใหม่แล้วต้องทำลายไปไม่ให้วิ่งอยู่บนท้องถนนเลยครับ
0: ค่ะก็ทำลายไปซะเป็นซากเป็นอะไรไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้แต่ว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะอาจารย์แต่ตอนนี้เนี่ยคือเราก็เห็นความเสียหายของรถเยอะนะคะตั้งไล่มาตั้งแต่หัดใหญ่น้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้วแล้วก็ไล่มาถึงตอนนี้ด้วยความคิดว่ามันจะกระตุ้นทำให้เกิดยอดซื้อ

0: แพงขึ้นต
1: ั
0: ้งแต่คุณทรัมป์กับทางอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์มันก็ทำให้ราคาน้ำมันตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับผมจำได้ตอนนั้นผมเติมแก๊สโซฮอล์95จาก29บาทกว่าตอนนี้ประมาณ40บาทแล้ว
1: 40กว่า
0: ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มันก็ทำให้คนก็หันไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมีนาคมครับเพราะว่าเดือนมีนาคมจะเห็นว่ายอดจองในงาน Bangkok International Motor Show ของคุณประจินยอดจองเกิน 100,000 กว่าคันแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งนั่นน่ะเป็นการจองรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าน้ำมันมันแพงแล้วฮะเห็นมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาต้นเดือนครับคนก็หายไปซื้อแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นมันก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาราคาถูกด้วยครับอันนี้ก็เลยทำให้คนซื้อกันมากขึ้นทีนี้เมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งน่าดีใจว่าคนไทยเรานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะได้ลดการนำเข้าพวกน้ำมันที่มีราคาแพงอยู่แล้วซึ่งรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะให้ลดการใช้พวกน้ำมันเพื่อที่จะไม่ต้องเสียดุลการค้าสั่งนำเข้ามามากแต่ที่น่าสังเกตก็คือยอดรถจดทะเบียนแสนกว่าคันแต่ว่าเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยน้อยกว่ากันเยอะมากคือเรียกว่านำเข้ามาประมาณ 60% แต่ว่าผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยขายแค่ 40% เท่านั้นเองน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเนี่ยก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะว่าอันนี้ก็เกิดความไม่เป็นธรรมกับทางผู้ผลิตในประเทศครับเพราะเขาก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจของเราจ้างแรงงานคนไทยให้มีงานทำแต่โดนรถยนต์นำเข้าราคาถูกมาแย่งตลาดแย่งการผลิตไปอย่างนี้ครับก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลต้องพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีว่าทำอย่างไรให้คนให้รถยนต์นำเข้ามาเนี่ยไม่ถูกมากจนทำให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเสียหายมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็คงจะอีกนานเพราะว่าพูดเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันความพูดเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกัน
0: ค
1: ่ะแต่อาจารย์คะแต่ก็มีแหละพอตอนต้นปีพอเจอเรื่องของสงครามอิหร่านนะฮะแล้วก็เลยทำให้ยอดซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่พอมาถึงวันนี้แล้วเห็นสภาพน้ำท่วมรถจมน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าเยอะซะด้วยที่เสียแล้วมันขนาดนี้มันคงจะ เสียทั้งคันนะคงแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะทำให้กระทบกับตลาดรถ EV เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยไหมคะคิดว่าน่าจะกระทบ
0: ตอนนี้เรายังไม่ได้รับเรื่องนะได้รับข้อมูลว่ารถยนต์ไฟฟ้าเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือรถยนต์สันดาปภายในเสียหายมากแค่ไหนนะเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้เท่าที่รู้กันก็คือมันก็มีรถยนต์ที่ทั้งไฟฟ้าทั้งไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าก็สตาร์ทไม่ได้ก็คือรถตายในน้ำท่วมใช่ไหมซึ่งเป็นรถยนต์ราคาแพงก็มีครับดังนั้นเพราะว่าการออกแบบรถยนต์เนี่ยโดยปกติบริษัทรถยนต์ก็จะพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการไม่ซดน้ำมันให้มากเพราะฉะนั้นการออกแบบก็จะให้มีการรูดลมตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อที่จะให้กินน้ำมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นบางยี่ห้อก็จะมีการออกแบบให้ข้างหน้าเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยจะต่ำลงซึ่งมันก็จะส่งผลให้ทางด้าน

0: ไอดีคือช่องทางอากาศเข้าเนี่ยมันต่ำนะซึ่งอันนี้ทราบว่าเจอน้ำท่วมซึ่งเขาออกแบบมาก็เพื่อที่จะขายในภาวะปกติไม่ได้มาออกแบบเพื่อมาวิ่งในน้ำท่วมครับไอ้ตรงนี้มันก็จะเห็นว่าทำไมน้ำเข้าไปง่ายก็เพราะว่าการออกแบบเขาออกแบบมาเพื่อที่จะวิ่งในเวลาปกติไม่ใช่มาวิ่งในลุยน้ำครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังประเมินไม่ได้ใช่ไหมคะว่าจะกระทบความเชื่อมั่นในตลาด EV อะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ผลสำรวจยังไม่ออกมา
0: ครับ EV บางรุ่นก็เห็นเขาวิ่งได้ดีก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะจากประสบการณ์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าวิ่งในน้ำหรือว่าถ้าจมแช่อยู่ในน้ำนาน
1: ๆ
0: พวกที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยก็อาจจะมีการรั่วซึมหรือ มีทางให้น้ำเข้าไปได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แร่ลิเธียมกับน้ำก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็มีทางที่จะพยายามให้รถของเขาเนี่ยหลีกเลี่ยงจากน้ำให้มากที่สุด
1: จะ
0: เว้นแต่พวกที่ว่าไม่สามารถที่จะนำรถจนไฟฟ้าของเขาเนี่ยพ้นจากน้ำได้ไอ้ตรงนั้นก็คงได้รับความเสียหายไปนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าบริษัทประกันจะรับผิดชอบไรมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับข้อตกลงในกรมธรรม์ครับ
1: ค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์ได้ค่ะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะที่มาช่วย อธิบายให้เราฟังค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันอีกค่ะอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้นะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะก็เรื่องรถนะคะคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะก็มาคุยกับเรานะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แหละนะคะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รถ EV นะมันตัวแบตนะคะมันก็เป็นเรียกว่าหัวใจสำคัญด้วยนะคะแล้วก็มันอยู่ใต้ท้องรถด้วยแล้วก็โดนน้ำด้วยก็ลำบากเหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าจะแก้ไขกันอย่างไรต่อไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆยังมีนะคะภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่กระทบอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วค่อยมาคุยกันค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: ย อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: กลับมาอีกช่วงนะคะคุณผู้ฟังกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็14:45แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็จะคุยกับคุณปราโมชเจริญสินนะคะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะคะก็ท่านอยู่ในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปราโมชกันเลยค่ะสวัสดีคุณปราโมชค่ะคุณประโมทสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณประโมทยังอยู่ในสายไหมคะน้องเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดูนะคะอาจจะเป็นสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวน้องเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายคุณประโมทใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าน้ำก็ท่วมนะคะในหลายพื้นที่เลยนะคะไล่มานะคะหลายที่นะคะตั้งแต่เหนือลงมานะคะแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เข้าหน้าฝนแล้วก็ภาคกลางเราเองนะคะก็หลายพื้นที่ก็โดนน้ำท่วมไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของข้าวนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าแหมมันจังหวะนะคะเป็นเรื่องของข้าวนาปีซะด้วยนะคะข้าวนาปีเนี่ยนะคุณผู้ฟังเขาก็จะเก็บเกี่ยวกันนะคะปลูกกันเนี่ยในเดือนพฤษภานะคะแล้วก็มาเก็บเกี่ยวแถวๆนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเดือนตุลาคมนะคะไปกันยาต้นตุลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เข้าสู่ฤดูนาปรังนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบความเสียหายกันพอสมควรเลยนะคะว่าจะทำยังไงกันดีกับเรื่องของเกษตรกรเรื่องของข้าวนะคะเรื่องข้าวเนี่ยนะคะเห็นบอกมาเหมือนกันนะคะคุณฟังมีรายงานนะคะว่ากระทบนะคะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็มีการประเมินในเบื้องต้นนะคะว่าจากกรณีที่เกิดน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็ทำให้การผลิตข้าวนาปีเนี่ยนะคะเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็คิดเป็น GDP ก็ 0.06% ของ GDP นะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเห็นบอกว่ามีมากกว่า 1.5 ล้านไร่เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันออกนะคะก็โดยเฉพาะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอะไรเหล่านี้นะคะก็น่าจะมีปัญหานะคะว่าได้รับผลกระทบเยอะนะคะก็จะเห็นว่าจากเชิงเซาปาจีนะคะคุณผู้ฟังถ้าขับรถนั่งรถไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นก็มีท้องทุ่งข้าวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องของเลือกสวนผลไม้อะไรต่างๆนะคะก็จะปาจีนฉะเชิงเซาเนี่ยก็คือมะม่วงอร่อยใช่ไหมสวนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแต่ว่าข้าวก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังจังหวัดอื่นๆอีกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณปราโมทดีกว่านะคะว่าได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณปราโมทค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณปราโมทแหมมันจังหวัดนะคะว่าน้ำท่วมตั้งแต่ปลายกันยามาใช่ไหมคะตอนเดือนกันยามาถึงต้นตุลาแล้วมันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวพอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: แต่ทีนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วหมดมากก็เหลือมันเหลือไม่เยอะแล้วว่า 90% ที่เราเกี่ยวไปก็ตอนนี้น้ำมันเรื่องน้ำผมก็จะพูดเรื่องน้ำเพราะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักผมมีประชุมอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำเนี่ยตอนนี้ก็กระทบเป็นบางส่วนแต่กระทบกับไร่นาน้อยมากตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้เพราะว่าข้าวเราได้เก็บเกี่ยวไว้หมดแล้วอย่างทุ่งรับน้ำอยุธยาอย่างแต่จังเราอย่างพวกนี้ก็เก็บเกี่ยวไว้หมดแล้วเดี๋ยวไม่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายที่เขาบอกว่าจะกระทบ
1: ประมาณ 20% ถ้าจะได้รับผลกระทบแต่ไอ้จังหวัดที่น้ำท่วมมากอย่างเชียงรายอย่างแม่น่านอย่างแพร่อันนั้นเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าพืชข้าวมันเสียหายยังไม่ทันเกี่ยวไงข้าวเข้ามาก่อนอย่างสุโขทัยสุโขทัยก็หมดแล้วข้าวอย่างกำแพงเพชรอะไรพวกนี้ก็คือมันก็เกี่ยวไปก็หมดแล้วสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาอยุธยาหมดแล้วเหลือน้อยก็เหลือประมาณ 10% นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้าวหนีน้ำไม่ใช่ข้าวเปียกข้าวชื้นด้วยใช่ไหมคะเก็บเกี่ยว
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก
1: ็ได้ได้ที่ได้รับความเสียหายก็คือเกี่ยวไม่ได้เลยไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยเพราะว่าน้ำมันทั่วหมดก็มีไปคือส่วนน้อยครับ
0: ซึ่งตรงนั้นก็ได้รับชดเชยไล่รับพันกันไปแล้ว
1: ไร่ละ2,240 บาทคร
0: ับ2,240นะคะ
1: ครับ
0: อืมแต่ว่า
1: แล้วก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรตรงนี
0: ้
1: ก็กับรัฐบาลแล้วกันเอาภาพรวมๆก็ขอขอบคุณตรงนี้แต่ว่าเราก็จะกลัวว่าน้ำเนี่ยอย่านึกว่าเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำมันปล่อยไปมากๆน้ำจะมีผมก็เตือนทางกรมชลแล้วว่าถ้าเกิดว่าน้ำเราตอนนี้เราระบายออกไปมากถ้าหน้าแล้งนี่น้ำไม่มีทำนาก็จะวุ่นวายกันอีกไงใช่ไหม
0: ครับค่ะก็เนี่ยก็เลยก็งงกันบอกบางข่าวบอกว่าก็ไหนว่าน้ำจะแล้งไงทำไมน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะกลายเป็นว่าปัญหาม
1: ันไม่แล้งอย่างที่ก็ว่าเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญอะไรมันไม่ใช่แล้ว
0: ค่ะแต่พอหมดน้ำนี้ไปเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเจอแล้งต่อไปข้าวนาปรังจะทำกันได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูน้ำก่อนดูมันต้องดูปีต่อปีดูหน้าต่อหน้าจะเอาเออนั่นเลยไม่ได้ต้องดูแต่ละครั้งไปก็คงไม่มีอะไรนะ
0: แล้วราคาก็ได้ดี
1: ราคาตอนนี้ราคาดีอยู่8,000กว่าครับ
0: ค่ะ
1: ปุ๋ยก็เริ่มลงยาก็เริ่มลงก็จากการประสานงานของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยผมติดต่อประสานทุกที่เนี่ยว่ามันเอางี้ละกันตอนนี้ก็คงมีอะไรไหมครับเพราะว่าผมมีประชุมอยู่กับผ
0: ู้
1: ว
0: ่
1: า
0: อ
1: ยู่กับผู้ว่าครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าให้คุณประโมทช่วยสรุปหน่อยว่าสรุปว่าข้าวไม่มีปัญหาแล้วก็ปีนี้ทั้งปีก็ส่งออกก็ได้ปกติ
1: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็แค่ประมาณ 10% 20% แต่ราคาข้าวตอนนี้ถ้าตึงราคาอยู่ตรงนี้ได้ก็น่าจะจะได้นะก็ต้องดูระยะกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดนะ
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณประโมทเชิญประชุมนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่มาพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็นี่แหละค่ะคุณประโมทนะคะก็บอกให้เราฟังนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าเรื่องของข้าวเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าจังหวะมันเป็นช่วงพฤษภาถึงต้นตุลาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นข้าวนาปีเนี่ยนะคะมันจังหวะนะคะว่ามันจะเก็บเกี่ยวทันไหมกับการเรื่องของน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคุณประโมทก็ยืนยันนะคะว่าเก็บเกี่ยวทันพอดีนะคะแม่มันน้ำมาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพด้วยเพราะว่าไม่ได้ที่เก็บที่แบบว่าเก็บหนีน้ำจนทำให้ข้าวมันชื้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวนาปีก็เลยหมดปัญหาไปก็ได้รับผลกระทบก็อย่างเช่นทางฝั่งตะวันออกก็ทางด้านปราจีนฉะเชิงเซาไปอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บได้บ้างอะไรเงี้ยก็กระทบกระเทือนก็แค่ประมาณสัก 10% เท่านั้นเองนะคะที่คุณประโมทบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวก็ดีไปนะคะข้าวก็ดีไปนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องดูด้วยนะคะว่าหลังจากน้ำหมดหน้าน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าแล้งอีกอ่ะนะคะก็ต้องดูเป็นจอบๆดูเป็นหน้าๆไปว่าจะทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟังพฤศจิกาถึงมีนานะคะก็เป็นฤดูเพาะปลูกข้าวอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะพฤศจิกาถึงมีนานะคะอันนั้นก็ดูซิว่าเป็นข้าวนาปรังนะคะว่าจะปลูกกันได้แบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นะคะเรื่องของข้าวนะคะคุณผู้ฟังก็ราคาก็ดีพอสมควรแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็การแข่งขันเพื่อส่งออกก็ไม่ใช่ว่าหมูนะคะเป็นเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าทางด้านเจ้ายักษ์ใหญ่นะคะที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับไทยของเราอยู่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียนะคะเขาก็กลับมาส่งข้าวออกได้อีกได้ด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งนะคะแล้วยังจะมีเวียดนามนะคะซึ่งแหล่งใหญ่มากนะคะหรือแม้แต่ใกล้ๆบ้านเราเองอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นเขมรนะคะหรือลาวอย่างเงี้ยนะคะคือเขมรก็หลักแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญนะคะในการที่จะส่งออกข้าวไปนะคะโดยเฉพาะส่งไปทางอเมริกาส่งไปทางยุโรปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอ้าวเจ้าใหญ่เขายืนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คืออินเดียอย่างเงี้ยก็เรื่องของข้าวนะคะก็เป็นเรื่องของ จะต้องใช้พละกำลังพอสมควรนะคะที่จะไปเจรจาการค้ากับคุยกับลูกค้าแล้วก็ต่อรองกันในเรื่องของราคานะคะเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเรื่องของราคาของข้าวไทยนะคะกับข้าวที่เป็นคู่แข่งกับเรานะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียเนี่ยนะคะราคาเราก็ค่อนข้างที่จะโอ้แข่งยากเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของผลผลิตพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องข้าวนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังมีพืชเกษตรอื่นอีกนะคะก็เดี๋ยวพวกผักต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบแน่นอนแหละนะคะจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะขนส่งไม่ได้ปลูกแล้วเก็บผลผลิตไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ผักนะคะแพงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมาเรียกว่าแจ็คพอตนะเพราะว่ามันมามีน้ำท่วมแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้นะในช่วงที่กำลังจะกินเจกันพอดีเลยพอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะพอแบบนี้นะคะปกติทุกเจเนี่ยผักก็แพงอยู่แล้วมาตอนนี้นะคะก็โอ้โหคุณผู้ฟังถั่วฝักยาวเนี่ยต้นหนึ่งเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะก็4 บาทนะคะต้นหอมต้นละ5 บาทอย่างเงี้ยนะคะถือว่าแพงมากผักคะน้าแตงกวาอะไรต่างๆเนี่ยแพงหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาระหนักอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับผู้บริโภคนะคะว่าถ้ากินเจจะอะไรกันเนี่ยจะทำต่อให้ไม่กินเจนะคะผักก็แพงเอามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของพวกนี้เวลาขึ้นนะก็ไม่ค่อยอยากจะลงซะด้วยอย่างเงี้ยนะคะผักจากที่เมืองนอกเข้ามาขายในไทยเรานะคะที่เขาส่งเข้ามาขายในไทยก็มีข่าวเยอะแยะมากมายในเรื่องของการปนเปื้อนสารพิษนะคะมีเรื่องแค่ฟอร์มาลีนมีเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆอะไรชุบน้ำยาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นอันตรายกับผู้บริโภคอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องให้ฝ่ายที่กำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางอะค่ะเป็นคนช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเราซึ่งเป็นผู้บริโภคนะคะว่าจะจัดการไม่ให้ผักที่มีสารพิษอย่างเงี้ยเข้ามานะคะได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาราคาถูกด้วยแล้วก็มาตีตลาดนะคะบ้านเราด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็กินกันไปนะคะแต่ว่าก็ทำให้ร่างกายของคนไทยเราก็เหมือนกับตายผ่อนส่งกันไปแบบนี้นะคะส่วนผักในประเทศเราเองมันก็เนี่ยเจอเผชิญปัญหาก็ราคาก็แพงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกินเจปีนี้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร่นะคะแม้ขนาดไข่นะคะซึ่งปกติในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยนะคะปกติราคาไข่จะปรับถูกลงนะคะคนไม่กินไข่กันเยอะมากเพราะว่ากินเจไงกินเจต้องไม่กินไข่ปรากฏว่าปีนี้ไข่กับแพงนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรทำให้ไก่ตายกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้ราคาไข่ไก่นะคะก็แพงมากในช่วงแม้จะเป็นเทศกาลกินเจด้วยนะคะไข่ฟองหนึ่งเนี่ยนะคะเอาราคากลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นราคากำหนดเป็นราคาไข่ปลีกนะคะก็อยู่ในราคาสัก5 บาทไม่ถึง6 บาทอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่ามีหลายๆที่ก็ขายแพงขึ้นนะคะเป็น7 บาท8 บาทบ้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็กำลังเผชิญกับภาวะที่ข้าวของแพงแล้วก็เงินเฟ้อนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องอยู่กันให้รอดแหละนะคะก็ปรับตัวกันไปว่าจะทำอย่างไรนะคะว่าในช่วงลักษณะแบบนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงอยู่กันอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าสู้ๆกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงต่อไปนะคะคุณรัฐกรอัศนรธิรยุทธ์ก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของinvestment talk นะคะในช่วงต่อไปคุณผู้ฟังก็ SMS 483-8133นะคะฝากข้อความถามเรื่องของการลงทุนไว้ได้เลยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธ์พิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
3: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
10: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
9: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
10: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานันสตาและฐานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
12: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
6: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 16:00 นของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดภัชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงโมงที่2นะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจในช่วง Investment Talk นะคะตอนนี้ก็ 15:10 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อชั่วโมงที่แล้วบอกคุณผู้ฟังไปว่าคุณรัฐกรหายแล้วนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วในชั่วโมงที่2แต่ปรากฏว่าหายไม่จริงยังไออยู่เลยนะคะไอมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไปไอไปกับคุณผู้ฟังนะคะก็เลยตัดสินใจบอกว่างั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาพบคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะก็คุณรัศกรก็ฝากบอกว่าเนี่ยไม่เลยไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ในชั่วโมงนี้นะคะก็ขอโทษด้วยยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะหายดีนะคะก็เลยนะรับช่วงต่อกันมาเลยนะคะว่าโอเคงั้นเดี๋ยวช่วง Investment Talk ช่วงนี้นะคะก็จะดำเนินรายการกันนะคะแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็บอกคุณผู้ฟังแหละนะคะว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะว่า SMS นะคะ483-8133นะคะฝากข้อความเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็จะให้คุณอสิทธิ์ช่วยตอบคำถามให้นะคะในช่วงท้ายรายการนะคะหรือช่องทางนะคะก็คือทางออนไลน์นะคะเพจ Facebookของทางสถานีคุณภาพ 97เนี่ยนะคะก็คือ QFM นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของรายการเซียนเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันอันนั้นก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งอันนี้นะคะก็มีนะคะน้องทีมงานก็บอกมานะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณนะคะทุกหลายๆท่านเลยนะคะที่มีการกดนะกดไลค์กดหัวใจส่งเข้ามาให้นะคะในเพจ Facebook QFM นะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นคุณธีรพัฒน์นะคะคุณดอนใช่ไหมคะนี่คุณดอนนะคะแล้วก็คุณสุวัชชัยอย่างเงี้ยนะคะที่กดไลค์เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะหรือรวมทั้งคุณโนบิตะฮาคุณวิชัยอะไรเหล่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจทีมงานกันเข้ามานะคะทีนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงเนี้ยนะคะเราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะว่าโอ้นะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งมีการประเมินกันว่าจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นนะคะมักจะพักตัวนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาตินะคะคุณผู้ฟังขายหุ้นไทยนะคะก็มีการขายต่อเนื่องมาด้วยนะคะเป็นระยะเลยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ยังคงขายหุ้นไทยนะคะเกือบ 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขณะที่สัปดาห์ท้ายเดือนกันยาต่อต้นเดือนตุลาสัปดาห์นั้นน่ะนะคะขายมากกว่า 26,000 ล้านบาทก็เป็นขายเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้นะคะนักลงทุนต่างชาตินะคะจากต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะเหลือซื้อสุทธิหุ้นไทยอยู่ 11,000 เกือบ 12,000 ล้านบาทอ่ะนะคะก็ลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าเป็นหัวขบวนหัวรุ่นจักรที่จะดึงหุ้นให้กลับขึ้นมาได้ด้วยซะด้วยสิอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตลาดบอนด์ยิลด์นะคะของอเมริกานะคะคุณผู้ฟังก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นมาเล่นเลยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เป็นบอนด์ยิลด์อายุ2ปีนะคะขึ้นไปถึง4.82% แล้วนะคะแล้วก็อายุ10ปีก็ 5.33% เลยทีเดียวคุณผู้ฟังสูงนะคะสำหรับ10ปีขึ้นไปถึง 5.33% แล้วก็อายุ30ปีขึ้นไปถึง 5.69% เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาอย่างเยอะนะคะทีนี้ก็ต้องดูแหละนะคะว่าของไทยเรานะคะจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานนะประชุมระดับโลกนะคะก็คือประชุม World Bank IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ก็คือวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ผลต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งผลบวกผลดีให้หุ้นไทยเราได้ขนาดไหนความเชื่อมั่นรัฐบาลความเชื่อมั่นตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูว่าจากเนี้ยจะเป็นผลบวกไหมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสัปดาห์หน้านะคะตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะก็จะเป็นแบบปั่นหลอนะคะก็คือตลาดเปิดวันที่12หยุด13แล้วก็เปิดอีกที14 15แล้วก็หยุด16นะคะก็คือวันศุกร์ที่16ก็เป็นวันหยุดพิเศษอีกวันนึงตลาดก็ปิดด้วยเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็ฟันหลอนะคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับกึกกักตุกุกตักตักอย่างเงี้ยนะคะการลงทุนก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ผล IMF เนี่ยจะเป็นอย่างไรที่แน่ๆนะคะก็ตอนนี้มีรายงานข่าวออกมานะคะคุณผู้ฟังว่าสกอตต์เบสเซนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยนะคะก็บอกมานะคะว่าจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม World Bank IMF นะคะที่กรุงเทพแล้วนะคะเหตุผลก็คือสกอตต์เขาก็บอกว่าติดภารกิจในประเทศของอเมริกาเองนะคะแล้วก็ส่งนะคะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณฟรานซิสเนี่ยนะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศแล้วก็คณะผู้แทนนะคะเข้ามา ดูแลมาร่วมประชุมแทนนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่เรียกว่าไม่บ่อยนักนะคะที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะจะไม่ไปร่วมประชุม World Bank IMF นะคะอันนี้ก็แหมน่าเสียดายนะคะไม่ได้มาชิมอาหารอร่อยมื้อพิเศษนะคะที่ทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังแบงก์ชาตินะคะจะจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะสำหรับในงานที่จะเลี้ยงต้อนรับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณสก็อตพลาดซะแล้วนะคะเขาไม่ได้มาการประชุมร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะคะก็แข็งค่าด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะคะในวันที่28ตุลาคมเนี่ยนะคะอาจจะดูแล้วไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะก็ต้องดูต่อไปว่าครั้งถัดไปต่างหากว่าอาจจะขึ้นนะคะก็คือการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในวันที่9ธันวาคมนั้นต่างหากนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนะคะน่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งนั้นซะมากกว่าแต่ว่าก็ต้องรอดูไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะพอดีนะคะจังหวะเราจัดงาน Thailand Smart Money นะคะเสร็จพอดีนะคะเราจัดงาน Thailand Smart Money กัน4 5 6ธันวาคมนะคะของปลายปีที่กรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเราค่อยมาอัปเดตตอนนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะว่าวันที่9นะคะธันวาคมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าวันที่28ตุลาคมเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้ววันที่9จะขึ้นไหมแล้วก็ทิ้งทวนท้ายปีหรือเปล่าอย่างไรแบบไหนนะคะแต่ที่เห็นกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าทางด้านของการประมูลนะคะมีการประมูลเรื่องของพันธบัตรนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะมีการประมูลเกิดขึ้นนะอายุ10ปีแล้วก็20ปีเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็ยังมีคนนะคะเข้าไปร่วมประมูลกันเยอะแล้วก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งนะคะยังไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวก็แหมนะคะก็ราคามันผลตอบแทนมันดีขึ้นมาขนาดนี้มันจะไม่ไปประมูลกันได้อย่างไรอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะสำหรับเรื่องของตลาดที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังขึ้นมาลงมาปิดอยู่ที่ 1,577.65 จุดนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็บวกขึ้นมานะคะ 0.38% นะคะแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็ถือว่าย่อลงมานะคะหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะลงมาเหลือ 62,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทของไทยนะคะก็เลยกว่นตัวนะคะในกรอบที่อ่อนค่าอยู่นะคะอ่อนค่าที่สุดนับจากวันที่27กรกฎาคมด้วยนะคะมายืนอยู่ที่ 33.75 บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ปิดที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์ค่ะตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็มีการดูกันประเมินกันนะคะว่าแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ 1,590 จุดนะคะก็ถ้ายังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ก็ยังคงจะไปไหนต่อไปไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกับคุณนสิทธิ์แหละนะคะว่าไอ้ตรง 1,590 เนี้ยมันน่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีความกังวลอื่นๆอยู่อีกหรือไม่นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันเราคงไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ย่อลงมาพอสมควรแล้วถ้าไม่เจอพายุเฮอริเคนนะคะที่เข้าไปโจมตีอ่าวเม็กซิโกเมื่อ8สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันก็จะไม่ได้ตีสูงขึ้นมากลับขึ้นมาเหนือ90เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือที่เบรนท์เหนือขึ้นไปที่104เหรียญอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆอ่ะมันย่อลงมาพอสมควรแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปแหละนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการตอบรับกันแล้วอะไรกันแล้วในเรื่องของการเจรจาสันติภาพอะไรเงี้ยแต่ก็ เราก็ยังเชื่อถือไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าอย่างน้อยก็มีสัญญาณที่ดีเขาก็บอกกันมาแบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์นะคะว่าคุณนาสิทธิ์นะคะจะมองสถานการณ์เนี้ยอย่างไรนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่แน่ๆก็คือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเราเองนะคะก็ใช่ว่าจะดีแบบเต็มร้อยซะทีเดียวนะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าไตรมาสสุดท้ายของปีเนี้ยนะคะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะจะมีแรงส่งนะคะจากมาตรการของรัฐบาลเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะก็มันอ่อนไปแล้วนะคะเงินที่จะเติมมันก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็คงต้องรอดูเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อไปด้วยว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงปลายปีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของเที่ยวไทยที่ตามมาตรการของรัฐบาลก็อาจจะขยับไปใช้เดือนเมษายนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันจะมีมาตรการอะไรอื่นออกมาอีกหรือไม่นะคะค่ะตอนนี้น้องเขาบอกว่าคุณนาสิทธิ์มาแล้วใช่ไหมค่ะคุณนาสิทธิ์อยู่ในสายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนาสิทธิ์ค่ะ
2: ยินดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
14: ค่ะคุณนาสิทธิ์ก็อันดับแรกเลยต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องอื่นๆนะคะคุณนาสิทธิ์ได้รับรางวัลใช่ไหมรางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนใช่ไหมคะเป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมนะคะในโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนประจำปี2569นะคะอันนี้เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกลต.นะคะเขาจัดแล้วก็มอบให้แล้วก็คุณนาสิทธิ์ก็ขึ้นไปรับรางวัลเท่เชียวเห็นแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณนาสิทธิ
2: ์ขอบคุณครับก็เป็นรางวัลของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนที่โดไทยแลนด์ผมก็เป็นแค่ตัวแทนนะครับในฐานะผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ขึ้นไปรับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นทีมงานนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ที่ดูแลเรื่องงานวิจัยเรื่องการให้ข้อมูลนักลงทุนการให้ความรู้สื่อสารต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทีมงานนักวิเคราะห์ทีมงานของทีมพัฒนาธุรกิจเขาดูแลเรื่องนี้อยู่ครับผมก็มีหน้าที่แต่งตัวหล่อๆไปรับรางวัลเท่านั้นเองครับเนี่ยหน้าที่เท่านั้นครับ
14: มีเหลือเกินแล้วก็ยินดีด้วยก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นนะคะแสดงว่ากลต.เขาเห็นมองเห็นนะคะว่าทางด้านของฮิปโปเวลเนี่ยนะคะก็คือให้ความรู้เติมเต็มความรู้มาจริงๆนะคะมาอย่างยั่งยืนเลยแหละอะไรเงี้ยนะคะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะนะคะคุณนาสิทธิ
2: ์ครับก็มันก็มีการให้ความรู้ให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการทุนทั่วฮิปโปไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับใน Facebook YouTube ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยทำธุรกิจบนหลักการที่เป็น knowledge baseinvestment advisory นะครับถ้าจะมานั่งหาว่าเอ้ยวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนฮิปโปไทยแลนด์แนะนำอะไรอะไรเงี้ยเอาไม่ต้องหานะครับไม่มีให้ครับแต่ถ้าใครอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมอยากจะเป็นนักลงทุนที่สามารถเอาตัวรอดได้อยากจะเก่งขึ้นก็เข้าไปตามแพลตฟอร์มต่างๆอยู่แล้วนะครับเราก็มีการทำวิดีโอทำหลักสูตรอะไรไว้ให้อยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรานั่งดูว่าอยากจะซื้อหุ้นตัวไหนลงทุนอะไรอันนี้ผมคงไม่สามารถให้พับปิดอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าเรามีร่องลงทุนมือพาร์ทเนอร์ของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าผมให้อย่างนั้นกับทุกคนมันก็ไม่แฟร์กับคนกลุ่มนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ชัดเจนเรื่องตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ
14: ค่ะเห็นว่าให้ความรู้พื้นฐานเป็นองค์ความรู้ไปอะไรเงี้ยนะคะนอกจากที่ทางในรายการของเราเนี่ยค่ะก็อาจจะมีช่วงแถมท้ายให้บ้างในช่วงใช้รายการนะคะสำหรับ
2: คือโดยปกติเวลาผมตอบคำถามเรื่องการลงทุนเรื่องกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยครับไม่ต้องโดยปกติหรอกครับอันนี้คือแฟกต์เลยครับผมก็พูดที่เนี้ยที่รายการนี้รายการเดียวนั่นแหละครับไปเจอผมตามถนนหนทางต่างๆอีมงอีเมลโทรมาถามก็ไม่ตอบหรอกครับอันนี้ก็เรียนอีกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องติดต่อมาผมไม่ตอบหรอกครับถูกไหมครับเพราะว่าโดยหลักของเราเนี่ยนะครับเราต้องการให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเอาตัวรอดได้ในตลาดซึ่งผ ผมก็ทำให้เห็นเนี่ยจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเราที่โปรเวลอะนะครับว่าเราเติบโตกันมายังไงหุ้นในพอร์ตเขาโตกันเป็น 100% เนี่ยเขามีหุ้นตัวไหนเขาวิเคราะห์กันแบบไหนเรื่องนี้เราบอกอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าจะมานั่งให้บอกว่าเฮ้ยจะซื้อหุ้นตัวไหนดีอันนั้นคือถ้านักลงทุนต้องคุยกับโบรกเกอร์ตัวเองเพราะท่านจะจ่ายเงินให้เขาถูกไหมค่าโบรกเกอร์ฟรีต่างๆนานาถูกไหมครับมาถามผมพูดตรงๆนะคุณพี่ครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาคุณรัตกรก็ทราบอยู่ดีคุณมาถามผมถูกไห
14: ม
2: แต่คุณไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมด้วยนะถูกป่ะแล้วผมไปบอกคุณแล้วมันจะไปเมคเซนส์กับคนที่เขาเป็นนักลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ผมที่จ่ายตังค์ให้กับฮิปโปเวลยังไงถูกป่ะผมไม่ทำหรอกครับแล้วผมก็ไม่มีแนวคิดที่ต้องออกสื่อไปทั่วเพื่อแนะนำอะไรต่างๆกันนะคือโดยหลักมันไม่ได้อยู่แล้วคุณจะพาพอร์ตเนื้อออกไหมฮะ
14: คือ
2: นักวิเคราะห์ไปออกตามที่ต่างๆแล้วไปบอกว่าซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นให้กับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าตัวเองผมบอกให้เลยนะโดยหลักมันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะความรับผิดชอบมันจะไม่มีถ้าสมมติว่านักวิเคราะห์ฟันเมเนเจอร์แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัทตัวเองคุณมีaccountability ในการที่ต้องรับผิดชอบกับคำพูดของคุณถูกป่ะแต่ถ้าคุณไปพูดตามสื่อโซเชียลมีเดียไปออก YouTube ช่องนั้นช่องนี้ช่องนู้นช่องนั้นผมถามหน่อยถ้านักลงทุนเขาซื้อตามคุณแล้วเขาเจ๊งเขาบ่นปี้ขึ้นมาแล้วคุณพูดที่ไปเอาอะไรกับเขาไม่ได้นะถูกป่ะเพราะคุณไปเชื่อเขาเองถูกไห
14: ม
2: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่ผมพยายามจะให้การพัฒนาตลาดหุ้นไทยเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วผมคิดว่าสำนักกรตสำนักกรตก็คงเห็นเรื่องพวกนี้ครับ
14: เขาก็เลยถึงให้ได้รับรางวัลด้วยอ่ะเนาะค่ะแต่ว่าขอแบบวงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันสำหรับแฟนรายการนะคะเพียงเศรษฐกิจนี่แหละบางคือบางคนเนี่ยเขาก็ได้รับข้อมูลมาส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ไปปรึกษาโบรกเกอร์ของเขาแล้วแหละแต่เขาก็อยากฟังความเห็นของคนเก่งๆคนที่มีภูมิรู้ดีๆอย่างคุณอาศิษย์อะไรเงี้ยเขาก็ถามเข้ามาแหละอะไรเงี้ยนะคะก
2: ็ผมเรียนให้ทราบผมเรียนให้ทราบแล้วล่ะครับว่าให้ผู้ฟังของรายการเศรษฐกิจเนี่ยผมถือเป็นคนในครอบครัวนะผมไม่เคยคิดว่าเป็นคุณเป็นคนเป็นลูกค้าหรือเป็นคนฟังเป็นอะไรเงี้ยคือผมเห็นทุกท่านเป็นคนในครอบครัวพออยู่กันมาเนี่ยผมคิดว่าคนใหม่ๆไม่รู้จักผมหรอกถูกไหมเนี่ยคนที่เป็นเด็กลงทุนกินเดย์เทรดไปวันๆเล่นทีเฟดฟิวเจอร์พวกคุณไม่รู้จักผมหรอกเพราะคุณก็คงไม่ฟังผมอ่ะคนที่ฟังผมคือคนที่รู้จักกันมานานถูกไหมครับคุณรู้จักผมรู้จักคุณเราเป็นคนในครอบครัวแล้วคุณก็คงรู้ว่าผมเป็นแบบไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ของผมการที่ให้คำแนะนำบางเรื่องได้ผมคิดว่าถ้าทำได้ตามกรอบที
14: ่
2: กฎเกณฑ์เขากำหนดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เฉพาะที่นี่ที่เดียวที่อื่นผมไม่ไปหรอกครับ
14: ค่ะขอบคุณแทนครอบครัวพวกเราด้วยนะคะคุณนาสิค่ะเอางั้นเดี๋ยวเราเข้ามาตอนนี้เลยแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนเนี่ยคุณนาสิมองยังไงเพราะว่าตอนนี้บอนด์ยิวมันก็ไม่ยอมลดเลยนะคะค่ะ
2: คือช็อตเทอมระยะสั้นถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นช่วงนี้คุณปั่นป่วนแน่นอนถูกไหมครับมันมีความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมล่ะโดยเฉพาะที่ตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นไทยมันกำลังรีไพรซิ่งกับปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในเชิงของ stock valuation เนี่ยก็คือเรื่องของ government bond yield สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากถูกไหมครับวันนี้มันกำลังเป็นลักษณะแบบนั้นคือช็อตเทอมเนี่ยน่ากังวลแล้วก็ปั่นป่วนผันผวนแน่นอนถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นเก็งกำไรวันต่อวันผมว่าเรื่องนี้ช็อตเทอมถ้าให้ผมเตือนนะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าตามใดก็ตามโกลเด้นบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยนะครับมันยังคงไม่ต่ำกว่า 5% เนี่ยคุณเล่นลองโอลี่ยากคุณเล่นสเปกุเลตยากถูกไหมครับแต่สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวคุณผิวปากรอเลยครับลงมาคุณก็ทยอยซื้อเพราะลองเทอมไม่ได้มีในหน้ากังวลถูกไหมครับเอาอย่างนี้เอาค่อยดูกันทีละเรื่องนะวันนี้ตลาดกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องเฟดคืออย่าไปคิดหลายเรื่องก็กลับไปย้อนเรื่องกลยุทธ์ก่อนนะพอผมบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันผันผวนปั่นป่วนนะคุณต้องระมัดระวังแรงกดดันมันมีเยอะนะจากปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งมันมีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งตอนนี้สิบปีมันระเบิด5%อยู่ซึ่งโดยเชิงของทิกเกอร์พอยต์ไม่ควรเกิน5ถ้าเกิน5หุ้นน่าจะต้องลงเพราะความสัมพันธ์มันผกผันกันถูกป่ะตามทฤษฎี valuation ถูกไหมครับก็จะมีอีกบางกลุ่มนึงก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเล่น derivative short ดีไหมก็คือว่าพอได้ออกป่ะคือเฮ้ยผมบอกคุณว่าเฮ้ย short term มันผันผวนมันน่ากังวลนะ ก็จะมีอีกกลุ่มไปบอกเฮ้ยอย่างนั้นซื้อไม่ได้ช็อตดีไหมวะถ้าเรื่องลงทุนผมพูดตรงๆนะบนโลกใบนี้มันไม่มีใครเก่งทั้งลองและช็อตคุณเชื่อผมเถอะเห็นป่ะมันไม่มีใครแบบเฮ้ยหุ้นขึ้นลองไว้ลองโพซิชันหุ้นลงช็อตไว้ช็อตโพซิชันคุณค่ะมันน้อยอาจจะมีนะแต่มันน้อยคนมากอ่ะคุณไม่ได้ระดับโสดาบันขนาดนั้นนะนึกออกป่ะที่คุณจะแบบเฮ้ยหุ้นขึ้นคุณเลเวอเรจลองหุ้นลงเลเวอเรจแล้วคุณก็ช็อตลงคือคุณจะกินมากกว่าชาวบ้านเขาทุกสเปคของตลาดมันเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมคุณต้องเลือกเอาเลยว่าเฮ้ยตกลงคุณเป็นสเปกุเลเตอร์แบบไหนเฮ้ยผมเล่นเฉพาะขาขึ้นผมเล่นเฉพาะขาลงถูกป่ะมันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณบอกเฮ้ยตลาดไซเวย์ผมก็ได้ด้วยนะโอ้โหมันจะเหนือมนุษย์ไปหน่อยวิพาพรเอาไหมฮะโดยเฉพาะในภาวะตลาดที่เมเจอร์เทรนเนี่ยมันไม่ใช่ขาลงของวิพาพรนึกออกป่ะคือตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยวันนี้เมเจอร์เทรนมันเป็นขาขึ้น
14: ค่ะ
2: แล้วมันยังไม่จบรอบหลายคนเถียงอุ้ยมันเป็นขาขึ้นเหรอมันมีเรื่องอยู่คุณรู้หรือไม่ว่าต้องพูดแบบลูกชายผมชอบพูดอ่ะคุณรู้หรือไม่ว่าเฮ้ยตลาดหุ้นอเมริกามันทำนิวไฮคุณรู้ไหมเนี่ย

0: เฮ้ยการพัดตัวลงช่วงนั้นมันเป็นแค่ noise ไงแต่คุณบอกให้คุณจะช็อตแล้วแล้วเกิดผิดทางทำไงถูกปะคือตลาดที่มันเป็นเมอร์เจอร์ที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยการพักตัวช่วงสั้นอย่างเราเป็นการพักตัวช่วงสั้นจากเรื่องของก็เป็นบอลยูสารัตถูกปะมันเรื่องเดียวเลยแหละแต่ผมจะเล่าฟังเพราะอะไรเนี่ยถ
1: ู
0: กไหมผมถามเถอะคุณจะพิจิตรได้ไหมว่าก็เป็นบอลยูสารัตจะอยู่เหนือ 5% ไปได้อีกกี่วันเผลอๆจันทร์อังคารพุธสมมตินะสมมตินะจันทร์อังคารพุธลงมาเหลือ 4.9 คุณทำไงคุณกล้าปิดโพซิชั่นช็อตถูกไหมเพราะอะไรเพราะบางทีนะคุณช็อตกลางวันตลาดหุ้นไทยวอลสตรีทก็เทรดกลางคืนตื่นเช้ามายิวต่ำกว่า 5% คุณขึ้นเลยคุณปิดทันไหมคือเนี่ยคือหลักคือเวลาคุยกับผมคุณวิชิตภาผมเนี่ยเป็นมาทุกอย่างในตลาดทุนนะถูกปะผมเป็นนักวิเคราะห์มาก่อนผมเป็นนักกลยุทธ์การลงทุนผมเป็นฟันเมเนเจอร
1: ์
0: คนที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอะเฮ้ยผมผ่านอะไรมาเยอะผมรู้อะนึกออกไห
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกท่านนักลงทุนว่าเฮ้ยท่านนักลงทุนเชื่อผมเถอะ simple is the best ถูกไหมแล้วนักทุนที่อยู่กับผมเนี่ยเขามีกรุงไทยกำไร 100% advance กำไรเคยเป็น 100% อย่างเงี้ยถ้าวันนี้คุณลงทุนในตลาดหุ้นคุณทำอะไรก็ไม่รู้แหละคุณจะสิ่งที่คุณทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่การโยนเงินมาในตลาดหุ้นตอนที่ผ่านมาไม่เคยกำไรเกิน 100% เลยคุณมีปัญหานะผมบอกให
1: ้
0: ถูกป่ะก็ในเมื่อตัวอย่างในตลาดมีว่าเฮ้ยมันมีคนที่กำไรเป็น 100% ในช่วงเวลา2ปี3ปีที่ผ่านมาแต่คุณไม่ได้คำถามคือทำไมถูกป่ะแล้วตัวที่โตลงทุนอะไรลงทุนแอดวานซ์ลงทุน KTB มันยากตรงไหนอ่ะถูกป่ะถูกป่ะคุณเข้าแบงค์ทุกวันคุณใช้เงินคุณโอนเงินคุณทำนี่คุณซื้อ Shopee คุณใช้ซื้อ Lazada พวกนี้คุณใช้แอปพลิเคชันการเงินหมดคุณไม่ซื้อหุ้นแบงค์ที่ช่วงที่ผ่านมาคำถามคือคุณคิดอะไรอยู่คุณถ่ายทิกตอกทั้งวันเนี่ยถูกไหมแม้กระทั่งกรอตอนล่าสุดยังมีรางวัลทิกตอกเลยถูกไห
1: ม
0: นะคุณดูเฟซบุ๊กยูทูบวันนี้ข่าวคุณไม่ดูทั้งทันแล้วคุณดูแต่ในเฟซบุ๊กแต่คุณไม่มีแอดวานซ์ไม่มีทูหมายความว่าไงถูกป่ะถูกไหมบางทีอ่ะราคาคุณพอมาซับซ้อนไปเดี๋ยวคุณพิพามันเล่นยากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำให้คุณมารอช็อตอะไรแถวตรงนี้ในเมื่อตอนนี้ตลาดหุ้นเมเจอร์เทรนด์เป็นขาขึ้นแค่ช็อตเทอมเท่านั้นเองที่มีการคอเลคชันเป็นน้อยคุณต้องรอซื้อไม่ใช่ขายไม่ออกไหมใ
1: ช่
0: ถูกไหมครับที่ถามต่อว่าทำไมต้องรอซื้อผมมองว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนานหรอกนี่มาวันนี้ก็เป็นบอลยูสาขึ้นเพราะอะไรเพราะคนคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถูกป่ะ
1: ใช
0: ่แต่ตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ผ่านมา 0.25% จนถึงวันนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรภาษีมันขึ้นเกิน 0.25 ไปเยอะมากเลยนะถูกป่ะแม้ว่าคุณจะไพพีดิกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้จะขึ้นอีก 0.25 รวมกันทั้งปี 0.5 แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับตั้งแต่10ปีขึ้นไปมันขึ้นเกิน 0.5 ไปพอสมควรแล้วล่ะแสดงว่ามันโอเวอร์ไพรซ์ถูกไหมถูกไหมเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนถูกไหมครับแล้วพอข้ามไปถึงปีหน้าเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเขาจะขึ้นไหมคือถ้าเอาจากสเตทเมนต์ของเฟดล่าสุดเนี่ยที่เขาเน้นเรื่องเงินเฟ้อมันก็มีโอกาสแต่ก็ต้องถามคุณว่าเงินเฟ้อปีหน้ากับปีเนี้ยมันจะโตขนาดปีนี้เหรอถูกไหมเพราะเงินเฟ้อผมอธิบายเชิงแมทแมติกแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันดูการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีเยียร์ออนเยียร์เวลานี้เทียบกับเวลานี้ของปีก่อนหน้าถูกป่ะเวลานี้ของปีก่อนหน้าราคาน้ำมันมันต่ำกว่านี้เงินเฟ้อมันสูงเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่พอปีหน้าปั๊บราคาน้ำมันมันก็อยู่แถวเนี้ยร้อยบวกลบเบรนท์เนี่ยถูกไหมแล้วเงินเฟ้อมันก็จะแฟดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมครับโอกาสที่เฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยต่อมันก็มีแต่มันน้อยไงถูกไหมล่ะแต่พอดีรอบนี้ตลาดหุ้นมันผันผวนปั่นป่วนเพราะอะไรคุณพิธาเพราะแต่เดิมเนี่ยต้นปีมันไม่มีใครคาดคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถูกป่ะเพราะคนเขาคาดว่าโอเคเงินเฟ้อมันสูงก็จริงแต่ตัวเศรษฐกิจมันยังไม่ได้แข็งแรงมากเฟดน่าจะไม่ขึ้นมั้งแต่ล่าสุดเขาบอกเขาขึ้นเพราะเขาเน้นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเดียวโอเคตลาดก็เปลี่ยนมุมมองไปเล่นเรื่องเงินเฟ้อถูกไหมครับแล้ววันนี้ตลาดหุ้นไทยมันโดนกระทบเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันโฟมันไหลออกวิทยาในช่วง14-15วันที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งขายเกือบทุกวันเลยนะถูกไหมมีแค่วันไหนผมจำไม่ได้แล้วล่ะมีแค่วันทุกสิ่งแต่วันพุธมาที่ซื้อแหลมเมื่อวันเดียวที่เหลือ13วันขายหมดเลยถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามเพราะอะไรก็เพราะว่าวันนี้แบงก์ชาติไทยยังไงแกก็คงไม่คือท่านผู้ว่าท่านไม่ขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วถูกไหมเศรษฐกิจไทยมันคนละเรื่องกันถูกป่
1: ะ
0: แต่อเมริกาเนี่ยเขาขึ้นต่อเนื่องพออเมริกาเขาขึ้นเขาไม่ยอมจะขึ้นต่อเนื่องตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกับสหรัฐเนี่ยเอาเฉพาะ10ปีนะครับ

0: ทียบกันเนี่ยอเมริกาก็สูงกว่าเราเกือบ 3% น่ะถูกไหมโดยเชิงแมคานิกเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยถือเป็นตราสารที่ปราศจากความเสี่ยงส่วนใหญ่ถูกป่ะเพราะรัฐบาลค้ำประกันถูกไหมครับในเมื่อการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยอเมริกามากกว่าไทยอยู่ 3% เนี่ยผมถามหน่อยเถอะฟันด์แมเนเจอร์ที่ไหนมันจะมานั่งเบสตลาดหุ้นไทยถูกป่ะเขาเอาเงินกลับไปที่นู่นเนี่ยผลตอบแทนเขามากกว่าเรา 3% เนี่ยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะเมื่อผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนต้องพิจารณาให้ดีถูกไหมครับว่ารูปแบบของโฟมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตราบใดก็ตามตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับบอนด์ยิวอเมริกามันสิบปีมันเหนือ 5% เนี่ยโฟมันยังไหลออกต่อเนื่องแหละคุณไม่ต้องกังวลถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้ไหลออกเพราะฟันดัมเบลท์ตลาดหุ้นไทยมันห่วยแตกมันไม่ใช่มันเป็นการไหลกลับในเชิงฟิสิกอลพูดง่ายกลับไปตั้งหลักก่อนนะว่าง่ายถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาไดเจสต์อีกทีนึงว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยมันยังพอมี potential upside ไหมซึ่งผมยืนยัน2เรื่องได้เลย1ก็คือในเชิงดาวไซลิสเอาดาวไซก่อนนะตลาดหุ้นไทยในระดับปัจจุบันดาวไซลิสต่ำมากครับ PE 14เท่าเอาตรงๆนะครับไม่อยากใช้คำว่าถูกอ่ะแต่มันไม่มีจุดบ่งบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันแพงตอนนี้เอางี้ก่อนถูกไหมครับขณะเดียวกันในเชิงของอัพไซด์ในไตรมาสที่3เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยกำลังจะโตดับเบิลดิจิตอีกรอบนึงนะเนอะไหมฮะ S&P 500ก็จะโตดับเบิลดิจิตอเมริกาเช่นเดียวกันนั่นตลาดหุ้นผมว่ามันยังคงไปได้ฟันดัมเบิลมันยังโอเคถูกไหมครับแม้ว่า GDP ไทยมันจะโตไม่เยอะแต่ผมว่าเรื่องการเติบโตของผลิตภัณฑ์ตลาดหุ้นไทยมันคนละเรื่องกับเรื่อง GDP ละถูกป่ะเพราะเราต้องไม่ลืมว่าโดยโครงสร้างเศรษฐกิจบริษัทส่วนใหญ่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่วิชามีโมโนโพลีพาวเวอร์ในตัวเองมีอำนาจผูกขาดเยอะถูกป่ะคือพูดง่ายๆถ้าคนจะบอกว่ารวยกระจุกจนกระจายไอ้ส่วนใหญ่ที่รวยกระจุกอยู่ในตลาดหุ้นไทยนั่นแหละครับถูกไหมงั้นตรงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ตลาดหุ้นไทยมันสามารถไปต่อได้ขอแค่เดียวแค่ให้เขารีไพรซิ่งให้จบซึ่งผมคาดการณ์ว่าตุลาคมนี้จบแล้วครับพฤศจิกาธันวาตลาดหุ้นไทยก็สามารถจะเหวี่ยงตัวกลับขึ้นไปได้แต่จะแรงหรือเปล่าต้องดูโฟลว์ในช่วงปลายปีเพราะผมคิดว่าถ้าเข้าสู่เดือนธันวาคมสำหรับปีนี้นะกลุ่มฟันด์แมเนเจอร์จะวอร์เคชั่นกันค่อนข้างเร็วครับ
1: ค่ะก็คือ
0: ช็อตเทอมระวังช็อตเทอมระวังบอนด์ยิวอเมริกาเกิน 5% คุณอย่าไปยุ่งกับตลาดทั้งลองทั้งช็อตแต่คุณเอามือล้วงกระเป๋าไว้ก่อนรอซื้อถูกไหมครับนะแต่ลองเทอมคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณรอตลาดลงมาคุณทยอยซื้อได้เลยดาวไซลิสตลาดหุ้นไม่ได้เยอะอัพไซด์เกนผมว่าแม้ว่าจะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะมากกว่าการลงทุนอื่นๆในประเทศไทยมันดีกว่าเพราะตลาดหุ้นไทยในระยะถึง2เดือนข้างหน้าครับ
1: ค่ะเป็นแบบถ้าสมมติว่าเฟดสมมติขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ครั้งนี้เลยมันเป็นไปได้น้อยมากใช่ไหมคะ
0: คือมันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครั้งนี้แล้วผมคิดว่าจะไม่ขึ้นคอก็ขึ้นถูกไหมครับแต่ว่ารอบนี้ผมคิดว่ามันเร็วเกินไปที่เขาจะขึ้นต่อเนื่องเลยถูกไหมฮะน้ำหนักในตลาดตอนนี้นะครับความเป็นไปได้ที่ดูจากเฟดฟันฟิวเจอร์ก็โอ้โหน้อยมากแล้วอะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แต่มันก็ต้องไม่ลืมนะพี่พาเฟดเขาก็ดูเรื่องสถานการณ์น้ำมันเนี่ยเพราะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะถูกไหมล่าสุดมีการโจมตีที่ซาอุอะไรเงี้ยเขาคงใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไปพิจารณาอีกทีในเดือนธันวาคมมากกว่า
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าดูสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติขายเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นว่านักลงทุนสถาบันก็จากที่ขายก็มาซื้อนะคะคุณนาสิ
0: เขาซื้ออยู่แล้วคุณวิภา
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราไปดูในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา2ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแพทเทิร์นชัดมากคุณวิภาเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทุนในประเทศกับรายย่อยซื้อฝรั่งขายครับแต่เขาขายเป็นรายตัวนะถูกไหมเขาจะเล็งเลยเฮ้ยกองทุนซื้อใช่ป่ะซื้ออยู่ซื้อแบบโยนของให้เลยออกของตรงกันข้ามคุณพิพาถ้ากองทุนขายหุ้นตัวไหนเนี่ยฝรั่งมักจะรับผมสังเกตอย่างนี้มา3สัปดาห์แล้วคุณพิพาจริงจริงจริงนะครับอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตดูนะครับกองทุนชอบซื้ออะไรครับซื้อแบงค์ซื้ออะไรต่างๆกันนะใช่ป่ะฝรั่งขายสวนตลอดนะครับขายเดียวกันหุ้นบางตัวกองทุนบอกไม่เอาแล้วไอ้กลุ่ม CP CPF CPO ถูกไหม KBank ขึ้นมาอะไรเงี้ยกองทุนไม่เอาฝรั่งรับเป็นอย่างนี้ตลอดพี่ครับคือผมสังเกตมา3สัปดาห์แล้วภาพอย่างนี้นะผมถึงบอกว่าเฮ้ยฝรั่งมันไม่ได้ทิ้งหุ้นไทยขาดไปเลยมันรอซื้ออยู่มันก็รอเหมือนเราซื้อถูกไหมมันก็รอกองทุนรอรายย่อยขายก็รอซื้อแต่เขาไม่ไล่เท่านั้นเขาจะไล่ได้ไงตอนนี้ภาพใหญ่ ของโลกมันไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตลาดหุ้นโลกมันยังพักฐานกันไม่จบถูกไหมฮะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะนักทุนไทยอ่ะชอบดูตลาดหุ้นอเมริกากับญี่ปุ่นรอบนี้คุณดูไม่ได้ตลาดหุ้นอเมริกากับญี่ปุ่นมันไม่ลงอยู่แล้วถูกป่ะเพราะมันได้ประโยชน์จากโฟลว์เต็มๆเพราะแบงก์ชาติเขาเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไป2ประเทศนี้ถูกป่ะโฟลว์มันไหลไปที่นั่นหมดถูกไหมคุณบอกอุ้ยซื้อหุ้นดีไหมตอนนี้อเมริกาขึ้นอยู่ก็คุณดูสิอเมริกาเขาขึ้นแล้วหุ้นไทยมันขึ้นไหมล่ะถูกไหมครับนะมันคนละเรื่องกันครับ
1: แล้วเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาก็จะประชุมไล่ๆกับเฟดก็คือประมาณสัก29-30ตุลาเขาก็ประชุมเหมือนกัน BOJ
0: ถ้าเฟดไม่ขึ้นถ้าเฟดไม่ขึ้น BOJ ไม่ขึ้นครับผมฟันธงอย่างนั้นแหละแต่ธันวาคมเนี่ยคุณเจอ2ด่านแข็งแน่นอนนะ
1: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้น BOJ ครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสทุนมันก็จะไม่ใช่ว่าจะไหลออกไปสักทีเดียวแต่ก็มีคนพูดเหมือนกันนะคะคุณศิลป์บอกว่าให้ไปดูที่ NVDR ด้วยว่า NVDR เนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้แบบว่าขายไม้ใหญ
0: ่ๆก็อย่างที่ผมได้เรียนไปคุณพิชภาเขาไม่ได้สวิตชิ่งออกจากไทยไปเลยเขาไม่ขายไม้ใหญ่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเขาก็ทยอยขายไปเรื่อยเขาก็คุณพิชภาพวกนี้เขามีเทรดเดอร์คอยดูต่างชาติถูกไหมครับเขาไม่ได้มาถึงพวกอู๋เขามีหุ้นอยู่สมมตินะหมื่นล้านเขาขายไม้เดียวไม่ใช่เขาก็มีเทรดเดอร์คอยดูไว้เขาอยู่เขาก็ขายเฉพาะปริมาณเท่าที่เขาขายได้นั่นแหละถูกไหมสมมติหุ้นบางตัวเช่นSCB สมมตินะหุ้น A แล้วกันไม่อยากพูดถึงชื่อหุ้นจริงๆหุ้น A วันนี้กองทุนมีออเดอร์ขายมา 3,000 ล้านตลาดเขาก็ขาย 3,000 ล้านเท่านั้นแหละเขาก็ไม่ขายได้หมื่นล้าน20,000ล้านหรอกครับคือในตลาดมันมีคนเขามีคนดูเขาอยู่กองทุนระดับโลกพวกนี้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณนักสิทธิ์งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเนาะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและ
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนึงนะคะกับเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง Investment Talk นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ ุยกับคุณสิทธิ์นะคะคุณสิทธิ์ก็ให้ข้อคิดนะคะตั้งแต่แรกเลยแหละนะคะซึ่งก็พูดมาย้ำมาเกือบตลอดแหละนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นนะคะยังเป็นฝั่งของการเป็นขาขึ้นมันยังไม่จบรอบนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่มีการหุ้นมันย่อตัวลงมามันก็เป็นย่อตัวลงมาบ้างมันเกิดจากว่าปัจจัยนั่นก็คือเรื่องของบอนด์ยีลด์นั่นแหละนะคะซึ่งมันก็ขึ้นมาสูงสูงสูงเนี่ยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็ในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะก็เท่าที่ฟังนะคะก็คือบอกว่าเหมือนกับว่ามันถ้ามาแบบนี้นะคะก็คือ รอซื้อนะคะแล้วก็เลือกซื้อดูนะคะว่ามันมีหุ้นที่จะยังหวะที่จะเก็บหุ้นได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอสิทธิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีครั้งค่ะคุณอสิทธิ
0: ์สวัสดีครั้งครับคุณวิทยาพรและผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะคุณอสิทธิ์IMF นะคะเขาก็มีการทำรายงานนะเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านนะคะแม้ว่าภาคธุรกิจยังเติบโตอยู่แต่แรงกดดันจากสงครามเรื่องของการคลังแล้วก็ AI นะคะก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยผันผวนมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยที่ยังผันผวนแล้วก็มีความขัดแย้งของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อยู่นะคะอันนี้เนี่ย IMF บอกว่าเป็น1ใน3ปัจจัยใหญ่เลยที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาพรวมของการลงทุนคุณสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าเตือนช้าไปนิดนึงถูกป่ะคุณวิภาคือถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดมาปีงแล้วมั้งถูกไหมฮะเรื่องราคาน้ำมันก็เกือบแล้วมั้งถูกไหมครับคำถามคือวันนี้มีใครเดือดร้อนมั้ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคุณวิภาเอาวันนี้ประเทศไทยเอาทีละเรื่องนะหนึ่งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางตกลงเศรษฐกิจไทยกระทบเรื่องนี้จริงปะ mm-hmm. ผมเห็นการตัวเลขการส่งออกกูก็ยังโอเคอยู่นี่น่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมอันที่หนึ่งก่อนนะ mm-hmm. อันที่สองเรื่องราคาน้ำมันถามต่อวันนี้มีใครบ่นเรื่องราคาน้ำมันเหมือนในช่วง 6-7 เดือนก่อนหน้าไห
1: มชิน
0: เรื่องอย่างคุณพี่ทอมผมบอกว่าเพชเชอร์ตรงนี้มันหายไปเยอะถูกไหมครับ mm-hmm.คือผมเข้าใจสิ่งที่IMFพูดอ่ะคือเขาก็ต้องใช้ระยะเวลานั่นแหละก็นั่นแหละเขาที่เขาหายไป6-7เดือน
1: ไปทำ
0: เ
1: ปเปอ
0: ร์ใช่ป่ะออกมานั่นแหละถูกไหมแล้วอ่านมีประชุมถูกไหมคือผมอ่านแล้วล่ะที่คุณพิธาพูดอ่ะแต่ผมอ่านแล้วผมก็แบบคือเห็นด้วยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณพิธาเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามอธิบายไหมเห็นด้วยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเช่นเขาบอกว่าภูมิรัฐศาสตร์จะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกผมเห็นด้วยนะถ้าเศรษฐกิจเศรษฐภาพเศรษฐกิจโลกจะกระทบจากเรื่องนี้แต่วันนี้ผมมองว่ามันยังไม่กระทบไงกระทบเรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็อาจจะเรื่องของการบริโภคบ้างเงินเฟ้อ
0: ก็โอเคเราพูดเรื่องเงินเฟ
1: ้อ
0: วันนี้ใครเดือดร้อนเรื่องเงินเฟ้อมั้งครับเนี่ยเอาถูกไหมเอาหลักการก่อนถูกไหมครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบอกเรื่องราคาน้ำมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกไปตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจผมเห็นด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ถามต่อวันนี้เศรษฐกิจไทยโตจากอะไรโตจากการส่งออกราคาน้ำมันกระทบการส่งออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไหมเอามาใกล้ตัวสุดราคาน้ำมันอีกเราอยู่ในตลาดหุ้นถูกไหมกระทบต่อการเติบโตของกำไรในตลาดหุ้นไหมผมเห็นมันกระทบมันก็โตกันดีถูกไหมไตรมาส2ไตรมาส3ที่ผ่านมาไตรมาส2โตดับเบิ้ลดิจิตกันเบิกบานเลยแบงค์เบิ้งโตกันหมดถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับงั้นเนี่ยถามว่ามันจะกระทบไหมมันก็คงมีบางประเทศมีบางเซกเมนต์ที่นะผลกระทบจากเรื่องพวกนี้แหละถูกไหมแต่เราจะบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเศรษฐกิจโลกมันแย่แน่โลกต้องวิบัติผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่โอเคข้อมูลที่ให้มาดีครับผมอ่านแล้วก็เป็นไอเดียที่แบบในทางวิชาการก็น่าสนใจนะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่พูดเรื่อง AI จะเป็นความเสี่ยงผมยิ่งเฮ้ยมันเสี่ยงยังไงถูกไหมครับถ้ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเสี่ยงก็โอเคถ้าคุณคอนโทรลมันไม่ได้1-2-3-4-5แต่เอ้ยวันนี้เราต้องพิจารณาเรื่องไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าในตลาดหุ้นเนี่ยนักวิจัยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาใครเอาข้อมูล IMF ไปใช้ในการวิเคราะห์มันผมไม่รู้ว่าแต่ผมไม่ได้ใช้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกโอเคแหละถ้า ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เห็นด้วยแต่พอดีผมว่ามันยังไม่เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่เอาเรื่องนี้เป็นแฟกเตอร์ในการพิจารณาในการลงทุนเท่าไหร่นะนะครับแต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลดิบอะจาก IMF ผมว่าหลายตัวดีที่ผมตอนนี้ผมใช้อยู่ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วฉะนั้นพี่เขาดีอกดีใจกันช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าอิหร่านรับข้อตกลงเงื่อนไขสหรัฐอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยคุณอภิษฎมองว่าก็ยังไม่น่าจะลงเอยได้ดีในเร็วๆนี้เหมือนกัน
0: ผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นป
1: ั
0: จจัยเลยเพราะสุดท้ายเรื่องนี้มันตลาดมันไม่มีใครสนใจอยู่แล้วคุณวิศวะถูกไหมครับนะครับ
1: มันโอเคค่ะมันก็เป็นสะท้อนในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาน้ำมันอะไรอย่างนี้ไง
0: เอาว่าคุณเซ็นให้ผมเห็นก่อนแล้วกันว่าคุณเซ็นกันทั้งทั้มทั้งผู้นำอิหร่านในกระดาษแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีกว่าครับเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดมาตั้งกี่ครั้งแล้วครับเกิดทุกเดือนเนี่ยคุณจะพาถูกไหมยิ่งกว่านิตยสารไล่ปักอีกอะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมา45วันมา45วันมาทีอะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ค่ะถามงั้นมาที่ตัวหุ้นเพิ่มเติมเลยนะคะคุณผู้ฟังถามมาหุ้นอีออนค่ะ
0: คือผมไม่ได้ตามฟันดาเมนทัลหุ้นตัวนี้เลยนะครับสำหรับอีออนเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยนะครับผมค่อนข้างกังวลเรื่องของหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆนานาพวกนี้พอสมควรคุณพิจารณานะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าคุณถือลองเทอมเล่นเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณต้องการซื้อใหม่ผมว่าคุณอยู่เฉยดีกว่าสำหรับผมนะครับ
1: อยู่เฉยๆดีกว่านะคะแล้ว KTC ล่ะเหมือนกัน
0: KTC มันคนละแบบกับมันคนละแบบกับอีออนเนี่ยคุณพิจารณาพอเนื้อออกไหมคือ KTC เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเชิงธุรกิจอะนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคุณพิจารณาพอเนื้อออกไหมถูกไหมเพราะเศรษฐกิจไทยอะมันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลไปแล้วถูกไหมครับมันเป็นดิจิตอลอีโคโนมีอะดิจิตอล payment digital gateway เป็น infrastructure หลักของประเทศนี้ไปแล้วอ่ะถูกไหมครับผมก็บอกว่า KTC in the long run น่าจะโอเคนะครับแต่ short term อ่ะเขาคงกังวลเรื่อง NPL เรื่องผมจะเป็นไงแต่ถามว่าผมกังวลไหมไอ้พวกหนี้ของภาคครัวเรือนหนี้ของบุคคลเนี่ยก็กังวลเหมือนอีออนนั่นแหละนะครับแต่ผมคิดว่าในระยะยาวผมกำลังมองในระยะยาวผมมองว่า business model ของตัว KTC เองมันดีกว่านะครับตัวpersonal loan แบบอื่นๆเนี่ยเอางี้ดีกว่า
1: ถ้างั้นหุ้นอีกไปอีกกลุ่มนึงไปแล้วนะคะอย่าง GPSC ค่ะ
0: GPSC ใช่ไหมครับ GPSC นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าคนก็ถามเยอะมากราคาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าในเชิงของโมเมนตัมอะนะครับในเชิงโมเมนตัมในเชิงของสถิติเนี่ยนะครับถ้า49บาทยืนได้ก็โอเคนะครับไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
1: ค่ะPTTEP ค่ะ
0: PTTEP ช่วงนี้ก็เป็นการเก็งกำไรนะครับราคาน้ำมันแต่อินเตอร์ลองรันแต่ผมเฉยๆนะครับช่วงสั้นราคาน้ำมันยังยืนระดับนี้ EP ก็ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สังเกตไหมราคาน้ำมันจะกลับมา100ดอลลาร์ต่อมาเลยแต่ EP ก็ไม่กลับไปที่ไฮเดิมนะสังเกตไหมแสดงว่าเนี่ยผมบอกให้มุมมองของคนมันเริ่มเปลี่ยนไงถูกไหมครับนะแต่แล้วก็เติมเป็นเชิงทฤษฎีเข้าในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยนะครับผมว่าถ้า146เนี่ยนะครับถ้าไม่หลุดโอเคถ้าหลุดมาก็เลิกเหมือนกันในเชิงของโมเมนตัมครับ
1: อืมค่ะหุ้นมินค่ะ
0: มินใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคนะครับถ้าเราไปดูมินเนี่ยในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยคือราคามันลงมาเยอะจนกระทั่งในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยมันยังหาจุดของการรีเวอร์เซลกลับไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพย์เซฟแล้วกันนะถ้าคนยังไม่มีถ้าจะดูในเชิงของโมเมนตัมการรีคัฟเวอร์กลับนะครับยังกลับไปยืน21.50 บาทไม่ได้ยังไม่ต้องคุยดีกว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ค่ะได้ค่ะคุณอภิษฎวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิษฎคุณผู้ฟังเวลาหมดละเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในสัปดาห์หน้า วันเสาร์บ่ายสองเป็นต้นไปค่ะคุณรัฐกรน่าจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้แล้วล่ะนะคะวันนั้นวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: ระวังนะลูก
15: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
15: เดี๋ยวล้มนะลูก
17: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
18: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
22: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
24: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
25: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
19: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
26: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุข ภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองคิวบิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
19: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
19: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
12: ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับถ้าท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาในกล่องข้อความครับเราก็จะจัดการให้ได้เลยนะฮะครับก็รายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นรายการที่ดำเนินรายการมาประมาณ20กว่าปีไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุหลักๆนะหลายสถานีแล้วก็รายการทีวีจันดำครับปัจจุบันก็ยังเป็นทีวีออนไลน์แพร่ภาพ24ชั่วโมงท่านสามารถเข้าไปชมได้พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องรางยอดนิยมครับปัจจุบันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงครับก็คือเขี้ยวเสือครับเขี้ยวเสือนี่ก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์ก็คือหลวงพ่อปานวัดโคธารามหรือวัดบางเฮี้ยอยู่ที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับความเป็นมาของเขี้ยวเสือนี่จะมีเกจิอาจารย์ก่อนอย่างหลวงพ่อปานนี่ก็น่าจะมีหลายๆองค์นะฮะหรือจะเป็นของเก่าเขาขุดพบที่กุนะฮะในกุนี่จะมีเขี้ยวเสือนะฮะถือว่าเขี้ยวเสือเป็นของคงทนสิทธิ์ก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะลบล้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมครับก็โบราณเขาบอกว่าจะมีของคงทนสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือผิดธรรมชาตินะฮะเช่นเขาฟางคุดหน่อแรดเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือโพงเขี้ยวหมูตันหรือจะเป็นเขี้ยวกระจง อะไรปลาทั้งหมดเลยนะฮะเขาก็นำเอามาพกพาหรือหามาให้พระเกจิอาจารย์ลงอักขระเลขยันหรือบางองค์ก็นำมาแกะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเสือจะเป็นสิงจะเป็นกระทิงจะเป็นแรดจะเป็นนกนะก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนั้นนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยหลวงพ่อปานนี่ท่านเป็นอมตะเถระในสมัยยุครัชกาลที่5ท่านโด่งดังมากเรื่องของเขี้ยวเสือนะฮะครับหลวงพ่อปานเกิดเมื่อปีพ.ศ.2468ครับอุปสมบทที่วัดอรุณราชวนารามโดยมีพระศรีสากยะบุตรเซ่งนะฮะเป็นพระอุปัชฌาย์ครับพระศรีสากยะบุตรเซ่งนี่ก็คือประเรียน9คำว่าพระศรีขึ้นข้างหน้าคือประเรียน9แล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชาอาคมหรือว่าเดินธุดงค์ก็จะมีหลากหลายครับท่านก็จะมีประสบการณ์มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระหรือเข้าไปใน YouTube ท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะหลวงพ่อปานท่านมรณภาพเมื่อวันที่24สิงหาพ.ศ.2453ก็พอสมควรเขี้ยวเสือปัจจุบันก็ยังเถียงกันอยู่ว่าหลวงพ่อปานท่านมีเขี้ยวเสือลักษณะแบบไหนบ้างคือเขี้ยวเสือเนี่ยเป็นการที่ว่าแกะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่เสือไฟเสือโค้งเสือดาวนะฮะครับก็จะมีหลากหลายครับก็บางทีเขาบอกว่าหลวงพ่อปานไม่มีแบบงาช้างหรือจะเป็นเขาฟายหรือเขาฟางเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อนะฮะครับสมัยยุคนั้นจะมีของพวกนี้เยอะนะเขากระทิงเขาวัวเขาฟายเขาฟางแล้วก็ของคงคนสิทธิ์ต่างๆแม้กระทั่งไม้มงคลแก่นต่างๆหรือจะเป็นลักษณะหินนะฮะจะเป็นลักษณะหินรัตนชาติจะเป็นพวก หยกพวกพลอยพวกทองคำผมเชื่อว่าต้องมีแน่นอนแต่ถามว่าพบน้อยอันนี้ก็จะเป็นของส่วนตัวส่วนมากที่ว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาหลวงพ่อปานก็นำเอาไปให้ท่านเนี่ยปลุกเสกแต่จะทำไปเองก็เหมือนในยุคปัจจุบันท่านสังเกตไหมครับเกจิอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเชื่อมีความเคารพเขาก็จะนำเอาของวัตถุมงคลที่เขาทำขึ้นเองเช่นทำเองปั๊มเองแกะเองก็ไปให้หลวงพ่อลงอัคระแล้วก็ปลุกแล้วก็เสกแล้วก็เป่าแล้วก็นำมาเป็นเครื่องรางประจำตัวแต่ในยุคนี้สมัยนี้มันจะมีหลักฐานชัดเจนคือจะมีการถ่ายรูปจะมีการบันทึกเทปแต่สมัยก่อนไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ได้รู้จักกับตระกูลหนึ่งนะเป็นตระกูลเก่าแก่ของจังหวัดสมุทรปราการเขาก็เอาเรื่องราวของหลวงพ่อปานเอาเครื่องรางของหลวงพ่อปานเอามาให้ดูนะมีหมดทุกอย่างแต่ถามว่าเป็นของส่วนตัวของครอบครัวเขาก็ใช้ของเขาในครอบครัวนะฮะครับก็มีคนมาบางคนเชื่อนะฮะก็จะมาขอซื้อแต่เขาก็ไม่ได้ขายบางคนก็บอกเป็นไม่ได้มันไม่มีไอ้พวกที่ว่ารู้มากแล้วก็เกิดไม่ทันนะฮะครับเรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าผมคิดว่ามีแน่นอนนะทองคำเนี่ยสมัยนั้นอาจจะมีการหล่อทองคำอาจจะมีแกะทองคำนี่จะมีตะกรุดทองคำหรือจะมีเสือไม้เสือเขาฟางเสือเขาวัวสมัยก่อนนี่คือเขาฟางเขาวัวที่โดนฟ้าผ่าตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคงทนสิทธิ์ครับก็จะนำมาทำเป็นเครื่องรางของขันนะจะทำมาเป็นมีดทำเป็นพระขันนะส่วนปลายก็จะทำมาเป็นเขาเรียกว่าเสือหรือวัวหรือทิงนะฮะบางอาจารย์ก็มาทำเป็นสตาวุธอาวุธเทพคือพระขันหรือมีดนะฮะหรือเหล็กจานมีหมดทุกอย่างเลยครับเครื่องรางของขลังนี่ครับมีทุกอย่างทุกอาจารย์นะฮะอย่างไม้มงคลต่างๆกาฝากมาลุมกาฝากรักกาฝากมายมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของมงคลต่างๆครับที่ว่าอันไหนมันสวยหน่อยมันเก่าหน่อยมันแก่หน่อยก็นำมาแกะเป็นเสือเป็นเสือเป็นสิงเป็นกระทิงเป็นแรดเป็นลักษณะเป็นผ้าปิดตาหรือจะเป็นอาวุธต่างๆก็มาให้หลวงพ่อจานหรือให้หลวงพ่อเป่าหลวงพ่อเสกก็นำมาเป็นเครื่องรางประจำตัวถามว่าความมาตรฐานอยู่ตรงไหนไม่มีนะแม้แต่ประคำก็มีคนประคำไม้เนี่ยฮะประคำไม้พยุงไม้สักนะฮะหรือว่าเป็นไม้แก่นคูนหรือเป็นไม้กาฝากนะฮะหรือจะเป็นเนื้อผงปั้นเขาก็บอกว่าหลวงพ่อปานนะที่ผมได้ไปสัมผัสมาแต่เขาบอกว่าเป็นของตกทอดจากตระกูลเขาก็ไม่ได้คิดจะขายแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะให้ใครเชื่อนะที่เขาใช้มาก็พกมามันก็ดีก็แคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆนานาถึงเวลาครับขันเขาก็เอามาทำน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของสมัยโบราณอย่างเคียบเสือหลวงพ่อปานที่รูปที่ท่านเห็นนะฮะครับในลักษณะต่างๆในท่าต่างๆบางคนเขาบอกว่าศีลหลวงพ่อปานจำแม่นหลวงพ่อปานครับผมเชื่อว่าท่านไม่ได้แกะเสือเพราะว่าอายุมากนะจะมีช่างที่จะแกะส่งท่านแล้วก็จานนี่ผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเสือทุกตัวหลวงพ่อปานจานก็จะมีหลวงพ่อนกวัดสังกะสีได้เป็นคนจานแล้วหลวงพ่อปานก็มาเป่ามาเสกท่านสังเกตพระเกจิอาจารย์ยุคใหม่นี่ไหมครับที่เราสัมผัสได้ทำวัตถุมงคลนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อนนท์สำนักสงฆ์เขาพันธูปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ประหลัดขิกท่านก็ไม่ได้จานลูกศิษย์จานท่านก็มาเป่าท่านก็มาเสกหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วครับก็ท่านก็ไม่ได้กอกเบี้ยท่านก็ไม่ได้จานเบี้ยเพียงแต่เป่าเสกนะฮะเหมือนกันครับแต่ยุคนี้สมัยนี้มันจะมีเครื่องทันสมัยคือมีการบันทึกมีการถ่ายภาพนะชัดเจนครับหลวงพ่อปานเป็นอมตะเถระมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จที่ประตูน้ำบางเที่ยหลวงพ่อปานก็มีความเขาเรียกว่ามีความเคารพมีความศรัทธามีความเขาเรียกว่าเชื่อมีต้องการจะถวายเสือให้กับพุทธเจ้าหลวงครับก็เอาเสือนี่ใส่พานมาแล้วก็ให้ไอ้จุกเดินตามหลังครับท่านเชื่อไหมครับไอ้จุกมันก็เดินไปสะดุดก้อนหินครับเสือก็เดินลงในน้ำในประตูน้ำ ไอ้จุกก็บอกหลวงปู่เสือกระโดดหนีหายน้ำหลวงปู่ก็บอกมึงไปเอาหมูมาเอาหมูมาผ่ามาผูกที่ปลายเชือกแล้วท่านก็หย่อนลงน้ำท่านเชื่อไหมครับเสือมันคาบหมูขึ้นมาเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าท่านฟังแล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเล่ากันมาแบบนี้ก็เอาขึ้นมาถวายพระเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงบอกหลวงตาพอแล้วก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพระครูอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วตั้งนั้นมาหลวงปู่ปานหลวงพ่อปานก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเขี้ยวเสือนะฮะครับในเรื่องของเครื่องรางของขลังในเรื่องของตะกรุดนะฮะผมเชื่อว่าหลวงพ่อปานก็มีเครื่องรางของขลังที่ทำพิเศษให้กับลูกศิษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานมันจะมีเสือโคร่งเสือไฟเสือดาวเสือป่านะฮะค่อนข้างที่จะเยอะครับก็ลักษณะต่างๆเราก็มีรูปให้ท่านได้ดูนะฮะท่านก็ลองพิจารณาดูเองนะฮะครับรูปอันนี้ผมว่าได้นำมาจากหนังสือรวมเล่มหรือว่าเป็นของคนที่เขามีอยู่นะฮะครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็ลอยจานหลักอัคระจานนี่ครับผมเนี่ยเก็บเขี้ยวเสือผมดูว่าเป็นเขี้ยวเสือจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ดูว่าลอยจานเนี่ยเป็นมือจานไม่ใช่เอาเครื่องจานนะฮะก็เก็บไว้จะปลายเขี้ยวจะโคนเขี้ยวจะเขี้ยวซี่นะฮะแล้วก็บางองค์นะฮะอย่าเป็นงาช้างอย่างหลวงพ่อปานเนี่ยผมก็เก็บไว้ตัวหนึ่งเป็นงาช้างแต่เขายืนยันว่าได้รับมรดกตกทอดมาครับก็ความเก่ามีศิลปะสวยงามแต่ถามว่าบางท่านบอกว่าไม่ชัดเจนในตำราไม่เคยพูดนะนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อปานจากหลวงพ่อปานก็มาเขี้ยวหลวงพ่อนกวัดสังกะสีหลวงพ่อนกนี่จะเป็นเขี้ยวเต็มส่วนมากจะเป็นเขี้ยวหมีนะหลวงพ่อนกนี่ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่29ธันวาพ.ศ .2392 นะฮะอุปสมบทที่วัดบางเขี้ยวัดมงคลโคทาวาสนะอำเภอบางบ่อโดยมีพระครูพิพัฒน์นิโรธอีกก็คือหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นอุปชาและพระอาจารย์ทองกรรมวาจาและหลวงพ่อเลืองเป็นอนุสาสนาจารย์ได้ฉายาว่าธรรมโชติธรรมโชตหลวงพ่อนกได้ละสังขารเมื่อวันพุธที่21กันยาพ.ศ.2475อายุ83พรรษานะฮะก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ว่าเป็นลูกศิษย์สนิทของหลวงพ่อปานแล้วก็เขี้ยวเสือที่เสือเต็มเนี่ยเขี้ยวเสือเต็มเนี่ยเป็นเขี้ยวหมีครับจานอัคระสวยงามมากเขาบอกว่าหลวงพ่อนกเนี่ยท่านได้ร่ำเรียนวิชาอัคระจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของภาษาบาลีภาษาในเรื่องของเลขเวทมนต์คาถาท่านจะจานเขี้ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกเนี่ยเขี้ยวเสือก็น้อยครั้งที่จะพบเขี้ยวเสือเพราะว่าหลวงพ่อนกเนี่ยท่านจะไม่ทำเขี้ยวเสือที่ว่าแกะเป็นตัวเสือตามรอยอาจารย์ท่านจะเอาเขี้ยวเต็มก็คือเขี้ยวหมีครับแต่นี้ท่านก็ต้องดูให้แยกแยะให้ถูกนะฮะว่าเขี้ยวหมีกับเขี้ยวเสือเป็นยังไงเขี้ยวเสือมันจะมีร่องเลือดเขี้ยวหมีมันจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะฮะครับก็ราคานี่ผิดกันเลยนะเขี้ยวเสือปัจจุบันราคาแพงมากเป็นสัตว์ป่าที่สงวนแล้วก็เป็นสัตว์ป่าที่ควบคุมนะครับเขี้ยวเสือนี่โบราณนี่ถ้าเขี้ยวเต็มๆนี่ปัจจุบันนี่อันหลายหมื่นถ้ามาแกะด้วยมาแกะเสือเต็มถ้าเป็นหลวงพ่อนกเขี้ยวเสือเต็มนี่ราคานี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องคุยกันเลยนะน่าจะแพงมากถ้ายิ่งเป็นหลวงพ่อปานถ้าว่าชัดเจนว่าหลวงพ่อปานได้ปลุกเสกหรือหลวงพ่อปานได้จับเหมือนสมัยนี้ท่านจับถ่ายรูปแล้วก็ท่านจับมอบให้กับบุคคลสำคัญเนี่ยราคานี้ต้องจับไม่ได้ผมกล้าพูดเลยนะถ้าเป็นเขี้ยวเต็มนะฮะครับก็มีปัญหาเถียงกันเยอะเวลามีงานประกวดพระเครื่องเรื่องของเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุที่เป็นมงคลเนี่ยมันก็จะมีโบราณเขาบอกเสียงเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันความเชื่อส่วนตัวคือเขี้ยวงากะลาแกะนะฮะครับความมาตรฐานมีตรงไหนมันไม่มีมันอยู่ที่ความเก่ามันอยู่ที่อัคระที่จานบางคนบอกว่าจำเลยมือหลวงพ่อหลวงปู่ได้ครับผมไม่เชื่อเลยครับก็เราเห็นชัดๆเลยบางทีเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่อยู่ครับข้างนอกเขาก็จานให้หลวงปู่หลวงพ่อก็มาเป่ามาเสกเพราะว่าอายุหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยที่เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยอายุก็ พอสมควรนะฮะครับอายุก็พอสมควรแล้วท่านจะมานั่งตาเนี่ยมันก็คงลำบากครับเสือนี่เที่ยวเสือเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์หลายองค์ที่ได้ปฏิบัติที่ได้ปลุกเสกแล้วก็เป็นเครื่องรางที่มอบให้กับลูกศิษย์เนี่ยค่อนข้างที่เยอะเกจิอาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยจะมีเที่ยวเสือที่ท่านอาจารย์ท่านเป่าท่านเสกให้กับลูกศิษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายองค์ครับอย่างหลวงพ่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็มีนะเป็นเขี้ยวเสือคู่นะครับก็ท่านก็ลองดูรูปผมก็จะเขียนไว้ที่ใต้ภาพว่าหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็มีนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็มีนะหลวงพ่อเดิมนี่จะเป็นเสือลายจะเอางาช้างมาแกะเขี้ยวเสือนี่พบน้อยแต่คิดว่ามีนะแล้วก็จะมีหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวครับนี่ก็เป็นอมตะเทระเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็จะเป็นเสือเล็กๆนะฮะครับเป็นเสือเล็กๆเลยเป็นเสือทั้งตัวนะฮะแล้วก็จะมีหลวงพ่ออะไรเยอะแยะมากมายหลวงปู่ศรีที่ต่ออยู่หลวงพ่อนกก็มีเขี้ยวเสือนะฮะครับก็เกจิอาจารย์ในยุคอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบันครับก็จะมีเขี้ยวจะมีเครื่องรางของขลังที่ว่าท่านจะมอบให้ศิษย์เนี่ยก็คือจะเป็นเสือจะเป็นตะกรุดนะจะเป็นสิงยังสิงนี่ก็จะมีหลากหลายหลวงพ่อบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อหอบวัดซากหมากหรือหลวงพ่อบุญแว่นดอนไล่จริงๆเนี่ยจะมีเยอะเพราะว่าเขาจะแกะขายตามร้านสังฆพันธ์เป็นงาแกะสมัยก่อนนะครับคือเศษงามาแกะก็ลูกศิษย์ก็ไปซื้อมาหลวงพ่อก็มานั่งเป่ามานั่งเศษนะฮะครับก็อันนี้นะฮะครับก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าหลวงพ่ออะไรนอกจากความเชื่อกันเลยนะฮะสิงหลวงพ่อเดิมนะฮะที่โด่งดังมากเพราะว่าอำเภอพระยุหานี่ครับก็จะเป็นดงของงาช้าของช้างแล้วก็สิงนี่ที่มาแกะนี่ก็คือเป็นเศษงาที่เหลือจากการทำด้ามมีดนะฮะนี่คือของคงทนสิทธิ์ที่ว่าพระเกจิอาจารย์ยุคก่อนท่านได้ทำอย่างเขี้ยวเสือเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์นี่เขาเรียกปัญหาโลกแตกวันนี้เดือนนี้ปีนี้คุยกันไม่จบเอาว่าท่านที่จะเข้ามาสู่วงการเครื่องรางของขลังก็โปรดรอบครอบนิดหนึ่งท่านก็ลองศึกษาตรงนี้ก่อนว่าเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีเขี้ยวลิงดูให้ออกก่อนครับลิงบาบูจากแอฟริกาครับปัจจุบันที่นำเข้ามาแล้วตอนหลังนี่ก็เป็นของผิดกฎหมายครับเขาก็มาแกะเป็นเขี้ยวเสือครับปัจจุบันนี่ก็ราคาแพงเพราะว่าใช้กันเนี่ยมันก็เรียกว่าอายุโดนเหงื่อโดนไข้โดนเนื้อโดนตัวมันก็เปลี่ยนสภาพนะฮะครับก็ผิดพลาดกันหลายคนบางคนก็จะมาดูตรงรูนะฮะบางทีเขามาเอาปลายเขี้ยวที่มันตันก็ดูไม่รู้นะฮะก็ดูไม่รู้ครับเวลาใช้มาถึงขนาดถึงมาเรียกว่าใช้มา10กว่าปีโดนเนื้อโดนเหงื่อโดนไข้เนี่ยมันจะไปรู้ได้ไงนะฮะเขี้ยวลิงบาบูนะฮะก็ฝากไว้นะฮะฝากไว้เลยท่านที่จะเข้ามาสู่วงการเครื่องรางของขลังเนี่ยศึกษาเขี้ยวให้ดีก่อนเขี้ยวหมีเป็นยังไงเขี้ยวเสือเป็นยังไงเขี้ยวลิงบาบูเป็นยังไงนะฮะเขี้ยวเสือก็จะมีแยกเสือดาวเสือโค้งเสือไฟเสือป่านะแล้วก็ต้องมาแยกถามว่าเขี้ยวแต่ละเขี้ยวสมัยก่อนนี่จะไม่แพงแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่ามันเขาสงวนเขาควบคุมนะฮะครับก็อย่างเขี้ยวเสือนี่เต็มเขี้ยวนี่ก็ราคาต้องว่ากันร่วมแสนถ้าเขี้ยวใหญ่ๆเนี่ยเขาดูซ้ายกันนะฮะเขี้ยวหมีของหลวงพ่อป่านเนี่ยสวยๆเนี่ยก็ยังมีการซื้อขายกันร่วมแสนด้วยกันแต่ผมชอบศิลปะเขี้ยวหมีของหลวงพ่อไอ้หลวงของหลวงพ่อนกเนี่ยวัดสังกสีเนี่ยลงอักขระได้สวยงามมากเลยนี่คือสุดยอดนะคือสุดยอดเลยมาปัจจุบันให้มาลงแบบนี้ก็คงลงยากนะฮะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่จะเอาเหล็กจานลงในเขี้ยวเสือเนี่ยต้องเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาต้องมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมีฤทธิ์จริงๆนะเพราะว่าเอาเหล็กจานจี้ลงไปเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วท่านจานนี่สวยงามมากเลยแต่หลวงพ่อปานเขี้ยวเสือเนี่ยท่านจะจานผิวๆนะบางคนบอกว่าถ้าจานชัดๆเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจครับอันนี้มันไม่มีมาตรฐานนะฮะแล้วหลวงพ่อปานเนี่ย ไอยันนะกอย่าลือลือนี่องค์ไหนใครไหนก็จานได้เลยครับให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเอาเขี้ยวเอาเขี้ยวเสือเอาเขี้ยวหมีเอาเขาวัวเขาควายมาแกะแล้วก็จานด้วยลือลือเนี่ยครับไม่ยากเลยแต่นี้ถามว่าจะเป็นใช่หลวงพ่ออะไรครับก็ต้องฝากไว้เครื่องรางของขลังของคงทนสิทธิ์มันมีฤทธิ์มันมีเดชมันมีบารมีอยู่ในตัวจึงได้พระเกจิอาจารย์มาเป่ามาเสกมาลงอักขระแล้วแกะในเรื่องของมหาอำนาจครับความมีฤทธิ์มีเดชมันก็จะเพิ่มทวีขึ้นมานะฮะครับโบราณเขานิยมพกเสือบางคนบอกว่าพกไว้แล้วเวลาหมาเดินผ่านหมาเห่าเวลาเราเดินผ่านเนี่ยหมากำลังเห่าหมากำลังกัดกันนี่หยุดแล้วก็วิ่งหนีบางทีกลัวนะฮะเขาบอกว่ามันมีบารมีมันมีอำนาจสุดๆเลยนะครับในเรื่องของเสือนะฮะ

หนังจะเป็นหนังจะเป็นกระดูกกระดูกเขาก็เอาไปทำยาเอาไปดองยานะส่วนหนังเขาก็เอามาทำเป็นตะกรุดนะหนังเสือหรือเอามาเป็นอาสนะรองของผู้มีวิชานวดเขาก็เอาไปใส่หลอดนะเล็บเขาก็เอามาพกนะฮะครับอันนี้มันมีประโยชน์หมดเลยมันก็เข้าตำราพฤกษพประกาศสอนอีกุลชรปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเขาบอกว่าช้างก็ดีวัวก็ดีม้าก็ดีสิ่งต่างๆเนี่ยเวลาตายไปแล้วไม่เหลืออะไรเหลือแต่หนังเขาหรือว่าเขี้ยวก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่มนุษย์ตายไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความดีกับความชั่วที่ประดับไว้ในโลกาพฤกษพประกาศสอนวัวกับช้างนะครับอันนี้แน่นอนชัดเจนเลยนะฮะครับก็ยังเสือนี่นะฮะครับเดี๋ยวนี้ทั้งตัวบางคนนี่เขาสตาร์ทไว้ทั้งตัวครับต้องขออนุญาตครับบางคนนี่เขามีความเชื่อเขาเอาสตาร์ทเสือโคร่งไว้ทั้งตัวแล้วก็เอาไว้ที่บ้านนะฮะเพื่อเป็นมหาอำนาจแต่ปัจจุบันต้องขออนุญาตนะฮะแล้วก็ยังอาสนะที่รองนั่งของพระเกจิอาจารย์ปัจจุบันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วเพราะอะไรไหมครับเขาไปม้วนทำตะกรุดหมดตะกรุดหนังเสือตะกรุดหนังหน้าผากเสือก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือพระครูพระพิมลธรรมนะฮะนาควัดอรุณท่านทำตะกรุดหนังหน้าผากเสือปัจจุบันก็ดอกหนึ่งนี่ก็ต้องพูดกันเฉียวๆหรือว่าเกินหลายๆแสนเลยนะขับตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อนาคแล้วก็มาพระเกจิอาจารย์ยุคหลังก็คือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มาเกจิอาจารย์ยุคที่เราพบกันเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ตั้งแต่หลวงพ่ออะไรเนี่ยก็มีหมดลูกศิษย์ได้มาหนังหน้าผากเสือตัดมาหน้าผากเอามาให้หลวงพ่อลงอาคระเลขยันแล้วก็หลวงพ่อกระเป๋าเสกแล้วก็ม้วนสายสินมัดนะฮะลูกศิษย์ก็ไปทำกรอบทำตลับทำเลี่ยมห้อยคอครับปัจจุบันถ้าไม่ได้บอกลูกหลานหรือไม่ได้บอกคนที่ได้รับไปนะก็ดูไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเสกรู้ว่าเป็นหนังหน้าผากเสือแล้วมันก็หลอกลวงกันเลยเอาหนังวัวแดงเอามาขัดแล้วก็มาจานแล้วก็มาแช่น้ำแล้วจานแล้วม้วนเป็นตะกรุดว่าเป็นหนังเสือนะฮะครับก็ฝากไว้หน่อยนะมาปัจจุบันนี้ครับเครื่องรางของขลังคนมานิยมมากเพราะว่าที่เขานิยมเพราะว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเป็นของคงทนสิทธิ์แล้วก็เป็นของที่ไม่มีคำว่าเสื่อมแล้วก็ไม่มีข้อห้ามนะเมื่อท่านมาเมื่อจะมีเทพเทวดาคอยรักษาจำผมไว้เลยนะครับไม่มีข้อห้ามไม่มีคำว่าเสื่อมนะฮะจะพกไปตรงไหนได้หมดแต่พระเรามีข้อห้ามหรือว่าเครื่องรางบางอย่างเขามีข้อห้ามเข้าช่วงห้ามพูดห้ามลอดต้นกุจะห้ามลอดราวผ้าห้ามด่าแม่ครับมันห้ามไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามันเป็นคำอุทานนะครับก็ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ท่านก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญหาราจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระครับหรือจะเข้ามาในแฟนเพจผมคุยเฟื่องเรื่องพระหรือจะดูทีวีออนไลน์ผมคุยเฟื่องเรื่องพระก็พิมพ์เข้าไปได้หรือจะเข้าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพิมพ์เข้าไปว่าบรรชัยดุพันธ์แล้วเข้าไปในกล่องข้อความท่านอยากทราบเรื่องอะไรก็โอเคไม่มีปัญหาทั้งหมดเลยนะถ้าผมรู้ผมก็จะนำเอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องพระซึ่งผมดำเนินรายการมาก็ประมาณ20กว่าปีตั้งแต่รายการวิทยุตั้งแต่ทีวีจันดำแล้วก็มาปัจจุบันก็ยังดำเนินรายการอยู่นะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวว่าของเราเนี่ยเราต้องชอบเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องของตำรับตำราเก่าๆนะถามว่าเราก็สืบสารตำนานสืบสารตำราเก่าถามว่ามันจะชัดเจนมันยังไงเนี่ยครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เที่ยวเสือ

0: นะถือว่าเป็นเครื่องรางสุดยอดเป็นเบญจของเครื่องรางครับหลวงเครื่องเสือหลวงพ่อปานเนี่ยสินสวยๆตัวใหญ่ๆเขาบอกว่าล้านหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยซื้อไม่ได้ปัจจุบันนะครับก็ยังมีคนที่เก็บสะสมนะที่เป็นความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าหลวงพ่อปานเพราะว่าเขาเนี่ยได้เก็บมาแล้วก็มีเรื่องเล่ามีนิทานเยอะแยะมากมายนะฮะครับก็บอกไว้เลยนะฮะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเป็นของที่มีราคาท่านจะเช่าท่านจะบูชาก็โปรดใช้วิญญาณหาคนรู้หาคนเก่งนะฮะเข้ามาแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นของที่มีราคาสูงแล้วก็มีอำนาจใหญ่มีอำนาจยิ่งใหญ่มากคือเรื่องของบารมีหลวงพ่อเขี้ยวเสือครับผมมีอยู่เขี้ยวอันหนึ่งนะแต่ตัวนี้ไม่อยู่เลยนะเป็นเขี้ยวที่เขาฝนทำยาผมจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนหมอโบราณหมอบ้านเนี่ยครับเขาจะมีเขี้ยวต่างๆใส่ถุงไว้ฝนทำน้ำกระใสยาเขี้ยวหมีเขี้ยวเสือเขาฟางคุดเขาฟายเผือกเขาวัวเผือกที่โดนฟ้าผ่าตายแล้วก็ของคงทนทิศต่างๆนะครับเขาก็จะเป็นพกไว้ในย่ามเขาเรียกย่ามแล้วเวลาถึงเขาจะมีน้ำกระใสยาฝนน้ำแล้วก็กินแล้วก็แช่โดยดอกพิกุลแห้งหรือข้าวสารมาคั่วนะเป็นน้ำกระใสยาครับปัจจุบันนี้ไม่มีครับผมมีเขี้ยวอันนึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของพระพวกครับเป็นเขี้ยวครึ่งเขี้ยวเพราะฝนมาช่ำมากเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นหลวงพ่อปานพอดีมีคนหนึ่งเขามีปัญหาเขาจะหาเขี้ยวเสือเนี่ยไปเสริมบารมีแล้วเขาไปซื้อมามันไม่ใช่เขาก็มาขอผมก็เลยต้องให้ผมก็ไม่ได้ขายนะปัจจุบันนี้เขาก็ยังเลี่ยมอยู่เลยแล้วปัญหาต่างๆก็แก้ได้หมดเลยแล้วก็ถึงเวลาคับขันเขาก็เล่าให้ผมฟังนะเขาก็อธิษฐานเอารูปหลวงพ่อปานตั้งเอารูปพระเกจิอาจารย์ตั้งนะที่ว่ามีตำนานมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องเสือแล้วเขาก็อธิษฐานนะฮะแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์อาบดื่มกินท่านเชื่อไหมครับมันแคล้วคลาดปลอดภัยมันผ่านวิกฤตตัวนั้นมาได้อย่างที่ว่าเหลือเชื่อเลยนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะขอให้ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาเท่านั้นปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนครับก็นี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับก็เขี้ยวเสือก็จะมีหลากหลายจะมีหลวงพ่อปานท่านก็ดูรูปนะฮะดูรูปหลวงพ่อปานดูรูปเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานว่าศีลแบบไหนลักษณะไหนเป็นศีลชาวบ้านจะมีเขี้ยวครึ่งซีกเต็มเขี้ยวเขี้ยวหมีหรือจะเป็นเสือโคร่งเสือไฟเสือดาวนะก็ลองดูไว้เลยนะหรือจะเป็นงาช้างหรือจะเป็นไม้มงคลแกะหรือจะเป็นไม้กะละปังหาแกะผมเชื่อว่ามีหมดนะมีหมดนะครับกะละปังหาดำกะละปังหาแดงนะมีแกะหมดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยนะฮะอยู่ที่บ้านบางบ่อสมุทรปราการแล้วก็หลวงพ่อนกวัดสังฆสีนะแล้วก็หลวงปู่บุญที่เรามีรูปให้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะหารูปหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะฮะแล้วก็หลวงพ่อสีหลวงพ่อสีแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่าหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะหลวงพ่อคงนี่ก็จะนำเอาไม้กะลาบังหามาแกะแล้วหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์ที่ชุมพรครับอันนี้เป็นเสือหล่อเลยก็ตอนหลังก็แพงนะฮะแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบงวัดปาริวาสท่านก็มีเอกลักษณ์ของท่านเป็นเสืออีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ก็แพงนะหลวงพ่อบงวัดปาริวาสแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านก็จะมีเสือที่จะมีขนเขาเรียกขนเป็นลายๆเลยนะฮะครับเกจิอาจารย์แต่ละองค์ก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านแต่มาในยุคที่ว่าเสือหายากแล้วก็เกจิอาจารย์ท่านก็อยากจะสร้างในลักษณะของเสือนะฮะครับก็เลยนำมาหล่อนะฮะก็มีหลายองค์นะฮะครับที่โด่งดังมากหลวงพ่อวงเนี่ยรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4นี่แพงมากเลยเสือหลวงพ่อวงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะฮะครับแล้วหลวงพ่อตีวัดอะไรหลวงเนี่ยที่ดังๆนะครับที่อุทัยนี่ก็ทำเสือหล่อดังนะฮะครับก็เยอะเลยนะครับเกจิอาจารย์ต่างๆนี่ที่มาเริ่มที่มาหาโลหะธาตุที่เป็นมงคลนำมาผสมนำมาหล่อแล้วก็นำมา เข้าไปที่พุทธคุณาพิเศษกลายเป็นเสือลักษณะเสือนั่งเสือนอนกินเสือเต็มตัวก็เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ละอย่างเนี่ยผมให้ความเห็นว่าชัดเจนแล้วก็เชื่อเพราะว่าแต่ละองค์ที่มาทำเสือตรงนี้ต้องมีความรู้นะฮะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนเกิดวันเสาร์เพราะว่าเทวดาขี่เสือนะฮะครับเขี้ยวเสือปัจจุบันหลวงพ่อปานต้องใช้คำว่าราคาบางทีเราจับไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงค่อนข้างที่จะแพงนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปจับได้เลยว่ามันจะมีราคาแพงมากน้อยขนาดไหนนะฮะครับก็ฝากไว้เลยนะฮะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานหลวงพ่อนกครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับแล้วก็หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะแล้วหลวงพ่อวงพ่อวงนี่เป็นเสือหล่อหลวงพ่อวงวัดปาริวาสหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์ชุมพรนี่ก็เป็นเสือหล่อซึ่งมีราคาแพงมากเลยนะฮะหลวงพ่อวงนี่มีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ผมได้พบกับท่านเจ้าวาดพระอาจารย์สมชายท่านเจ้าคุณสมชายนะท่านก็บอกว่ามันมาถึงรุ่นที่5ที่6แล้วเพราะว่ารุ่น1รุ่น2มันไม่ต้องพูดถึงแล้วนะหลวงพ่อวงท่านโดดเด่นมากแล้วจะมีสมเด็จตัวหนอนครับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันจะมีเยอะมากครับไม่จำเป็นเลยบางองค์นี่สร้างพระแต่ลูกศิษย์นี่นำเพิ่งลางไปให้เสกแล้วก็พกแล้วก็มีปฏิหารเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับฝากไว้หน่อยนะครับท่านฟังรายการผมหรือฟังรายการต่างๆท่านก็แยกให้ถูกนะประวัติศาสตร์ตำนานพงศาวดารเรื่องเล่าแยกให้ถูกเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะแล้วท่านก็จะไม่สับสนนะเรื่องเล่าตำนานพงศาวดารมุกปาฐะคือเล่าจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะครับก็มาถึงปัจจุบันก็ถือว่าอายุเรียกว่านานพอสมควรก็บางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งนะก็แล้วแต่นะฮะครับเรื่องพวกนี้ครับเราบังคับให้เขาเชื่อไม่ได้นะฮะพออยู่ที่เครื่องรางของขลังหรือว่าพระเครื่องหรือสิ่งหรือเครื่องมงคลต่างๆนะจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธามากน้อยขนาดไหนนะผมก็แนะนำทุกท่านเวลาพกพาลัตนาติดตัวในเรื่องของพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังนะเราต้องอาราธนาพระพุทธตั้งนโม3จบตั้งนโม3จบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือจะเป็นพระรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าตั้งนโม3จบแล้วก็อัญเชิญพุทธเจ้า5พระองค์นโมพุทธายะคาถานี้เป็นคาถาครอบจักรวาลนะโมพุทธายะแล้วก็มามะอาอุมะอุก็คือเชิญเทวดาเทพที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลทั้ง3คือศิวะพรหมนารายณ์แล้วก็ตั้งธาตุนะมะพะทะคือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็สุดท้ายหัวใจพระคาถา108จะพระกษัตริย์แค่นี้ครับพอเลยครับคุมไปทั่วไปหมดเลยนะฮะไม่ยากเลยนะครับก็มีเกจิอาจารย์ท่านสอนผมมาว่าแค่นี้เองเวลาไปปลุกเสกเราไปสืบเราไปถามเราไปค้นฟ้าเรื่องของเกจิอาจารย์แต่ละองค์เวลานั่งพิธีพุทธาภิเษกท่านจะบริกรรมคาถาอะไรไม่เยอะบางองค์นี่มาจากปากใต้เชื่อว่าหลวงพ่อทวดเย็นน้ำทะเลจืดนี่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บริกรรมคาถานะโมโพธิสัตโตอคันธิมายะอิติภควานะท่านบางองค์ท่านเชื่อในสายของหลวงพ่อโอปัสสีท่านก็บริกรรมคาถาพ่อโอปัสสีอรหังสัมมาพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระกุมมะเทวาคะมามิหังบางองค์ก็นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะบางองค์ก็คาถาหลายๆอย่างนะทรงฟ้าโมเปอะไรพวกนี้ถ้าเขาก็ว่าไปเลยนะครับอยู่ที่ท่านกำหนดจิตว่าจิตของท่านเนี่ยมันจะมีมากน้อยมันจะมีความเชื่อจะมีเขาเรียกว่ามีความนิ่งขนาดแบบไหนนะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวของนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะหมายท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะก็แพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จำไว้เลยนะเวลาดีๆทุกๆวันเสาร์บ่าย 4โมงถึง5โมงเวลาดีๆทุกๆวันอาทิตย์ครับผมก็จะมาเรื่องเล่าหรือจะมาออกอากาศไม่ว่าจะเป็นนานาสาระบางวันก็จะมีเรื่องของอ้อยพระถูกโฉลกหรือจะเป็นการทำพิธี แนะนำท่านไปทำพิธีเสริมเติมแต่งเรื่องของมงคลต่างๆนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่แฟนเพจผมหรือจะไปดูใน Facebook ผมวันชัยอยู่พันก็เข้าไปดูได้เลยนะฮะครับก็เป็นรายการที่ว่าเราทำเพื่อความชอบเราทำเพื่อนำความรู้ที่เรารู้มาที่มอบให้กับท่านที่เป็นแฟนรายการส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องท่านนะเราไม่ได้ทำธุรกิจตรงนี้เราไม่ได้ขายพระตรงนี้เราไม่ได้ขายวัตถุมงคลตรงนี้นะประกาศไว้เลยเราทำเพื่อว่าที่จะให้ทุกท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเกจิอาจารย์บางองค์ว่ามีความเก่งมาขนาดไหนนะครับก็ปัจจุบันครับเกจิอาจารย์ก็มีความเก่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเกจิอาจารย์ก็เยอะมากแล้วผมนี่ ก็รู้จักกับพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยก็เยอะมากเลยนะก็เรามีความเชื่อว่าครับบางองค์อายุมากๆ100ฝ่าร่วม190ฝ่าบวชมาตั้งแต่เด็กครับท่านก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์นะจะฉันข้าวท่านก็บริกรรมคาถาจะกินน้ำก็บริกรรมคาถาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็ยังมีความเชื่อของท่านนะฮะพระเกจิอาจารย์พระเถรอาจารย์ที่ผมพูดให้ฟังนี่เป็นพระเถรอาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะหน้ากราบหน้าไหว้แล้วเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยมันจะมีเยอะมากเกจิอาจารย์ก็จะสร้างขึ้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะครับรุ่นเก่าๆที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ได้ทิ้งไว้แต่เครื่องรางของขลังให้ทุกท่านเนี่ยมาเช่ามาบูชามาปวดหัวบางคนนี่อยากได้ซื้อแล้วซื้ออีกคืนแล้วคืนอีกหาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผมเขาเรียกว่าเดินทางหาความจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ บางองค์ใช่แล้วก็ไปหาอีกคนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายบางคนก็เลิกลาจากวงการนี้ไปเพราะว่าเขาเป็นไอ้ที่ไปซื้อขายกันนะเป็นธุรกิจส่วนมากเลยไม่เหมือนโบราณโบราณนี้เขาให้ด้วยจิตเขาให้ด้วยความศรัทธาเขาให้ด้วยความรักนะแล้วก็ไม่มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวพระในยุคโบราณก็ยังมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในตัวนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับเป็นชุดเครื่องรางของขลังเที่ยวเสือหลวงพ่อปานอมตะเถระเบญจของเครื่องรางของขลังเที่ยวหนึ่งก็จะมีราคาแพงมากๆท่านจะเช่าหาก็โปรดดูนะฮะดูว่ามันใช่ไม่ใช่ท่านต้องศึกษาตรงนี้ก่อนว่าท่านดูเขี้ยวให้ออกก่อนนะฮะเขี้ยวเสือเป็นยังไงเขี้ยวหมีเป็นยังไงเขี้ยวลิงเป็นยังไงแล้วเสือก็ต้องมาแยกนะเสือโค้งเสือไฟเสือดาวเสือป่าลิงก็ต้องมาแยกนะลิงอูรังอูกังแล้วก็ลิงอะไรที่เขี้ยวใหญ่ที่มาจากแอฟริกาครับโอ้โหเขี้ยวใหญ่มากเลยครับผมก็สมัยนั้นก็หลงผิดไปเหมือนกันเขาแกะเป็นเสือทั้งตัวเขาแกะสวยมากเลยเราก็ไปเช่าบูชามาแล้วก็คิดว่าเป็นของหลวงพ่อนกเขาไม่ได้ลงอักขระเลยนะตอนหลังนี่มันเข้ามาเยอะแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ที่ผมเช่าสมัยนั้นเป็นของถูกไปแล้วเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะฮะครับค่อนข้างที่จะแพงเลยนะอย่างเขี้ยวหมีเต็ม ก็แพงอย่างหลวงพ่อนกนี่เธอพูดให้ฟังนะฮะถ้าเขี้ยวเต็มแล้วก็ชัดเจนอักขระเยอะๆนี่นะครับปัจจุบันนี้ 5-6 หมื่นซื้อไม่ได้นะเขามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันก็ระดับประมาณ 2-3 แสนเป็นเขี้ยวใหญ่เขี้ยวหมีใหญ่และลงอักขระเต็มแล้วรักแล้วมีเขาเรียกว่าอมน้ำหมากครับก็เป็นของเก่าแล้วบางทีก็มีเชือกผูกมีตะกรุดสาริกาอีกคู่หนึ่งนะฮะแต่ตะกรุดทองคำนะตะกรุดเงินตะกรุดเนื้อชินนะฮะราคามันก็เลยไปไกลเลยนะฮะครับก็บางท่านก็ผมก็ให้ดูแต่รูปแต่เจ้าของเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นของใครมากท่านก็ดูรูปไปเรื่อยๆนะฮะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยหลวงพ่อนกวัดสังกะสีหลวงพ่อบงวัดปริวาสหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว นะฮะแล้วก็หลวงพ่อคงครับเราก็พยายามจะหารูปต่างๆนะหลวงพ่อคงท่านก็มีไม้กระปังหาแกะก็จะมีโลหะหล่อหลวงพ่อมุมวัฒนาศักดิ์เป็นเสือหล่อหลวงพ่อวงไปเลยว่าก็เป็นเสือหล่อจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับมาท้ายรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับก็ต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกครับมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทวยเทพเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่สามภพสวรรค์ก็ดีมนุษย์ก็ดีบาดาลก็ดีครับก็มาอำนวยชัยให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยตลอดไปสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูน
7: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลเรือตีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้อง องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาพบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ต่อจากวันเสาร์นะครับฝั่งพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณนั่งพูดง่ายๆว่ากระเทาะเปลือกของการเมืองไทยนะครับกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับไปรับฟังในรายการกันเลยครับ
6: ชัดชาติผมสงสัยจังเลยเอาแก้มลิงไปหมดเลยเนี่ยไปขายเป็นบ้านจัดสรรไม่ตายห่าเลยครับพี่เด็ด
7: ก็ผมว่าตอนนี้ท่านจมน้ำลายอยู่
6: เฮ้ยมันไปได้ยังไงวะ
7: ดูในจอเนี่ยน้ำลายท่วมไปหมดมันหนักเต็มหนักกับน้ำท่วมอีกเพราะมันท่วมจ
6: อ
7: แล้วจอเนี่ยมันอยู่บนตึก9ชั้น10ชั้น20ชั้น30ชั้น50ชั้นมันมีจออยู
6: ่
7: อันนี้ท่านโตจมน้ำลายอยู
6: ่
7: นะขาโดนน้ำเน่าหัวโดนน้ำลายก็มันเป็นเรื่องท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเองนะว่าเมื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นพระราชดำริแล้วเนี่ยนะฮะของรัชกาลที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว
6: ้
7: ไม่มันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปขัดขวางหรือขัดแย้งแล้วก็การมีที่กว้างเป็นบึง130ไร่เนี
6: ่
7: ยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นปอดนะมันก็เป็นที่ที่คนจะไปพักผ่
6: อ
7: นยามน้ำท่วมมันก็เป็นที่เก็บน้ำแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับไอ้ท่ออุโมงค์ที่คุณจะทำมันดีกว่าสิเพราะถ้าคุณเอามีท่อมีเครื่องดูดแต่คุณดูดน้ำจากท่อไกล
6: ๆ
7: ท่อแรงแค่ไหนเนี่ยท่อมันส่งไม่ทันหรอกอะไม่ว่าคุณจะมีเครื่องขยะใหญ่ขนาดไหนมันก็ใหญ่ท่อต้องใหญ่ตามและถ้าท่อคุณไม่ใหญ่ตามเนี่ยเครื่องคุณก็ใหญ่ไม่ได้คุณก็ระบายน้ำไม่หมดเพราะนั้นในการที่มีบึงรับน้ำน้ำไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วคุณก็เอาน้ำเต็มท่อทิ้งไปเลยเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันแต่นี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไปเวรคืนบึงเนี่ยคุณจะเสียเงินอย่างที่คุณบอกว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่เอาอะไอ้หมื่นล้านเนี่ยมันแจกไปกับบ้านร้อยหลังพันหลังหรือหมื่นหลังก็ตามแต่มันก็กลายเป็นเงินผันเป็นเงินที่เอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่ซื้อของใหม
6: ่ครับ
7: นะทำถนนใหม่มันก็เป็นเงินที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามาทำเป็นคลองส่งน้ำไอ้เล็กๆ เป็นท
6: ่อ
7: มันไปอยู่กับผู้รับเหมานะไอ้เงินหมื่นกว่าล้าน
6: เออๆๆ
7: มันเปลี่ยนไปอยู่กับผู้รับ
6: แล้วเขาต้องไปจ่ายต่อนะ
7: มันไม่เป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไอ้การที่เราไปเวรคืนที่ดินมาเป็นที่ดินหลวงเนี่ยในอนาคตเราจะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเพราะที่ดินมันต้องแพงขึ้นทุกวัน
6: ใช่ครับใช
7: ่แต่การที่คุณเอามาเป็นบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นเอานอกจากจะไม่ส่งเสริมการไหลของน้ำยังเป็นการขัดขวางน้ำด้วยนะเพราะแต่ละบ้านเนี่ยต้องใช้น้ำวันละเท่าไหร่แล้วบ้านต้องยกสูงเท่าไหร่เพราะรู้เป็นที่เป็นบึงเนี่ยมันก็ต้องยกสูงจนหนีน้ำท่วมปกติมันก็กลายเป็นทำนบใหม
6: ่
7: นะเพราะบ้านจัดสรรที่จะไปสร้างขึ้นมาเนี่ยเขตนั้นก็เป็นเขตที่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองก็จำกัดความสูงจำกัดว่าต้องเป็นบ้านแต่เขาต้องผมสูงให้สูงกับน้ำแน่นอนงั้นมันจะไปขายใครอ่ะถ้าคนเขาจะมาซื้อแล้วบอกเนี่ยอ๋อโดยในบึงบอนเนี่ยแหละ แล้วน้ำมันเคยท่วมถึงปีไหนท่วมแค่ไหนถ้าเราไปเห็นชาวบ้านบอกน้ำเคยท่วมแค่เข่าผมจะซื้อบ้านคุณต้องยกสูงมันก็กลายเป็นเกาะใหม
8: ่
7: ที่เกิดขึ้นขวางทางน้ำเพราะนั้นวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปอย่างที่ผู้ว่าพูดนะแล้วก็ความที่มันจะทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้ว่าก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวเนี่ยนะเขาได้ถือครอบครองที่ดินเนี่ยในพื้นที่130ไร่เนี่ยเขาถืออยู่จริง20ไร่ตั้งแต่ปี52นะแล้วมาพอมาการปีปักก้งปักป้ายขึ้นไปเนี่ยที่ดินมันก็ลดราคาลงพอป้ายหลุดที่ดินมันก็เด้งขึ้นมา มันขึ้นมาเด้งสูงกว่านะแล้วไอ้ที่20ไร่เนี่ยของเธอเนี่ยเธอก็ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าในการหาเสียงก่อน2ปีในการรณรงค์สร้างผู้ว่าคนนี้
8: ใช่ใช่
7: 2ปี
8: ครับ
7: หลังจากที่ผู้ว่าอะไรเป็นแล้วเธอก็มาเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งเมื่อเป็นผู้ว่าแล้วอีก2ปีนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร
8: ์
7: มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็งบประมาณตรง2อย่างเลยแล้วหลังจากที่ป้ายหลุดไปแล้วที่ตรงนี้ก็กลายเป็นบ้านจัดสรรของโครงการของท่านที่ปรึกษาขึ้นมาอันนี้มันหนีไม่ออกเลย
8: ครับ
7: มันหนีไม่ออก
8: ยุ่ง
7: เลยมันหนีไม่ออกแล้วถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยใครเกิดไปเปิดเผยเรื่องราวได้ว่านอกจาก20ไร่ที่เป็นของเก่าดึกบรรพบุรุษปี52น่ะก่อนฝ่ายล้มเนี่ยท่านไปกวาดต้อนที่ไหนมาอีกหรือคนกทม.คนไหนไปซื้อที่ดินแปลงนั้นเพิ่มขึ้นมาพอป้ายหลุดปั๊บราคามันเด้งขึ้นมาแล้วไปทำโครงการอีกกลายเป็นร่วมกันเลยนะ อันนี้ผู้ว่าต้องดูดีๆนะผู้ว่าต้องดูดีๆว่าเรื่องนี้ต้องเถียงอย่างสุขุมนะถ้าปุ๊บเร็วๆเนี่ยพลาดได้นะผมรู้จักกับผู้ว่าผมก็ต้องเตือนๆไว้ตรงนี้แหละ
8: ถ้าเร็วเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างดาราสาวนะไอเดียอะไรเรียบร้อยเลยพูดมามากคดีเต็มเลยโดนหมด
7: แต่ผมหงุดหงิดใจอยู่เรื่องนี้ครับบรรณวิน
8: ครับ
7: เราเนี่ยผมไปเปิดดูแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเราเนี่ยเอาแค่30ปีนะ
8: ครับ
7: 30ปีจนถึงวันนี้เราใช้เงินในการสู้กับน้ำ12ล้านล้านบาทบวกนะ
8: 12ล้านล้าน
7: ฮะ
8: โอ้โห
7: 12ล้านล้านบวกเลยมากกว่านะ
8: โอ้ย
7: นี่ไม่ยังไม่นับความเสียหายภาคประชาชนที่มันยังไม่ได้แสดงออกในรายการด้วยนะ
8: ใช่ใช่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวในนี้โอ้โห
7: แต่ตัวเลขของธนาคารโลกหรือตัวเลขหลักสากลเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพทั้งหมดเนี่ย มีราคา12ล้านล้านบาทเหมือนกัน
8: อ้าวเฮ้ยไอ้ห่า
7: ถ้าเกิดที่สายน้ำเนี่ยซื้อตึกทุกหลังเป็นของรัฐได้เลย
8: โอ
7: ้กรุงเทพในวันนี้ที่มีราคา12ล้านถ้าเอาเงินที่ใช้ไป12 30ปีมาเนี่ยซื้อกรุงเทพทั้งหมดเป็นของรัฐได้เลย
8: ได้เลย
7: บ้านพี่บ้านผมหายหมดเป็นของรัฐหมด
8: โอ้
7: นะเพราะนั้นเนี่ยเราสู้ผิดทางกันอยู่คือน้ำเนี่ยมันมาจาก3ทิศทางน่ะถ้าเป็นข้าศึกก็สมัยสงครามเก้าทัพมาก่อนเถอะ
8: ครับ
7: ไอ้สามทัพหลักของน้ำเนี่ยมันมีทัพเหนือ
8: ครับ
7: ทัพเหนือก็มาจากเชียงใหม่นครสวรรค์มันจะมาจากทัพใต้ทัพใต้นี่ก็มาจากฝั่งอ่าวไทยเป็นน้ำทะเลแล้วก็มีทัพตัวหนึ่งคือทัพบนคือฟ้าหล่น
8: ครับ
7: ไอ้ที่มันเอ็กซิเดนต์เมื่อไม่กี่วันนี้มันคือ3ทัพมันมาเจอกันพร้อมกัน
8: พอดีเลย
7: พอดี
8: โดยไม่ได้นัดหมาย
7: ฝนที่ลงมาก็300มิลลิเมตร
8: ลงนิ่งๆเลยไม่มีฟ้า
7: ร
8: ้อง
7: ไปไหนซ้ำซากจำเจเลยหมุนวน
8: ฟ้าร้องไม่มีฟ้าผ่า
7: เพราะนั้นเนี่ยเราสู้กันมาเนี่ย30ปีเนี่ยสู้เพื่อแก้ปัญหาน้ำหรือสู้เพื่อหารายได้จากน้ำกัน
8: น่าคิดด้วย
7: สู้เพื่ออ
8: ะไรได้จากน้ำ
7: เพราะปัญหาถ้ามันสู้มันสู้ได้ที่เดียวเลยคือหนึ่งปิดทะเลอย่างเดียวนะปิดทะเลมันก็ทายะไกลก็แพงหน่อย2ล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยสร้างกำแพงภาค ปิดเลยนะแล้วเป็นถนนคอสจากประจวบมาสัตหีบมาบ้านเก่าท่านวรวิทย์เน
8: ี่ยได้เลย
7: คร
8: ับ
7: นะเป็นถนนข้ามอ่าวเลย100กิโลเมตร
8: ครับ
7: ผมทะเลไปก็อาจจะแพงหน่
8: อ
7: ยแต่ก็มันแค่แรงงานขนดินหินมันหาได้เองอยู่แล้วมันของหลวงใช่มั้ย
8: ครับ
7: มันก็ไม่ต้องว่าเรื่องวัตถุอุปกรณ์ไม่ต้องนอกจากค่าขนอย่างเดียวแต่เขาก็ประเมินไว้2ล้านล้านมันอีกอันนึงคือสร้อยไข่มุกอันนี้คุณอนันต์เสียช้างเมืองทองนี่แหละเป็นคนคิดก็คือสร้อยสังวานมี9เกาะเรียงกันระหว่าง100กิโลเมตรเนี่ย9เกาะแล้วระหว่างเกาะก็จะมีแบบเนเธอร์แลนด์ปิดแต่ตรงเนี้ยมันไม่แพงกว่าแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันได้ประโยชน์จากเกาะเราจะมีเกาะสมุยอีก9เกาะ
8: โอ้โห
7: เห็นไหมไอ้เก้าก่อนเนี่ยถ้ามันไปหาเงินมาได้มันก็เกือบจะคุ้มทุนนะใกล้ล้านบาทที่ไปทำเขื่อนเนี่ยแต่อีกอันนึงก็คือคุณจำลองสีเมืองเนี่ยเขาเคยบอกว่าให้ทำปิดแม่น้ำเจ้าพระยาซะปิดปากแม่น้ำจาด้วยเขื่อนโอ้โหโดนค้านมหาศาลเลยพวกปากคอยปากคูล่อกันยับเยินไปหมดจนในสุดไม่ได้สร้างแล้ววันนี้สิ่งที่มันเสียหายทุกวันเนี่ยนะฮะหลายแสนล้านนะมากกว่า2ล้านล้านรวมกันเนี่ยที่เราเสียกันมาในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยผมว่าเราควรจะยุติศึกเหนือศึกฟ้าซะดีฝนหล่นลงมาศึกเนี่ยก็คือทำเราไม่ต้องไปปิดอ่าวไทยเราก็ปิดอ่าวไทยมันจะไปพวกสงสารกุ้งหอยปูปลามันมีพวกนิเวศชายทะเลอะไรเยอะแยะผมบอกว่าถ้าเอากันจริงนะท่านบรรดุท่านเป็นทหารเรือเนี่ยท่านคงคุ้นกับอ่าวไทยดีแม่กองทำเขื่อนปิดซะนะถ้าจีนปิดปากน้ำไปเจ้าพระยาปิดปากน้ำไปแม่กองปิดปากน้ำไปเสร็จแล้วทำถนนยาวเชื่อมเอซีปากแม่น้ำเนี่ยทำถนนยาวละมันจะได้ถนนยาวประมาณ100กว่ากิโลข้างหน้าติดทะเล
8: โอ้โหสวยสวย
7: ข้างหลังติดกรุงเทพ
8: เออ
7: ปลายทางมาจากหัวหิน
8: อ
7: ีกฝั่งติดพัทยา
8: โอ้สองทางเลยนะอาทิตย์ขึ้นด้วยอาทิตย์ตกด้วยเอาดิ
7: ใช่ไหม
8: เออ
7: แล้วก็ไอ้ถนนยาว100กิโลเมตรเนี่ยเราเบนเข้าไปข้างในให้มันสักอีกครึ่งกิโลเมตรแล้วก็ขายไปนะผมลองกดตัวเลขดูนะก็ยังไม่แม่นยำเลยผมไม่ใช่พวกเก่งคณิตศาสตร
8: ์
7: ก็ลองกดตัวเลขดู100กิโลเมตรเนี่ยถ้าทำเส้นไปข้างหลังเนี่ย500เมตรเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้ที่ดินรวมกันประมาณ 30,000 กว่าไร
8: ่
7: ถ้าเอาไอ้ร้อยกับไอ้ราคามาหารดูตามราคาไอ้หนึ่งการลงทุนเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเขาบอกกิโลละ10,000ล้าน100กิโลก็ประมาณล้านเดียว1ล้านล้านจะออกมาไร่ละ25บาทเองไอ้25ล้านเองเพราะนั้นผมว่าไอ้ใครก็ตามโครงการนี้นะทำไปได้เงินไปแล้วเราได้เมืองใหม่ที่สวยมากนะ
8: อันนี้โคตรสวยเลยนะครับเพราะสองด้านเลยด้านเนี้ยออกมาทางในบางขุนเทียนอะไรมองเห็นทะเลตลอดแล้วด้านหัวหินอีกสองด้านเลยดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตกทางโน้น
7: ถ้าเราอยากจะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาอยู่ฝั่งฝ
8: ั่
7: งเมืองชนแทนถ้าอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็อยู่ฝั่งตะวันตก
8: หร
7: ือเห็นตะวันออกอีกรอบนึงแต่ถ้าอยากเห็นสองฝั่งก็อยู่ฝั่งกรุงเทพเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเห็นทะเลใหญ่แล้วเรือเดินเมืองประเทศเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก
8: ครับ
7: เรามีสายการบินที่มากที่สุดในโลก
8: เออโอ้โห
7: ใช่ไหมครับวันนี้เครื่องบินที่ลงมารอนเมืองเนี่ยมากที่สุดในโลก
8: ครับ
7: เพราะนั้นไอ้ถนนสายนี้เนี่ยเราโอเพ่นไปเลย60ปีโรงแรมไหนก็ได้มาเช่าไปนะฮะหน้าถนนอาจจะแค่สัก50เมตร100เมตรแต่ลึกเข้าไป5ครึ่งกิโลผมว่าโรงแรมทั้งโลกต้องมาที่นี
8: ่
7: แล้วเราจะได้นักท่องเที่ยวปีหนึ่ง70ล้านคน
8: เหมือนคิดว่าดีนาโปลงนาโปลี
7: ได้อีกหนึ่งเท่าจากตรงนี้นะเราจะกลายเป็นสเปนของยุโรปคือสเปนมันอยู่ด้วยการท่องเที่ยวอย่างเดียว
8: ครับ
7: เพราะว่าหน้าหนาวเขาหนีไปสเปนหมดของเรานี่ทั้งโลกหนีมาที่นี
8: ่ รัสเซียมา
7: แล้วก็อย่าไปหึงหวงว่าไอ้เจาะเกาะพวกนี้นะต้องให้เขาซื้อไปเลย
8: ครับ
7: ไม่ต้องไปห่วงผมว่ารัฐบาลไม่ต้องลงแม้แต่บาทเดียวครับอันนี้ถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่ธรรมนิตพูดด้วยไอ้เขาขอเงินมาทำไมไม่ได้ต้องเข็ดน้ำล้อมทำให้เข้าบ้านไม่ให้ต
8: ังเออเขาบุกกันทุเรศอย่าผมจะไปช่วยเขาเลย
7: ก็เขาออกจากบ้านไม่ได
8: ้
7: เขาออกจากบ้านไม่ได้มันก็เสียหายอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมที่รัฐบาลเขาต้องใช้เรื่องนี้ไห
8: ม
7: เพราะตัวเขาไม่มีรายได
8: ้
7: รัฐบาลนี้หรือหลายรัฐบาลมาแล้วเนี่ยกู้อย่างเดียวใช้หาเงินไม่เป็นคนที่หาเงินเป็นเนี่ยไปตั้งนานแล้วอะทักษิณ
8: เออนั่นเก่งนะ
7: นั่นเขาหาเงินเข้าด้วยแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เรามีงบประมาณซึ่งไม่ต้องกู้ยืม
8: สมดุล
7: สมดุล
8: เรียกได้ว่าขาดมาตลอด
7: ก็ในชีวิตเราก็เป็นครั้งเขานี่คือรัฐบาลแรกนอกจากรัฐบาลในสมัยพระเจ้าอยู่หัวเก่า
8: ๆครับ
7: นอกจากนั้นมาเรามีแต่รัฐบาลการกู้ยืมมาตลอดทั้งชีวิตนะ
8: เราก็ส่งดอกเดือนหนึ่งโอ้โหเป็นแสนล้าน
7: ก็ เกินแล้วก็เงินเดือนอีกเกินเงินเดือนเพราะนั้นมันไม่มีเงินบ่อจริงอ่ะวันนี้ถ้าท่านมาดวิทย์ไม่จ่ายค่าไฟเดือนเดียวเขาตามทวงกันแบบแบงเกอร์เลยเคยมีที่ไหนที่แค่การขยันขนาดนั้น
8: เห็นเป็นผู้ใหญ่ให้อีก3วันนะยกหม้อไอ้เหี้ย
7: ของผมเนี่ยอ้าวไอ้เราเป็นคนที่อยู่ในมุมนี้เราก็คนมันก็ไม่อยากจะรบกวนเราแรงๆถูกไหมถ้าเป็นชาวบ้านก็ตัดยกเลย
8: ยกเลย
7: ไอ้ผมมันก็พอจะมี
8: มี
7: การตอบโต้ได้บ้าง
8: พละกำลัง
7: ก็มาไหว้ผมขอเหอะให้ช่วยไปจ่ายหน่อยเนี่ยไอ้ผมก็บอกไม่มีรายได้เลยมีแต่งานใช้จ่ายแล้ววันนี้กลายเป็นเจ้าหนี้เบอร์หนึ่งเลยนะเพราะถ้าเขาคือเจ้าหนี้คนแรกที่เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะโกรธก็ไม่ได้ก็ไหว้ขอ
8: ใช
7: ่แล้วผมสงสารข้าราชการรถไฟฟ้าเป็นที่สุดตอนเนี้ยเพราะว่าเขาถูกบังคับให้หาเงินสดเข้าไปจ่ายเงินเดือน
8: อ
7: ่ะพวกบินประปาบินไฟฟ้าพวกเนี้ยเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินนะมีแต่ปัญญาใช้เงินไง
8: กู้แล้วก็กู้อีกแล้วก็กู้แล้วนี่เสียหนูจะกู้อีกละ
7: นี่ก็จะเพิ่มเพดานแล้วหมดมันขึ้นไม่ได้นะมันต้องขยายเพดานก
8: ่
7: อนแล้วขยายเพดานก็ต้องผ่านศึกต้องผ่านศึกเยอะเลย
8: นี่อภิปรายไม่ไว้วางใจผมสนใจเรื่องชัชชาถามพี่เด็กหน่อยนะครับคุณชัชชาเนี่ยป้ายหน้าแกนายกนะแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยป้ายหน้ามันจะย้ายที่เนี่ยมันน่าจะไปคุกมากกว่าเนี่ยเอาที่ไปขายเนี่ย
7: ปัญหาคือท่านชาติชาติเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคน้ำเงินเท่าไหร่เลย
8: ครับ
7: หนักกว่านางพรรคแดง
8: ใช่ใช
7: ่นะ
8: เอาแดงเลยไปรัฐมนตรี
7: ค
8: มนาคมสมัยน้องสาวป
7: ุ๋ยแล้วก็ถ้าคุณชาติชาติเนี่ยอยู่ไปถึงคราวหน้าแล้วแกไม่อยากเป็นเพราะแกครบแล้ว8ปีเนี่ยหรือแกอาจจะออกก่อนแล้วแกอาจจะไปอยู่พรรคหรือตั้งพรรคขึ้นมาเองเน
8: ี่
7: ยโอกาสที่แกมีอยู่1ล้าน4แสนเสียงซึ่งไม่เคยใครมีในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครมีคะแนนขนาดนี้เลยนี่คือเบอร์1
8: ต้นทุนสูงมากเลยนะเนี่ยมีล้านกว่าเนี่ย
7: เพราะฉะนั้นถ้าคุณชาติชาติคนกรุงเทพซื้อที่1ล้าน5แสนเสียงเนี่ยคนต่างวันเอาด้วยหมดพรรคเขาใหญ่แล้วเขาเป็นนายกได้เลยนะตอนนั้นงานนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยอาจจะเป็นการเตะตัดป้องกันไว้ก่อน
8: ได้นะครับก็ดูอย่างรังสีดิแป๊บเดียว3คนนั้นหวังว่าจะได้มากกว่านี้นะแต่จังหวะมาพลาดนะแล้วถ้าเป็นอย่างชัดๆจะมาเท่าไหร่เนี่ย
7: เพราะว่างานนี้มันมีทั้งความผิดพลาดขององคาพยพใกล้ตัวนะแล้วก็มีงานการเมืองเพื่อจะไปตัดไฟแต่ต้นลมนะเพราะว่าเขาไม่อยากมาสู
8: ้
7: กับชาติชาติในการเลือกตั้งสมัยหน้าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าชาติชาติมาหวาดไปได้หรือว่าเกิดเป็นป๊อปปูล่าเนี่ยพรรคบ้านใหญ่อาจจะมาหนุนปั้งเข้าไปเนี่ยถ้าบ้านใหญ่เข้ามาหาชาติชาติชาติชาติมีรถล้าน4แสนบวกกับเพื่อไทยบวกกับบ้านใหญ่อาจไม่ต้องไปพึ่ง พรรคส้ม
8: ด้วยแถมนายทุนพลังงานมาด้วยโอ้โหไปไกลเลยครับนี่
7: นั่นแหละเพราะนักงานนี้มันก็มีทั้งความผิดพลาดส่วนตัวความบกพร่องของคนใกล้ตัวแล้วก็ใหญ่สุดก็คือการเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนั่น
8: ในฐานะสื่อนะถามพี่เด่นหน่อยนะเรากำลังจะเสียไทย PBS ไปแล้วทำไงอ่ะเขาจะเอาไปเป็นของเขาแล้ว
7: ก็ในกระดาษที่อยู่ในรูปถ่ายที่อยู่ท่านหน้าบรรทบันวิทย์เน
8: ี่
7: ยว่ามีการจ้างทางคุณสุทธิชัยยุน
8: เทพชัย
7: เทพชัยยองที่จะยุนย
8: ุ
7: นยอง
8: ยุนยองแล้วก็วีระไม่ใช่วีระสมวังชิดแล้ววีระ
7: แล้ววีระเองก็ดียุนเองก็ดีเนี่ยไม่เคยเป็นบวกไม่เคยเป็นบวกกับรัฐบาลเลย
8: ใช่
7: ไหมฮะ
8: ใช่
7: เพราะนั้นเนี่ยเขาก็บอกเอาเงินกูไปแล้วยังเล่นกูอีกตลอดแล้วมันมีบทบาทแล้วเป็นเรื่องที่คนเชื่อนะยุนนี่มีอิทธิพลในด้านคนฟังเยอะ
8: เพราะ
7: ทุกคนมองเขา
8: เ
7: นี่ยยุนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเครดิตในการในด้านความเชื่อถือไว้กับวีระอีกคนเจ๋งเลยสองคนพูดนี่มันกลายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดถึง
8: เขาเอาแล้วนะเนี่ยเขาเข้าสภาเลยนะเนี่ยพี่เดียทำเล่นไป
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็คือหนึ่งเป็นการพิชิตศึกแล้วก็หาเงินด้วยได้เงินด้วยแล้วก็พอหลังจากนี้ไปไทยพีเอสวันนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรไหมทีวีใหญ่ทั้งหมดตอนนี้ขาดทุนเกือบทุกช่อง
8: เรียบร้อย
7: ใช่ไหม
8: ไอ้ที่บ้านตะพมูลไม่มีใครเอาแล้ว
7: ช่องสามที่ท่านเคยไปอยู่วันนี้ก็เหนื่อยหอบ
8: ลมแดดเอาผู้ดิดาราไม่เกิดใหม่เลยนะผมถามไอ้วิทย์บอกเฮ้ยไม่มีดาราเกิดใหม่มันบอกมันถามว่าไอ้เหี้ยแม่งแล้วกูสร้างมาแล้วแมวที่ไหนมันจะดูว่ามันไม่มี
7: ไม
8: ่มีดาราใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่มีสร้างละครอ่ะ
7: ก็เดี๋ยวนี้ละครแนวตั้งมันสนุกกว่าละครทางทีวี
8: แล้วมันไม่ต้องลงเยอะอย่างนี้
7: อ
8: ่ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยเป็นการลงโทษแล้วว่าได้เงินด้วยนะแล้วเขาก็คงไม่คิดว่าให้ทั้งสองท่านสามท่านเนี่ยมาเชียร์เขาหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาพูดไงมันก็เชียร์กันไม่ได้
8: ไม่มีโอกาสเลย
7: นะงานนี้ก็คือได้เงินคืนมาจำนวน2-3 พันสองพันล้านแล้วก็แต่ผมบอกว่าจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยที่ว่าคุณต้องเอาเงินพวกนี้ไปให้เขานะนะไอเนี่ยจังวิลาหยุ่นตอนละ40,000เนี่ยถ้าวันละ3ตอน
8: แสนสอง
7: แล้วถ้าแล้วเดือนหนึ่ง
8: ไปเกือบทุกที่เลยไปเดือนทีเดียวนะ
7: แล้วก็ไปใช้ทำสารคดีก็จ่ายอีก40,000
8: เ
7: ราก็ทำทีวีกันอยู
8: ่
7: ถ้าเรามีออกรายการครั้งละ40,000เนี่ย
8: เราไม่รู้จักกันนะพี่เด็ดครั้งละ40,000นี่เราไม่รู้จักกัน
7: ตอนละ40,000นี่น่าทำนะ
8: โอ้น่าทำดีพี่
7: ก็นั่งคุยกัน40,000กลับบ้านลงไปรับคนละ20,000
8: ก็ต้องถามทีนี้ไม่รู้ไอ้เทพไทยเป็นยังไงไม่รู้เทพไทยออกเงินทุกช่องเลยเทพไทยอ่ะ
7: งานนี้ก็โอเคครับมันก็เป็นสงครามยาวนานระหว่างท่านทั้งสองเนี่ยกับฝั่งรัฐบาลนะเพราะท่านไปใช้ช่องของเขาเอาเงินเขาแล้วก็หมายถึงแต่สิ่งที่ท่านพูดอะผมเป็นคนผมตามทั้งท่านวีระและตามทั้งหยุ่นนะในเรื่องต่างประเทศต้องฟังหยุ่นแล้วเขาไม่มีเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งของความถูกต้องในผมกล้ายืนยันแทนเลยทั้งสองท่าน
8: ครับ
7: แต่บังเอิญเนี่ยท่านไปใช้เงินของฝั่งไม่ถูกต้องแล้วฝั่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง เขาก็เลยตั้งหึงหวงนะธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประเทศนี
8: ่แฟนถามต้องตอบคำถามหน่อยแฟนถามพี่เดชนายอำเภอก็ถูกย้ายแล้วแม่งย้ายกันอื้อเลยไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดถามว่าหนูเนี่ยน้องหนูของผมเนี่ย บริหารประเทศขนาดนี้และน้ำท่วมขนาดนี้ก็อาจารย์ดังๆเขาบอกดีแต่ผัดข้าวใส่ซีอิ๊วร้องเพลงไม่อยู่เลยทำไมเหนียวนักทำไมไม่โดนคนไล่ออกครับพี่เดช
7: เขาอยู่ตรงกลางระหว่างผลประโยชน์ของคนทุกฝั่งฝ่ายผมใช้คำว่าทุกฝั่งฝ่ายเลยนะ
8: ครับ
7: ถ้าจะยกเว้นก็ฝั่งประชาชนนะหนึ่งเขาเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณเนวินบอกว่าให้อยู่ไปเลย8ปีแล้วอยู่จนเบื่ออ
8: ยู่จนเบื่อเลย
7: ฮะแต่คุณเนวินมีถึง190กว่าเสียงเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้ว1
8: อ
7: ันที่2พรรคที่ใหญ่ลงมาก็คืออีกพรรคคือพรรคประชาชนนะวันนี้พรรคประชาชนวันนี้ก็อยากถ้าจะเปลี่ยนคุณอนุทินออกไปแล้วคนมาใหม่เนี่ยกลายเป็นคนที่เคยไม่เคยมีอะไรไม่เคยเกื้อกูลกันเนี่ย มันจะลำบากกว่าไหมในเมื่อเขายังเป็นฝ่ายค้านอยู
8: ่
7: นะแล้วก็เขายังมีคดีความมากมายที่ต้องพึ่งรัฐ
8: ครับ
7: แล้วเขาก็เคยดึงส่งคุณอนุทินมาเป็นนายกไปแล้วเนี่ยเขาเป็นเยื่อใยอันเดียวที่มีที่ทำให้เขายังสามารถจะคุยกับรัฐบาลรู้เรื่องทางลึกนะไอ้ทางเปิดเผยเราก็เล่นตามบทอันนี้หมายถึงฝั่งของคุณธนาธรนะพอเลยไม่ทีเรื่องฝั่งทักษิณถ้าคุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนอนุทินออกไปเนี่ยหนึ่งเขาเอาใครมาแล้วหนึ่งคะแนนเขาก็ไม่พ
8: อ
7: แต่มีคุณอนุทินอยู่เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเคยเป็นลูกน้
8: อง
7: เคยเป็นพี่น้
8: อง
7: และล่าสุดก่อนหน้านั้นก็เล่นกอล์ฟคนเดียวกันไม่กี่วันเป็นงานศพก็ไปกินข้าวกันแล้วก็คุณอนุทินแกก็เป็นคนที่สุดตัวเก่ง
8: โอภาปราศัยกราบ
7: แทบจะกราบตักเน
8: ี่
7: ยเพราะนั้นทักษิณก็ต้องเอ็นดูนะฮะอุ๋งอิงก็ต้องถือว่าอิงอยากได้อะไรอิงก็บอกพี่หนูไปพี่หนูก็ต้องทำให้เพราะนั้นก็มีความโยงใหญ่ในมุมบวกธรรมนัสไม่ต้องพูดถึงพระ

0: ุนใหญ่ของพรรคเขียวเขาเป็นคนของเราเพราะนั้นเมื่อเขาเป็นคนของเราแล้วเนี่ย การเปลี่ยนเขามันทำให้โมเมนตัมมันเปลี่ยน
1: ม
0: ันทำให้มันเปลี่ยนแล้วพอตัดพรรคส้มเป็นพรรคฝ่ายค้านถาวรไปแล้วเนี่ยสามคนสามพรรคที่อยู่เนี่ยมันหายไปคนหนึ่งไม่ได้เพราะหายคนเหลือสองขาพอสองขามันจะล้มทันทีโดนล้มก็ล้ม แล้วมันก็เปิดโอกาสให้อำนาจใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้แต่พออำนาจใหม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยไม่ว่าเนวินไม่ว่าธนาธรไม่ว่าทักษิณไม่ว่าธรรมนัสเขารับเขาไม่อยากรับเพราะนั้นทั้ง4คนจะเกาะกลุ่มกันอยู่นี่ไปกับสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆมีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยเป็นการลงโทษแล้วก็ได้เงินด้วยนะแล้วเขาก็คงไม่คิดว่าให้ทั้งสองท่านสามท่านเนี่ยมาเชียร์เขาหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาพูดไงมันก็เชียร์กันไม่ได้
1: ไม่มีโอกาสเลย
0: นะงานนี้ก็คือได้เงินคืนมาจำนวน2-3 พันสองพันล้านแล้วก็แต่ผมบอกว่าจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยที่ว่าคุณต้องเอาเงินพวกนี้ไปให้เขานะนะไอ้เนี่ยจังวีระหยุ่นตอนละ 40,000 เนี่ยถ้าวันละ3ตอน
1: น่ะ
0: แสนสองแล้วถ้าแล้วเดือนนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไปเกือบทุกที่เลยไม่ได้ทีเดียวนะ
0: แล้วก็ไปใช้ทำสารคดีก็จ่ายอีก 40,000 เราก็ทำทีวีกันอยู
1: ่
0: ถ้าเรามีออกรายการครั้งละ 40,000 เนี่ย
1: เราไม่รู้จักกันนะพี่เด็ดใครละ40,000นี่เราไม่รู้จักกัน
0: ตอนละ40,000นี่น่าทำนะ
1: โอ้น่าทำพี่โอ้
0: ก็นั่งคุยกัน40,000กลับบ้านลงไปรับคนละ20,000
1: ก็ต้องถามนี่ไม่รู้ไอ้เทพไทยเป็นยังไงไม่รู้เทพไทยมันทุกช่องเลยเทพไทยอ่ะ
0: งานนี้ก็โอเคครับมันก็เป็นสงครามยาวนานระหว่างท่านทั้งสองเนี่ยกับฝั่งรัฐบาลนะเพราะท่านไปใช้ท่านจะไปใช้ช่องของเขาเอาเงินเขาแล้วก็หมายถึงแต่สิ่งที่ท่านพูดอ่ะผมเป็นคนผมตามทั้งท่านวีระและตามทั้งหยุ่นนะในเรื่องต่างประเทศต้องฟังหยุ่นแล้วเขาไม่มีเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งของความถูกต้องในผมกล้ายืนยันแท้เลยทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: แต่บังเอิญเนี่ยท่านไปใช้เงินของฝั่งไม่ถูกต้องแล้วฝั่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเขาก็เลยตั้งหึงหวงนะธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประเทศนี
1: ่แฟนถามต้องตอบคำถามหน่อยแฟนถามพี่เด็ดในอำเภอก็ถูกย้ายแล้วแม่งย้ายกันอื้อเลยไอ้โน่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดถามว่าหนูเนี่ยน้องหนูของผมเนี่ยบริหารประเทศขนาดนี้และน้ำท่วมขนาดนี้ก็อาจารย์ดังๆเขาบอกดีแต่ผัดข้าวใส่ซีอิ๊วร้องเพลงไม่อยู่เลยทำไมเหนียวนักทำไมไม่โดนคนไล่ออกครับพี่เด็ด
0: เขาอยู่ตรงกลางระหว่างผลประโยชน์ของคนทุกฝั่งฝ่ายผมใช้คำว่าทุกฝั่งฝ่ายเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะยกเว้นก็ฝั่งประชาชนนะหนึ่งเขาเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณเนวินบอกว่าให้อยู่ไปเลย8ปีแล้วอยู่จนเบื่อ
1: มือจนเบื่อเลย
0: แต่คุณเนวินมีถึง190กว่าเสียงเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วหนึ่ง
1: อ
0: ันที่สอง

0: พรรคที่ใหญ่ลงมาก็คืออีกพรรคคือพรรคประชาชนนะวันนี้ถ้าประชาชนวันนี้ก็อยากถ้าจะเปลี่ยนคุณอนุทินออกไปแล้วคนมาใหม่เนี่ยกลายเป็นคนที่เคยไม่เคยมีอะไรไม่เคยเกื้อกูลกันเนี่ย มันจะลำบากกว่าไหมในเมื่อเขายังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะแล้วก็เขายังมีคดีความมากมายที่ต้องพึ่งรัฐ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เคยดึงส่งคุณอนุทินมาเป็นนายกไปแล้วเนี่ยเขาเป็นเยื่อใยอันเดียวที่มีที่ทำให้เขายังสามารถจะคุยกับรัฐบาลรู้เรื่องทางลึกนะไอ้ทางเปิดเผยแล้วก็เล่นตามบทอันนี้หมายถึงฝั่งของคุณธนาธรนะพอเลยไม่ทีเรื่องฝั่งทักษิณถ้าคุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนอนุทินออกไปเนี่ยหนึ่งเขาเอาใครมาแล้วคะแนนเขาก็ไม่พอแต่มีคุณอนุทินอยู่เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นพี่น้องและล่าสุดก่อนหน้านั้นก็เล่นกอล์ฟคนเดียวกันไม่กี่วันเป็นงานศพก็ไปกินข้าวกันแล้วก็คุณอนุทินแกก็เป็นคนที่สุดตัวเก่ง
1: โอภาปราศัยกราบแท
0: บจะกราบตักเนี่ยเพราะนั้นทักษิณก็ต้องเอ็นดูนะฮะอุ๋งอิ๋งก็ต้องถือว่าอิ๋งอยากได้อะไรอิ๋งก็บอกพี่หนูไปพี่หนูก็ต้องทำให้เพราะนั้นก็มีความโยงใหญ่ในบุมบวกธรรมนัสไม่ต้องพูดถึงพระประกาศเองเลยผมเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักเอาหมดแล้วนี่คนมีอำนาจในประเทศนี้มีอยู่4คนคนที่1ก็คือเนวินคนที่2ก็คุณหัวหน้าหัวหน้าจิตวิญญาณของพรรคส้มคนที่3ก็จิตวิญญาณของพรรคแดงคนที่4ก็คือในทุนใหญ่ของพรรคเขียวเขาเป็นคนของเราเพราะนั้นเมื่อเขาเป็นคนของเราแล้วเนี่ย การเปลี่ยนเขามันทำให้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมันทำให้มันเปลี่ยนแล้วพอตัดพรรคส้มเป็นพรรคฝ่ายค้านถาวรไปแล้วเนี่ย3คน3พรรคที่อยู่เนี่ยมันหายไปคนหนึ่งไม่ได้เพราะหายคนเหลือ2ขาพอ2ขามันจะล้มทันทีโดนล้มก็ล้ม แล้วมันก็เปิดโอกาสให้อำนาจใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้แต่พออำนาจใหม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยไม่ว่าเนวินไม่ว่าธนาธรไม่ว่าทักษิณไม่ว่าธรรมนัสเขารับเขาไม่อยากรับเพราะนั้นทั้ง4คนจะเกาะกลุ่มกันอยู่นี่ไปกับสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการเบ็ดเสร็จทางการเมืองขึ้นมา8 4ปี8ปี12ปีโอกาสที่จะอำนาจเบ็ดเสร็จก็จะสลายไปเองเมื่อถึงเวลานั้นแล้วตอนนั้นเขา4คนก็จะเป็นคนที่จะเป็นผู้ปกครองประเทศนี้ในระบบกล่องเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นธนาธิปไตยเฮ้ยธนาธิปไตย
1: ใช่ธนาธิปไตยฮะส้มมีโอกาสจะเป็นรัฐบาลบ้างไหมเนี่ยให้เลือกตั้งได้ก็ไม่ได้เป็นเขาบอก
0: โอกาสมีแต่มันอยู่ที่เวลาไหนใน5ปี10ปีนี้ไม่เห็นเว้นแต่ว่า เว้นแต่ว่าประชาชนเลือกเข้ามาเกิน250
1: มันเป็นไปได้เหรอ
0: มันก็เป็นไปได้ถ้าเราเอารัฐบาลนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นไปได้ก็เมื่อเขาพึ่งแดงไม่ได้เขาพึ่งเขียวไม่ได้เขาเกลียดน้ำเงินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเทไปแดงไปส้มอย่างเดียวถึงแต่ตอนนั้นมันก็คือการเผชิญหน้าระหว่างฝั่งอนุรักษ์กับฝั่งก้าวหน้าแบบเต็มตัว
1: ทำไมธรรมนัสถึงเป็นขอมดำดินไม่ออกมาเลยนี่เขาอภิบาลไม่ไว้วางใจแล้วเงียบขอมดำดินไม่อยู่เมืองไทยบ้างไปโน่นนี่นั่นมา
0: ก็ถ้ามีเพื่อนรักเป็นนายกผมก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านั้นก็ถ้าเพื่อนรักกันท่านกับผมชอบกันผมหิวข้าวผมบอกท่านวิทย์จะเข้ามาในแวะซื้อข้าวให้หน่อยได้ไหมท่านก็ไปซื้อมาท่านบอกประเด็จผมอยากกินเบียร์แบลเบียร์ให้ผมขวดผมก็ไปหยิบเบียร์มาเราก็เกื้อกูลกันดีอยู่แล้วจะไปทะเลาะกันทำไมแล้วก็มีเพื่อนเป็นใหญ่เป็นโตผมก็มีความสุขใช่ไหมผมก็มีฐานะที่อยู่ได้อย่างสบายสบายผมก็มีศักดิ์มีสีมีเกียรติ
1: อ๋อถ้าเขาอยู่นานเขาจะได้เลิกหวังรวมแรงๆว่าโคต้าลอตเตอรี่เมื่อไหร่คุณจะได้
0: อย่าลืมว่านะฮะ คุณคุณอนุทินเนี่ยแกเป็นได้แค่2สมัยแล้ววันนี้คุณธรรมนัสแกเพิ่ง60
1: ครับ
0: คุณเนวินจะไป76 77ไปแล้วนะ
1: ใช่ม
0: ั้ยไล่ตามหลังคุณทักษิณจะวิ่งไปหาเลข8แล้วจะต่อไ
1: ปปีหน้า80แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงห่างระหว่างอำนาจเนี่ยมันเปิดทางให้คุณธรรมนัสเมื่อคุณอนุทินเนี่ยหลุดไปจากด้วยรัฐธรรมนูญนะผมว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบอื่นคุณอนุทินหลุดไปในปีอีกประมาณสัก6ปีกว่าไม่ถึงอะประมาณ6ปีกว่าหลุดคุณธรรมนัสตอนนั้นเพิ่ง66 67เอง
1: โอ้ยังหนุ่มแน่นอยู่เลย
0: แล้วคุณทักษิณเลิกไปแล้วมรดกของพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณก็ส่งไปให้คุณอุ๋งอิ๋งซึ่งคุณธรรมนัสบอกไม่ยินละไม่น่ากลัว
1: สสุเชนได้ไหมไม่ได้
0: เชนก็เขาเชนไม่ใช่นักการเมือง
1: ไม่ใช่นักการเมืองใช่
0: เพราะนั้นเชนไม่มีโอกาสที่จะทำตัวได้แบบนักการเมืองค
1: ือ
0: กินเหล้ายันสว่างควักเงินจ่ายไพ่เล่นเล่นกอล์ฟอะไรไม่มีเชนไม่ใช่มีบุคลิกนั้นเพราะนั้นแล้วก็เชนก็อายุมากกว่าอุ๋งอิ๋ง
1: มากกว่ามากกว่า
0: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เชนก็คงไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได
1: ้
0: คู่แข่งในอนาคตไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเลยสำหรับคุณธรรมนัสนะในระบบเลือกตั้งนะไม่มีใครสู้เขาในอีก6ปีข้างหน้าเพราะว่าบ้านใหญ่ก็ต้องเอาเขาเพราะว่าถ้าคุณวันนี้เราก็รู้จักคุณธรรมนัสทั้งคู่เรารู้จักคุณเนวินทั้งคู่เรารู้จักคุณทักษิณทั้งคู่ถ้าวันนี้คุณขอสัญญาอะไรสักเรื่องแต่จากใครแล้วเขารับปากว่าใช่เนี่ยคุณให้เบอร์หนึ่งให้ใครที่รับปากแล้วใช่เขาก็คือธรรมนัสได้พี่คือจบคนอื่นได้พี่นี่ไม่รู้มันได้ป่ะ
1: ได้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับอ่ะใครที่หวังลอตเตอรี่ก็ไม่ต้องหวังถามอีกข้อสุดท้ายเลยเขาถามว่าจะมีอุบัติเหตุแล้วเปิดเพลงมาร์ทไหมเขาดีเขาบอกว่าเขาดูทหารตอนนี้อาการมันแปลกๆเว้ยเขาบอกอาการมันแปลกๆทหารนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมฟังคุณประสงค์เล่าให้ฟังเนี่ยเขาดูอาการตรงนี้เลยนะคุณสมบอกตอนท่านเป็นเด็กๆ เนี่ยที่ท่านใกล้ชิดจอมพลสฤษดิ์เกลือเนี่ย
0: คำตอบผมง่ายนิดเดียวเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยเสียงของพรรคส้มอยู่ที่สีอะไรไม่ใช่เขียวแต่เป็นเขียวขี้ม้า อย่าไปคิดว่าทหารมันเหมือนกันทุกรุ่นเนี่ยจะคิดเหมือนกันหมด อย่าลืมว่าปี75ใครเป็นคนทำปฏิวัติ
1: เ
0: ปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: ตาเนี่ย
0: ถ้าประเทศมันร่มสลายต่อหน้าต่อตาถ้าจำเป็นต้องรักษาราชวงศ์ไว้ไม่ให้เศรษฐกิจมันพังพินาศถ้าเศรษฐกิจมันพังพินาศ
1: 100%
0: ราชวงศ์ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมยังเป็นไก่เป็นหงผมเป็นไก่อะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยวันนี้ทุกคนคนที่เกลียดทหารเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยวันนี้ถอดใจไปเยอะแล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถอดใจไปเยอะแล้วนะยังไงอยู่มันก็ยังสนุกกว่าวันนี้ว่าอย่างน้อยยังเห็นความถูกต้องเป็นถูกต้องบ้าง
1: อ
0: ันนี้เห็นอะไรนะผู้ว่าเฮียกลายเป็นงงก็เป็นเฮียนั่นแหละชัดที่สุด
1: ใช่
0: นั่นแหละเด็ดนั่นคือจริงที่สุดของเรื่องราวตอนนี
1: ้แล้วสมัยก่อนไม่มีย่อวายแบบนี้นะ
0: ดูอย่างวันนี้ใครบอกคดีของน้องสาวเดียเนี่ยอะไรนะไอเดีย
1: แปลว่าความคิดไอเดีย
0: ข้างล่างมองเห็นหมดว่าผิด 100% แต่วันนี้ออกมาถูกหมดในส่วนข้างบน
1: แล้วฟันธงเลยบอกไม่ถึงกับอัยการเอ่ยชื่อเลยอัยการปรเมศบอกว่าไอ้บ้ามึงอ่านกฎหมายอะไรโมโหใหญ
0: ่ก็วันที่14กับ28มันทำให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยหมดอะไรใจอยากกับการเมืองไทย
2: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในรายการสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการครับเสาร์ที่สกิดข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นทาง 97.0 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการ วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน์
14: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
18: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
19: กีฬาพารวย
20: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
21: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
22: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
23: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
24: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
18: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
25: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพวกผมเลยที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์และขยายเครือข่ายไปที่ FM 102.5เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพลงเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีฟังพร้อมๆกันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว้างไปอีกประมาณสัก200-300กิโลและเครือข่ายคลื่นเพลงเพราะ102.5ที่อุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษและยะโสธรกระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569แต่ตื่นรายการก็บอกแล้วนะครับเป็นวันเลือกตั้งวันสำคัญชี้ชะตาของแรงงานไทยของสำนักงานประกันสังคมไทยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40วันนี้นะครับตรวจสอบดูดีๆนะครับว่าท่านไปใช้สิทธิ์ที่ไหนล่าสุดเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเขาได้แจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงที่พื้นที่ไหนเพราะว่าพื้นที่ที่ประกาศไว้เดิมเมื่อก่อนวันที่27กันยายนนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมฉะนั้นช็อตเมสเซจนะ SMS เนี่ยนะที่ส่งไปหาท่านนั้นนะเปิดดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไปผิดที่ผิดทางนะครับสำหรับสรุปข่าวประเทศวันนี้มีอะไรสำคัญบ้างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องสภาผู้บริโภคข้างกฎหมาย TPSแทรกแสงสื่อไทย TBS นะฮะคุณสุทธิชัยอยู่กับอาจารย์วีระนะฮะน้ำท่วมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคู่กันอีกยาวนานนะฮะโดยเฉพาะอยู่บ้านที่ผมอยู่ก็ท่วมเหมือนกันนะทลายแก๊งทลายแก๊งสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเดี๋ยวไปดูแก๊งจริงหรือเปล่าแก๊งต้องมีเยอะคนนะแก๊งมีน้อยไม่ได้นะถ้าแก๊งมีน้อยไม่ถือว่าแก๊งนะเป็นการพูดให้ใหญ่เข้าไว้นะพูดให้ใหญ่เข้าไว้จับเล็กแต่พูดใหญ่เข้าใจไหมขี่ช้างจับตะแกรงอันนี้ขี่จักรแจงจับช้างส่วนข่าวการปล้นเดี๋ยวนี้มีการปล้นดิจิตอลเลยนะปล้นเงินคริปโตหมดไป30กว่าล้านเหรอใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะส่วนข่าวลูกทรพีลูกโทรพีเราขออบขอขอบใจนะเป็นสตอรี่มินิสตอรี่เลยนะฮะขอขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยด้วยนะฮะสาวสาวสาวสาวสาวมาจนโอ้โหสะพึงไปหมดใครที่มีพ่อแม่สูงอายุสูงวัยแล้วก็รวยด้วยเนี่ยและพ่วงออกมาก็ยังมีอื่นอีกเนี่ยฮะจุดประเด็นแค่นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะเรื่องใหญ่ยาวเอ้าฟังเรื่องนี้ฟังยาวมากไม่สามารถจะเล่าให้จบตรงนี้ได้ผมฟังเองก็ท่อนก็แท่นเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาฟังขนาดนั้นแต่ก็จับใจความได้ว่าแม่ถูกลูกสองคนก็แม่จะตั้งเป็นคดีลูกโทรพีนะส่วนการบินไทยได้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเรื่องกระเป๋าตกค้างจะ 5,000 กว่าใบสมควรจะปลดนะสมควรจะปลดเพราะมันไปพันกับซัพพลายเชนอีกเยอะแยะเข้าใจไหมเสียชื่อเสียงประเทศไทยคดีสอบทุจริตท้องถิ่นขยับมาอีกแล้วเนื่องจากท่านอธิบดีทูตีครับอธิการบดีกับอธิบดีสองอมสวมาเผยอีกแล้วไปเกี่ยวขาอดีตรัฐมนตรีอีกแล้วอดีตรัฐมนตรีอวแต่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใครอุบไว้ก่อนแต่เขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแหละและฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล18คนโอ้โห18คนนี่จะอภิปรายกี่ชั่วโมงเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยและปิดท้ายไฮไลท์วันนี้เรื่องอะไรดีล่ะปังแหมเรื่องเงินทองสนใจไหม เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหูผึ่งอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทองเงินทองแบบอะไรอะแต่คุยแบบภาษาบ้านๆแบบขี้ๆนะคุยกับป้าแหงมเนี่ยคุยทีร้อยล้านพันล้านยังเล็กไปนะอันนี้ล้านล้านดอลลาร์นานเห็นไหมคุยแล้วฮึกเหิมไหมฮึกเหิมสิพบมีการประชุม IMF และ World Bank ในกรุงเทพนะ World Bank ธนาคารโลกเยอะไหมล่ะเงินเยอะไหมล่ะอ้าวไปดูสิเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันอ้าวพูดไปในใจก่อนตั้งใจไว้ตอนเบรกสุดท้ายจะเล่าให้ฟังมาชำแหละแบงค์โลกให้ฟังแบงค์โลกมีอะไรบ้างเรามีแต่แบงค์สิบแบงค์ยี่สิบอันนี้แบงค์โลกแบงค์โลกหน้าตาเป็นยังไงเนาะแบงค์ดอลลาร์ยังมีหน้าตาของอดีตประธานาธิบดีอยู่ในแบงค์ใช่ไหมแต่แบงค์โลกมีว่ามี ATM ไม่กดว่าอ้าวก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำปรับขึ้นปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาตั้ง17ครั้งในรอบสัปดาห์นะผันผวนมากผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเพื่อนคิดว่าจะเก็งราคาทองคำแล้วก็นับว่าเอาว่าวันนี้แล้วกันซื้อ 65,000 บาทน่ะอยากได้กำไรจากการซื้อขายหน่อยเนี่ยเพื่อนจะต้องราคามันขึ้นอีกกว่า 2,000 บาทนะจึงจะได้กำไรอย่างเช่นซื้อผมซื้อมา 6,500 ใช่ไหมเอ้ย 65,000 โทษที65,000ไปลดราคาซื้อมาเฮ้ยก็แข่มาซื้อกับปังเนี่ยมายุ่งเลยฮะ 65,000 เวลาราคาผันผวนที่ว่าต้องรอ 67,000 หรือ 18,000 จึงเอาไปขายแล้วทีละเมื่อไหร่ไม่งั้นขายปั๊บเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยเจ๊ง 1,000-2,000 เลยนะอ้าวราคาทองคำแท่งรับซื้อแบบละ 6,350 บาทขายออกบาทละ 66,550 บาทราคาทองรูปพรรณอันนี้แหละ 65,021 บาท24สตางค์ขายออก 67,350 บาทกูเป็นเรื่องอยู่จะเข้าใจเองว่าทำไมถึงเจ๊งตั้ง 1,000-2,000 สำหรับแฟนรายการใหม่ๆที่เพิ่งเข้าฟังนะส่วนอุตุกรมนิยาอุตุนิยมวิทยาชอบพูดภาษาอะไรอ่ะภาษาวิชาการผมจะลองพูดภาษาวิชาการพร้อมกับภาษาที่ผมแปลมาเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อนจะเข้าใจไหมเขาบอกว่าวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนจะตกเห็นไหมส่วนวันที่11คือวันนี้เมื่อวานฝนตกต่อเนื่องมาถึงวันนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกหนักหนักมากเห็นไหมส่วนวันที่12ตุลาคมฝนตกภาคใต้วันที่13ตุลาคมตกทางภาคใต้เห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนผมขีดเส้นใต้แล้วโกรธกรมอุตุนิยมวิทยาเวลาประเทศจีนทำไมกล้าพูดอากาศมวลเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเห็นไหมประเทศจีนเราจิ้มกล้องเข้ามาแต่สมัยสุโขทัยน่ะเห็นไหมเขาบอกเขาเป็นประเทศใหญ่เวลาอ่านชื่อประเทศเขามันมีความยิ่งใหญ่นะกว่าประเทศจีนนะปกคลุมประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้รู้เรื่องไหมนี่ลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พูดอย่างนี้งงเอาว่าผมจะแปลให้ฟังง่ายๆว่ายังไงลมตะวันออกจากประเทศสปป.ลาวลมตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศเขมรพัดมาเข้าไทยหันมองหน้าไปทางที่ตะวันออกแล้วแงะลงล่างอีกหน่อยนึงนั่นแหละลมจากจีนพูดได้แต่ทำไมลมจากลาวลมจากเขมรพูดไม่ได้เอาใหม่แก้ไขใหม่บอกว่าต่อไปนี้นะร่องกดอากาศความสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะแผ่ปกคลุมประเทศไทยส่วนลมจากประเทศลาวและประเทศเขมรพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนำความชื้นจากทะเลจีนใต้จากลาวจากเขมรเนี่ยเอามาปกคลุมออกตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยอย่างนี้เข้าใจกว่าไหมเห็นไหมอย่ามองเห็นลมออกเฉียงตรงเดียวพูดชื่อประเทศหน่อยเห็นไหมส่วนทั้งส่วนมรสุมวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันพูดงี้เข้าใจไหมพูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจอีกเลยนะลมมรสุมที่พัดทางใต้ของประเทศพม่า และคาทะเลอันดามันเลยไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียทางโน้นนั่นขณะที่ร่องมรสุมก็พัดผ่านทางภาคใต้นี่แหละไอ้ร่องมรสุมนี่แหละที่พัดผ่านแล้วทำให้ตกฝนตกปักปักปักปักปักปักปักหัวลงมาก็ท่วมภูเก็ตไงนั่นเอาหันหลังก็ไปหันเป็นประเทศพม่าเมียนมาล่องมรสุมมาทางนี้สองอันนี้กับลมมันมาปะทะกันไงลมจากทางลาวจากเขมรมากับลมทางทะเลทางตอนใต้ของเมียนมามาปะทะกันตรงกลางประเทศไทยมันเคยเกิดฝนตกหนักแล้วสภาพน้ำท่วมเป็นยังไงอันนี้เข้าใจนะจะเล่าให้ฟังนี่แหละจนกว่าจะเข้าใจมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียหายกว่า200ล้านบาทหนักที่สุดในรอบ40ปีพบคราบน้ำมันท่วมที่ปราจีนบุรีส่วนที่ปราจีนบุรีย้ายใช่ไหมอำเภอบ้านสร้างใช่ไหมผมจะเรื่องย้ายไปจบไปแล้วผู้น้อยแหมจะไปอะไรอ่ะลูกแกะจะไปทะเลาะกับราชสีได้ยังไงจะกับเสือได้ยังไงทำน้ำขุ่นได้ยังไงเหตุผลที่จังหวัดบ้านจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมบ่อยก็เพราะอะไรเพราะเอาจะมีข้อให้ฟังบ้านสร้างตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นบ้านอำเภอที่ทำหน้าที่รองรับมวลน้ำหลากทั้งหมดที่ไหลมาจากอำเภอตอนบนที่อยู่สูงขึ้นไปไม่ว่ากบินบุรีศรีมหาโพธิ์และอำเภอเมืองปราจีนบุรีมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลเหล่านี้จะไหลมารวมกันและกองกันอยู่ที่บ้านสร้างเป็นจุดแรกหลังจากนั้นเป็นจุดนัดพบเรียบร้อยแล้วจะรับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วบ้านสร้างก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่รองรับน้ำหลากจากทิศตะวันตกซึ่งไหลมาจากอำเภอนครในจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะอำเภอปากพลีและอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่นี้ก็เลยเป็นจุดปะทะและก็เป็นจุดรวมตัวกันของมวลน้ำมหาศาลของทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันพร้อมกับเป็นยังไงเจอภาวะคอขวดและการระบายน้ำที่จำกัดมวลน้ำที่สะสมอยู่ในแอ่งบ้านสร้างจะต้องระบายผ่านลำน้ำสู่แม่น้ำบางประกงไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะเพื่อที่จะออกสู่อ่าวไทยแต่พื้นที่นี้ลุ่มต่ำมากเป็นชุ่มเพราะว่าที่เรียกว่าน้ำทะเลหนุนหรือน้ำบางประกงอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วจะทำให้มวลน้ำไหลช้าจนได้เกิดล้นท่วมขังเป็นเวลานานเข้าใจไหมวาดภาพให้ดูจะรู้เลยนะเนี่ยใครบ้างล่ะที่ลงมาทุ่มลมอำเภอบ้านสร้างกบินบุรีศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีใช่ไหมส่วนทางที่ตะวันตกกับปากพีองครักษ์กว่าจะทะลักลงไปยังแม่น้ำบางประกงได้อ่วมอ่วมยังไม่พอนู่นแหละท่านนายอำเภอก็ถูกย้ายอ่วมไปด้วยนะทิศทางของนั้นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบ้านสร้างไม่ได้เป็นเนินเขาหรือทางลาดเทนะครับแต่เป็นพื้นที่แอ่งลุ่มกระทะอ้าวเข้าใจตามนี้นะนึกภาพให้ออกจนระบายน้ำก็ระบายยากก็สงสารชาวบ้านช่างสร้างกว่าจะถลายทักมาพาบ้านอำเภอบางคะก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะส่วนหมู่บ้านทรงพลและหมู่บ้านลินทองก็วิกฤตที่สุดในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยากจะไปหาป้าแหงมปักหมุดไปหมู่บ้านนี้เจอป้าแหงมว่ายน้ำปมเปียมปมเปียมอยู่พอน้ำท่วมเหมือนกันนางพื้นรื่นนาดเมืองแสนเข้ามารับตำแหน่งย้ายมาจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี68ไม่ได้ให้ย้ายเขาเด้ออันนี้ผู้นี้ให้ฟังว่านายนฤนาถอยู่อำเภอลำลูกกานะก็ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจเยี่ยมจุดรับน้ำประสานงานรองรับน้ำและยังประสานรับถุงพระราชทานโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนำถุงพระราชทานมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูโคตนะเห็นไหมส่วนปางแหงมล่ะอยู่ตรงนี้ทำอะไรบ้างปางแหงมก็นะตอนที่น้ำท่วมชาวบ้านหมู่บ้านทรงพลจะเอากระสอบทรายมากั้นหน้าหมู่บ้านปางแหงมเพื่อมาให้ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านทรงพลทำอย่างนี้ซ้ำซากสิบยี่สิบปีก็ทำอย่างนี้เลยเอาลูกกระสอบทรายเป็นลูกมาวางใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลื้อเวลาน้ำออกลู่ออกไปผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำเป็นเขื่อนสูงใหญ่เลยฉะนั้นหน้าบ้านของปางแหงมจึงเป็นเขื่อนสูงใหญ่คือมันเกิดสูงใหญ่เพื่อป้องกันน้ำให้ล้นทะลักเข้าหมู่บ้านสงพลแต่ก็ไม่รอดทำปี54มิดไปแล้วเพิ่งมาทำเมื่อปีที่แล้ว ฉะนั้นจึงมีเนินดินสูงใหญ่เขื่อนกั้นไม่ให้เข้าหมู่บ้านทรงพลแต่ปีนี้ก็ไม่เว้นทะลักเข้าไปจนได้ถ้าน้ำฝนตกมาเป็นปกติน้ำไม่ท่วมหมู่บ้านทรงพลแต่จะท่วมบ้านปางแหงปางแหงบัวไม่เป็นไรบ้านผมหลังเดียวผมเสียสละได้เสียสละได้ขออย่างเดียวจะเอาสูบน้ำขี้น้ำเยี่ยวมาใส่ที่บ้านผมแล้วกันกลิ่นเหม็นช่วยเอาสาร EM อะไรมาใส่หน่อยก็เป็นเวลาอย่างนี้มา 2-3 ปีแล้วครับที่หน้าบ้านของปางแหงเนี่ยนะฮะเป็นเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านทรงพลประมาณสัก200หลังคาเรือนนี่นะครับน้ำท่วมบ้านใช่น้ำท่วมบ้านแต่ปีนี้น้ำเลยเขื่อนที่ว่านี่ฮะที่พี่เพื่อนบอกว่าเป็นลูกละหน้าลูกละหน้าแหละผมว่าให้มองเห็นภาพคือเป็นเขื่อนเลยก็ได้ใหญ่ที่สุดลูกละหน้าอยู่ตามถนนเล็กๆๆๆแต่ตรงเนี้ยทุ่งหมู่บ้านทรงพลใหญ่มากที่สุดใช่ไหมอยู่มากที่สุดนะไม่ให้น้ำท่วมแต่ก็ไม่รอดเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วนะครับถ้าบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านผมเนี่ยครึ่งเข่าแต่ถ้าไปถึงที่หมู่บ้านทรงพลเอวเลยครับถึงเอวเลยครับเพราะเขาต่ำกว่าบ้านผมอีกประมาณสักร่วมเมตรนะเข้าใจตามนี้นะครับฉะนั้นผมป้องกันช่วยชาวบ้านนี้มาหลายปีหลายปีเขาโดยเขาจะมีเครื่องสูบน้ำข้างๆบ้านสูบออกบ่อบำบัดน้ำเสียเขาจะสูบออกลงทิ้งถกออกไปทางเรือนติมบดิตเข้าสู่คลอง3ทางนู้นนะทางนู้นนะก็ทำเป็นยังกำประจำอย่างนี้ทุกที8ปีนี้ไม่ไหวจริงๆทำให้น้องถาปณีเอียดศรีชัยใช่ไหมน้องแยมใช่ไหมกับสสเจตวันเตือประโคนใช่ไหมในเดินทางมาผมก็มัวไปส่งผู้ป่วยนะครับที่เป็นสโตกเข้าโรงพยาบาลแต่เช้าเลยทีโทรศัพท์มาหาทีห้าหกโมงเช้าก็ไปส่งโรงพยาบาลก็รถผมไม่ได้ไปส่งนะฮะแต่ฝนก็ตกหนักเลยช่วงนั้นตกหนักฝนตกคำว่าไม่ได้ไปส่งคือผมแนะนำให้1669อันนี้ก็ขอบคุณ1669แล้วก็ขอบคุณอะไรอีกอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณ169ขอบคุณประกันสังคมนี่แหละภายในภาวะวิกฤตสามารถช่วยได้แหมกลับมาเสียดายไม่เจอน้องแยมกับน้องเชตวันเพราะคลาดกันนะครับผมมัวไปส่งคนป่วยคนไข้อยู่ต้องลุยน้ำเข้าเรื่องน้ำออกพอไปถึงอ้าวคุณน้องแยมกับสสเชตวันกลับไปซะแล้วเสียดายมากเสียดายมากไม่ได้เจอกันจะได้พูดคุยกับบ้านผมอยู่ตรงนี้น่าอยากให้แวะมาเยี่ยมหน่อยก็ได้เจอแต่ท่านดร.ธีรทัศน์สองแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เจอกับหลวงพ่อวัดดอนใหญ่มาช่วยแจกอาหารได้เจอกับสภากาชาติไทยมาแจกอาหารตรงนั้นตังเหงมกินอาหารข้าวกล่องด้วยนะส่วนดร.ธีรทัศน์สองแสงเนี่ยแกได้เป็นมีซีให้ฟังแกได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำสำแก้วเพราะอะไรรู้ไหมก็คะแนนเสียงชนะไงตังเหงมผู้ไม่ใช่อันนี้แซวนะแกได้เป็นนายกเพราะแกเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนแกชื่อเกียรติศักดิ์สองแสงพอแกเปลี่ยนชื่อปั๊บแกได้เป็นเลยแกได้เป็นเลยสมัครหลายครั้งสมัครอะไรหลายครั้งไม่ประสบผลสำเร็จพอเปลี่ยนชื่อประสบผลสำเร็จใครอยากประสบผลสำเร็จก็ไปเปลี่ยนชื่อเอาเด้อนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้าวนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านไปส่วนเหตุการณ์ที่ระทึกของไทย TBS ก็คือคุณสิทธิชัยยุนคุณวีระธีระพัทรันนนท์หรือวีระธีรพัฒน์นะและคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาล่ะแล้วก็มีคนมาดูบัญชีการจ้างการทำรายการปรากฏว่าบัญชีคนละ 3-40,000 บาทต่อคนนะพวกก็วิจารณ์แบบโอ้โหเสียหายๆว่างั้นเถอะว่าเอ้ยพยายามจะพลาดไปจนได้ใครเสียหายก็คือไทย TBS จ้างเขาสูงเงินกันแหละก็เพื่อนเพื่อนสื่อก็มาพยายามกระหน่ำกันเข้ามาเพื่อนสื่อก็เงินเข้ามาคนที่เปิดรายการนี้น่าจะเป็นแนวหน้าเนาะของคุณหมาแก่เนาะว่ากันมาผมก็เป็นสื่อเหมือนกันแค่นั้นผมก็บอกว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะของท่านบังเอิญมันไปนั่ง3คนใช่ไหมสี่คนละ40,000 32 102ใช่ไหม102การจัดอีเวนต์ต่างๆนี่ไปเถอะหน่วยงานราชการต่างๆหรือว่าหน่วยงานเอกชนต่างๆจะเห็นเพื่อนๆสื่อมวลชนเนี่ย เป็นยังไงผู้ประกาศข่าวเอ่ยพิธีกรเอ่ยไปเป็นไปเป็นคนแขกผู้มีเกียรติที่น่าเชื่อถือใช่ไหมค่าตัวเขาอย่างน้อยก็15,000นะคนพวกนี้นะทั้งไปยืมประกาศเฉยๆ15,000นะฉะนั้นถ้าสามหนุ่มเนี่ยสามหนุ่มสามมุมเนี่ยไปจัดรายการสัก30,000-40,000ก็ไม่น่าแปลกนะแปลกตรงที่สามคนคือ12,000นั่นแหละนะนะใช่ไหมก็เลยขอบอกว่าเขาจะมีเงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่มีใบเสร็จอีกเยอะลูกน้องคนหาข้อมูลข่าวอะไรเยอะพอสมควรไม่ใช่ออกขึ้นมาปั๊บนี่จะขึ้นมาพูดได้เลยมันต้องมีริ้วล้อมีนักข่าวพูดง่ายใช่ไหมมีสมองก็ต้องมีกิ่งของสมองใช่ไหมฉะนั้นราคา3-40,000 บาทถามว่าแพงไหมผมบอกไม่แพงถ้าหนึ่งคนถ้าหนึ่งคนนะเวลาไปไหนก็หนึ่งคนนั่นแหละผู้ประกาศข่าวดังๆที่เพื่อนดูในช่องต่างๆเนี่ยไปเป็นพิธีกรเท่านั้นแหละถ้าอยากเชื่อว่าจ้างแพงแค่ไหนเอาจ่ายแค่ไหนลองมาจ้างปังแหมไปเป็นพิธีกรงานดูสิโฆษกอันนี้จะรู้ว่าแพงแค่ไหนนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังอ้าวไปดูเครือข่ายของการสวมบัตรทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนหน่อยนะครับเรื่องนี้เรื่องยาวพ่อทิพย์แม่ทิพย์พ่อทิพย์แม่ทิพย์เด็กอายุ13ปีจะเดินทางไปต่างประเทศตรวจมาปะอ้าวนี่เด็กคนนี้มีพ่อแม่เป็นคนไทยแต่ทำไมคนพ่อแม่ที่พาไปกลายเป็นคนจีนล่ะสืบสาวเราเรื่องออกมาทะเบียนราษฎรเป็นคนไทยแต่พ่อแม่คนจีนพาไปหรือเป็นโป๊ะแตกนะไหมว่า2คนนี้กลายเป็นแก๊งนะสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรตอนนี้สาวแล้วครับสาวแล้วครับสาวแล้วครับกลายเป็นว่าได้รับค่าจ้าง 2,000-15,000 บาทในทั้งที่ฝั่งไทยไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเรื่องราวรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับท้องก่อนเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันนะแล้วก็เอาลูกพูดไปใครจะเชื่อไหมเนี่ยมาโป๊ะแตกอย่างเงี้ยไปบุกจับที่บ้านหรูย่านหมู่บ้านวังทองหลังจับกุ้งนายอี้หลงพร้อมภรรยามีเงินหมุนเวียนอีกบ้านนี้430-500 ล้านบาทมีการรับจ้างทำบัตรและสวมสิทธิ์ให้ทุนจีนสีเทาขนาดนั้นเลยใช่หรือว่าทุนจีนสีเทาอยากจะมาอยู่เมืองไทยต้องมาฟอกที่นี่อ้าวนะสืบสาวเราเรื่องโน้นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลคอยดูติดตามต่อไปว่าจะสาวมาได้หรือไม่ผมฟังสัมภาษณ์ก็แกว่าผมไม่รู้เรื่องแกฟังภาษาแกพูดภาษาไทยได้นะฟังภาษาไทยออกคนจีนคนนี้เก่งเหมือนกันนะอายุ33ปีคอยดูเรื่องราวที่ต่อไปนะครับสวมสิทธิ์จะสวมสิทธิ์นะครับดูว่ายังไงดูว่าเป็นแก๊งแล้วมีแค่2คนหรือเปล่าและอื่นยังไม่เฉลียงนะเอามาแถลงมาเยอะๆหน่อยได้ไหมอันนี้ขอแถลงแค่ครอบครัวเดียวแล้วบอกว่าอื่นๆจะคอยดูว่าอื่นๆว่ามีเป็นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าจะคอยฟังอื่นๆส่วนอีกข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจคือกลุ่มคนร้ายสัก5คนบุกปล้นในบ้านหมู่บ้านหรูในอำเภอบางละมุงหนองปลือจังหวัดชนบุรีกวาดทรัพย์สินไปมูลค่า37 ล้านบาทเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเงินสดมีนาฬิกาโรเล็กซ์ 3-4 เรือนใช่ไหมและทรัพย์สินดิจิตอลคือคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า27 ล้านบาทหอบเงิน27 ล้านบาทกดคลิกเข้าไปแล้วเงินสูญหายไปเลยหนีออกต่างประเทศเห็นไหมและที่สำคัญที่สำคัญอะไรรู้ไหม5คนนี้เข้ามาในหมู่บ้านหรูแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดจับหน้าจับตาเขาได้เลยตรงเนี้ยมันสำคัญกล้องวงจรปิดจับมาได้แล้วหมู่บ้านหรูจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงหมู่บ้านหรูเนี่ยมันอยู่หมู่บ้านหรูก็ต้องมีกล้องมีรปภ.มีอะไรโอ้ขนาดหมู่บ้านหรูผมจะไปเยี่ยมน้องชายที่หมู่บ้านนี้ตรงใกล้กับเดนอะไรก็เรียกว่าแดนนิรมิตสวนสยามเลยตรงเนี้ยยังขับรถปั่นรถจักรยานตามหาเลยยังตามรีเวิร์นโทษทีรีเวิร์นก็ยังตามหาเลยครบเลยครบสวนสนุกทั้งหมดเลยยังขับรถปั่นรถจักรยานตามแต่อันนี้เข้ามาได้ยังไงโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่และไอ้คนอยู่ไอ้คนที่ถูกจับนี่ก็เอาเงินมาจากไหนเนี่ยเริ่มคริปโตมาจากไหนในข่าวไม่มีบอกรายละเอียดเลยนะให้เพื่อนๆให้สังเกตว่าข่าวที่ใช้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยมักจะรายละเอียดน้อยสังเกตดูเถอะ ใครสังเกตข่าวอาชญากรรมดูถ้าข่าวรายละเอียดของข่าวจะน้อยเป็นความลับอยู่เรื่อยนะเหมือนกับข่าวอะไรอ่ะข่าวคดีทุจริตนี่แหละข่าวทุจริตการสอบเลือกตั้งทุกทีสอบโกงท้องถิ่นนี่แหละกลุ่มท้องถิ่นนี่แหละเนี่ยเนี่ยข่าวเงินเยอะๆจะมีรายละเอียดน้อยใช่ไหมในพื้นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปสอบถามบุคคลที่ว่าอัยการสูงสุดส่งไม่ทันส่งอัยการสูงสุดไม่ทันก็ปล่อยตัวปปช.ทำไมทำงานล่าช้าแท้คนน้อยใช่ไหมเติมคนไปอีกไหมของประมาณทำคนอีกว่าในอัศวินคนกลางทำที่ประสานก็ปล่อยตัวไปนางสาวทศพรก็ปล่อยตัวไปใช่ไหมปล่อยตัวไปหมดเหลือแต่ที่มาให้ปากคำคือใครคือท่านอธิการบดีมสว.เข้าพบและเข้าพบนี่ยื่นลงทุงหลักทุงหลักฐานอะไรให้เยอะแยะนะฮะให้เยอะแยะสุดท้ายเป็นไงอ่ะสุดท้ายเป็นไงอ่ะมาบอกว่านี่มีคนโทรมาหาฉันโอ้โหคนโทรมาหาฉันและคนที่โทรมาหาฉันนั้นเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยโอ้ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปพี่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นต้องไปสอบถามเขาว่าหลังจากที่รัฐมนตรีอว.ในสมัยโน้นปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโทรมาหาฉันทำไมโทรมาหาฉันทำไมอาจารย์ชลวิทย์บอกว่าอย่างนั้นท่านดร.ชลวิทย์บอกโทรมาหาฉันแล้วฉันก็บอกให้โบยไปทางนู้นเอาเป็นเรื่องใหญ่อีกแต่ไม่ต้องห่วงนะชื่อของคุณพึ่งเนี่ยรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยมาสนิทจะเป็นรัฐมนตรีพึ่งมีอยู่ในโพยของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยแล้วนี่ไปท่านอาจารย์ชลวิทย์ไปให้ปากคำว่าซัดทอดไปถึงรัฐมนตรีเลยตอนนี้นะมีนายทองเจือชาติกิตติที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโทรไปหาบอกว่าคุณสุสมานอิสระภักดีให้เบอร์โทรไปอ้าวดีสาวต่อไปนะครับสาวต่อไปนะครับแม้นายกจะไม่มาเนื่องจากว่าผิดระเบียบโอ้มีการบล็อกวอล์กเอาเสียงข้างน้อยไม่ให้พูดถึงนะอ้าวก็ไม่ว่ากันพอดูต่อไปว่าเห็นไหมไอ้เงินเยอะๆเนี่ยมันจะหายเหมือนไอ้คริปโตเคเรนซีมันจะหายจะมีรายละเอียดน้อยเงินเยอะๆ400 500ล้านไอ้ที่อะไรอ่ะที่ไปทำฟอกเงินทำบัตรประชาชนลูกชายเลยข่าวเยอะๆอย่างเงี้ยรายละเอียดจะน้อยตามปริมาณของเงินอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวไปดูรายชื่อท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนใดบ้างถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ IMF แป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนสวัสดีครับกลับมาทางนี้แล้วครับไปดูซิว่าเทพารักษ์ไปเข้ากับคนตัดฟืนเทพารักษ์18คนนั้นมีใครบ้างที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนนี้จะตอบทั้ง18คนนี่โอ้โหคนละชั่วโมงกว่า18ชั่วโมงเด้อกว่าจะซักค้านกันไปมาโอ้อีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวไปดูท่านประธานสภาเนาะมาตัดสินใจทั้งหนึ่งว่าจะคุยกันมากน้อยแค่ไหนอ้าวมีใครบ้าง18คนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีแหมรู้สึกว่าทำไมเป็นช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนายเอกนิติธรรมพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีนะนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอันนี้ด้านกฎหมายพลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นแม่เบอร์ใหญ่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุณพลรุตรุณพลนวรัตน์เนี่ยอันนี้ไปพูดให้ท้ายเขารัฐมนตรียุติธรรมของน้องไอเดียนะในนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพุทธมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่คุณกระดอนปริศนานันทกุลนี่คือไปโทรไปหาอธิการบดีมสวอาจารย์ชลวิทย์เรื่องท้องถิ่นคุณกระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสำรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายสิริพงษ์อังคกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้าว18อรหันต์นี้จะถูกซักฟอกว่าไปร่วมมือกับคนตัดฟืนหรือเปล่าป่าก็ไม่เหลือสิไปซักฟอกให้ดีเลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเหมือนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีปัญหาอ้าวคอยดูต่อไปว่าจะแก้ตัวว่ายังไงแก้ตัวขึ้นไม่ขึ้นว่ายังไงเอามาดูไฮไลท์ของข่าววันนี้นะครับที่ผมพูดถึงแต่ตอนต้นไปคือการประชุม IMF และ World Bank 2026ประจำกรุงเทพมหานครประวัติความเป็นมาอย่างไรผมจำได้ว่าครั้งแรกที่มาประชุมประเทศไทยในสมัยของนายกบรรหารศิลปะอาชาเด้ออ้าวก่อตั้งเมื่อคริสต์ศักราชที่1944ถึง1945จากการประชุมรัตนบุตรพร้อมกับสหประชาชาติเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่าสิ้นเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นวันสำคัญของการก่อตั้งองค์กรต่างๆของโลกและประเทศไทยเยอะตุลาเนี่ยเยอะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อตั้ง

และไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ35ปีประชุมใหญ่ครั้งที่81ทำไมต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เพราะการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ UNGA นั่นก็ครั้งที่81เหมือนกันวาระการประชุมในปี2569นี่ IMF ก็จะรายงานเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินส่วน World Bank ก็จะรายงานการพัฒนาส่วนมหาอำนาจต่างๆก็จะรายงานเรื่องอะไรปัญหาต่างๆอย่างเช่นสหรัฐและยุโรปจะเน้นเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ AI อีกแล้วจีนอินเดียเน้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำไมอีกแล้วตอน UNGA ก็คุยเรื่อง AI เหมือนกันนะประเทศที่มีหนี้สูงอย่างเช่นญี่ปุ่นกรีซและอิตาลีก็จะเสนอในทางการจัดการหนี้ส่วนประเทศกำลังพัฒนาไปว่าอียิปต์ศรีลังกากาน่าจะขอเงินทุนอีกที่เรื่องไคลเมทเชนจ์เคยพูดไว้แล้วมันมีเห็นให้ตังค์สามสักทีแล้วก็ความมั่นคงด้านอาหารส่วนไทยมหาอำนาจแสดงมาพูดแล้วคือเขิมจะเสนอแบงคอกบลูปริ้นท์กรอบความร่วมมือป้องกันการช่อโกงทางการเงินพูดแล้วขำๆเนาะช่อโกงทางการเงินพูดแล้วขำว่ายังไงขำทุกทีเขาคงกันก็จะเอาปกป้องเขาใช่ไหมเป็นยังไงฉะนั้นกรุงเทพแบงคอกบลูปรินท์ฟงแพกบลูปรินท์มีพิมพ์เขียวว่ายังไงพิมพ์เขียวว่าจริงๆพิมพ์เขียวนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่ไปเคาะสีบาร์แนวทางของประเทศไทยจะนำเสนออะไรนะฉะนั้นเขาจะไปแถลงวันนั้นเนาะจะมาแถลงต่อหน้าปังเหมได้ยังไงแต่คาดว่าจะไปทำนองนี้แหละอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินระหว่างประเทศมาตรฐานการตรวจสอบดิจิตอลนะคริปโตพวกเงินฟินเทคอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยกองทุนร่วมช่วยเหลือประเทศที่ถูกโจมตีทางการเงินการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเงินและก็ด้านเทคโนโลยีนะเสนอเป็นอะไรกรุงเทพจะเสนอเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเงินสะอาดแหมแค่น้องไอเดียก็ยังเอาไม่รอดแล้วยังไปบอกว่าเป็นอะไรอ่ะทำนอกประเทศไม่ใช่ประเทศไทยแหมขำๆอ้าวส่วนภาพรวมของโลกเราทั้งโลกทั้ง192หรือ93จำไม่ได้ของประเทศสหประชาชาติเนี่ยทั้งโลกเราเนี่ยนะน่าจะ193อ่ะเอาเยอะๆไว้ก่อน193ใช่ไหมเราจะมีหนี้ IMF มากน้อยแค่ไหนมีหนี้สาธารณะมากแค่ไหนใช่ไหมเอาสหรัฐมีหนี้ถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหนี้ที่มี GDP สูงสุดก็มีญี่ปุ่น 204% สิงคโปร์ 172% สิงคโปร์ก็เป็นหนี้นะเป็นหนี้ GDP นะแต่มีทรัพย์สินมากกว่าเข้าใจไหมส่วนมีประเทศที่มีหนี้ต่ำและไม่มีหนี้สุทธิก็คือกาตาร์คูเวตและก็สิงคโปร์เช่นกันส่วนหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยไปเรื่อยๆจะเข้าใจเรื่องหนี้นะโทษว่ามีหนี้อยู่13ล้านล้านบาทเท่ากับ 67.5% ของ GDP นะยังกู้ได้อีกนะยังไม่วิกฤตแต่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเสี่ยงทะลุ 70-75% หากเศรษฐกิจโตนะสึกโตมากก็ไปกู้มามากนะฉะนั้นประชาชนจะกระทบเรื่องอะไรจะพูดเรื่องนี้กระทบเรื่องภาษีค่าของชีพสูงความโปร่งใสในการใช้เงินที่กู้มาตอนนี้มีการพูดแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอเก็บเพิ่มได้ไหมเก็บ 70% มานานหลายปีแล้วมันจักกระเดียมขออีกสัก 3% เป็น 10% ได้ไหมเห็นไหมเพื่อมาใช้นี่ใช้นี่ใช้นั่นอันนี้เราของหิมโนหนูเสรีไม่โทรนะส่วนเงินทองเป็นยังไงบ้างสมาชิกก็ต้องจ่ายเงินร่วมกับกองทุนกองทุนอย่างไรบ้างคือมีกองทุน IMF กับสหประชาชาติเนาะที่เราต้องจ่ายเงินบำรุงไทยจ่ายค่าบำรุง400ล้านบาทต่อปีส่วน IMF เนี่ยนะอันนี้400บาทคือจ่ายให้สหประชาชาติเด้อต้องจ่ายเขาเรือไปช่วยงานช่วยหนี้เด้อส่วน IMFไทยมีโควต้าอยู่ 100,000 ล้านบาทเป็นเงินทุนสะสมจ่ายเข้าไปเพื่อให้ประเทศอื่นก็กู้ซึ่งประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ IMF ก็ได้แต่เกือบทั้งหมดเป็นทั้งหมดแหละสรุปแล้วประเทศทั้งโลกนี้มี190ประเทศที่เป็นสมาชิก

IMF นะ IMF เอาเงินมาจากไหนตอนนี้ IMF มีเงินสะสมอยู่มีทรัพยากรเขาเรียกว่าทรัพยากรสะสมบางทีต้องอธิบายเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเงินหน่อยนะอยู่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7แสน30ล้านล้าน SDR SDR แปลว่าอย่างน้อยต้องอย่างเลยสเปกชวนดรอวิ่งไรหรือสิทธิพิเศษของการถอนเงินซึ่งไม่ใช่สกุลเงินทั่วไปที่ใช้หมุนเวียนในตลาดโลกแต่เป็นสินทรัพย์ทุนสำรองระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ฉะนั้นมีคำว่าSDR อยู่ด้วยนะ SDR อยู่ด้วยนะโครงการของ SDR จะผูกไว้กับตะกร้าของสกุลเงินหลัก5สกุลซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากองทุนของ IMF มีเยอะแยะมากมายมหาศาลแค่ไหนก็แบ่งออกเป็น3กองทุนก็คือ1กองทุนที่เงินกู้ฉุกเฉินที่ไทยเราเคยไปกู้แล้ว2เงินช่วยประเทศยากจนให้เฉยๆจนนักเอาเงินไปใช้เพื่อจะพัฒนาประเทศตัวเองและ3รับเงินกองทุนที่ใช้กับรับมือกับสถานการณ์ climate change หรืออากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่แหละที่เขามาขอคืนน่ะแต่ไหนว่าจะให้ฉันน่ะไม่ให้ฉันทั้งที IMF น่ะฉะนั้นรายได้หลักของ IMF และแบงก์โลกก็ได้จากอะไรได้จากเงินโควต้าแหละประเทศไทยส่งเข้าไปแล้วประเทศทั่วโลก190ประเทศส่งไปแหละแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้และการออก SDR เข้าใจแล้วนะ SDR มันคืออะไรนะประเทศที่ยังเป็นหนี้ IMF ในปี2569อยู่นี่เราได้ดอกจากเพื่อนบ้านเหล่านี้นะหนี้สูงสุดคืออาร์เจนตินา 41,000 ล้านดอลลาร์ประเทศที่กู้มากที่สุดก็คือปากีสถานอียิปต์เอกวาดอร์กานาบังคลาเทศประเทศที่มีรายได้ต่ำก็แค่เอธิโอเปียเคนยาเนปาลเมียนมาแล้วมีอีกเยอะประเทศที่มีรายได้ต่ำที่ต้องไปอุดหนุนไปช่วยเหลือเนี่ยส่วนไทยนะพูดแล้วพูดไทยแล้วยิ้มอีกแล้วตะแหงมยิ้มที่มุมปากยิ้มดิไม่เป็นหนี้เราเป็นเจ้าหนี้ของเพื่อนบ้านเหล่านี้นะเราเคยกู้มาแล้วในช่วงปี2540ต้มยำกุ้งนั้นต้มยำกุ้งต้องพูดถึงมันอีกชวลิตยงใจยุทธด้วยนะตอนนี้ชำระหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราไม่เป็นหนี้แล้วเราเป็นหนี้แต่สาธารณะแต่หนี้ของ IMF ไม่มีเด้อหนี้สาธารณะเรากู้ภายในประเทศอ้าวแล้ว IMF และ World Bank มีผลงานอะไรบ้างนะเขาเรียกผลงาน HIPCinitiative นะการเจรจาเมื่อปี1990ลดหนี้ประเทศยากจนกว่า30ประเทศเห็นไหมช่วยเหลือกรีซป้องกันการล้มละลายของยุโรปได้เห็นไหมกรีซไม่ล้มละลายประเทศกรีซไปได้เงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากอะไรจากการท่องเที่ยว climate change นะ2020เป็นการตั้งกองทุนปรับตัวต่อสถานการณ์ของอากาศลูกและโควิด19 2020ถึง2021IMF ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมกู้ไปเยอะไหมล่ะนะเมื่อกู้ไปเยอะอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทำงานหนักไหม IMF ทำงานหนักไหมหนักสิเพราะมีผู้บริหารในองค์การของโลกเรานี่นะครับที่ใหญ่ๆนี่ที่พูดไปสักครู่เนี่ยเห็นไหมองค์การสหประชาชาติใช่ไหมตอนนี้กำลังประกาศหาเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่และองค์การอนามัยโลกใช่ไหมนี่ก็กำลังประกาศรับสมัครผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ใช่ไหมแล้วยังมี IMF นี่แหละ IMF นี่แหละว่าIMF และแบงค์เนี่ยบูลแบงค์นี่แหละใช่ไหมอ้าวมาดูสิผู้บริหารสูงขนาดนั้นมีเงินเดือนเท่าไหร่เพื่อพวกสนใจจะไปสมัครหรือบ้างว่าสมัครนี่ก็ดีเหมือนกันนะเลขาธิการสหประชาชาติอันนี้เงินรายได้เขาเป็นรายปีนะครับเขาไม่จ่ายเป็นเดือนนะรายปีเอาแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนแล้วเป็นยังไงโอ้อย่าคิดอย่างนั้นดิอายุยืนครบ6ปี8ปีลูกแต่ละคนเดียวคนอายุยืนไม่ได้เป็นคนสุขภาพแข็งแรงจ่ายปีแล้วตายก่อนแล้วเสียชีวิตก่อนอสัญกรรมก่อนต้องลดครึ่งหนึ่งไหมไม่รู้เด้อ
ก็จ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายไปแล้วเอาคืนได้ไงนะอ้าวเลขาธิการสหประชาชาติ UN Secretary General 340,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนรองเลขาธิการ173,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะอ้าวผู้จัดการ IMF ล่ะสูงโอ้เงินเดือนสูงกว่าเลขาสหประชาชาตินี่โอ้ไปไหมล่ะ382,000ถึง430,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วน World Bank ประธาน World Bank สูงขึ้นไปอีกโอ้เป็นอันนี้ดีกว่ามั้ง399,000ถึง540,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนรองลงมารองลงมาก็ได้ประมาณสัก250,000ถึง350,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดของเขาไปอยู่ภูมิภาคไหนของโลกใช่ไหมโอ้ได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วท่านทำประกอบอะไรหรือนะประกอบอะไรมีภารกิจอย่างอะไรหรือสหประชาชาติเงินเดือนเนี่ยถูกกำหนดโดย International Civil Service Commission นะซึ่งบอกว่ายังไงเน้นความเท่าเทียมและความเป็นเงินเดือนสุทธิไม่เสียภาษีในหลายประเทศไม่เสียภาษีอีกนะเปลี่ยนเฉียวสีเราก็ได้เงินจากเลขาอยู่เองเนาะส่วน IMF และ World Bank เป็นสถาบันการเงินโครงสร้างของเงินเดือนเป็นแบบธนาคารพาณิชย์จึงจ่ายสูงกว่าไม่งั้นจะถูกธนาคารอื่นดึงตัวไปใช่ไหมฉะนั้นต้องให้เงินเดือนสูงกว่าหน่อยไม่สูงนี้ดิแบงค์แบงค์นั้นแบงค์นี้ดึงตัวไปทำงานก็จะไม่มีคนทำงานที่แบงค์ IMF และ World Bank นะนะใช่ไหมและสิทธิประโยชน์ก็ได้ต่างกันต่างกันยังไง UN มีระบบสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงให้กับครอบครัวมีอำนาจทางการเมืองสูงแต่เงินเดือนต่ำกว่า IMF หรือ World Bank นะอยากเป็นแม่มีอำนาจมากกว่าแต่เงินเดือนน้อยกว่าจึงหนึ่งจริงก็เยอะนะ300,000เอาคูณไปเถอะเอา32 บาทคูณไปเถอะนะหลายล้านอ่ะไม่พูดเลยอ่ะนะส่วน IMF และ World Bank มีโบนัสและสิทธิพิเศษทางการเงินและอำนาจจำกัดเฉพาะประเทศที่กู้คือมีอำนาจกับประเทศที่กู้และมีค่าตอบแทนสูงกว่านะถ้าค่าตอบแทนสูงกว่านี่คือแขกที่จะมาประชุมเราในวันที่12 ถึง 18 นี้ส่วนที่มีข่าวว่าน้องเนเน่จะไปเล่นดนตรีเปิดฉากนี่เดี๋ยวยังไม่ยืนยันเด้อไปมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าจะเกี่ยวเห็นว่าพอไปเล่นดนตรีที่สิงคโปร์เสร็จใช่ไหมวันที่14เขาจะบินมาที่นี่เพื่องานเลี้ยงงานฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ว่าให้ความสุขกับแขกโชว์หน่อยสิเรามีซอฟต์พาวเวอร์คือน้องนี่นี่ฉะนั้นน้องนี่นี่ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งที่จะมาทำให้เกิดความปิติกับการประชุมครั้งนี้นั้นฉะนั้นเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับจับตามองด้วยนะครับชอบพูดประเทศไทยชอบพูดฟอกเงินใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยแหมลืมส่องกระจกหรือเปล่าลืมเป็นอินเนาเป็นเองหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเราทุกคนนะครับการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากเป็นการเปิดโอกาสสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกใช่ไหมนี่เราเป็นนี่ไม่มีแล้วนะเราอ่ะเป็นนี่เฉพาะนี่กู้จากภายในประเทศมาใช้ทุกวันเนี่ยยังไม่ได้กู้ IMF ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วยังได้ดอกกว่า IMF ด้วยแต่นี่สถานะเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับสุดท้ายมันก็อยู่ใกล้ๆจ่อคอหอยเรานี่แหละจ่อคอหอยเรานี่แหละนะที่จะต้องมีการขึ้นภาษีแล้วก็ค่าครองชีพของเราเห็นไหมอ้าวนี่เตรียมเป็นเจ้าภาพรับการประชุม IMF แล้วก็หูอีกข้างหนึ่งฟังเรื่องน้ำท่วมหูอีกข้างหนึ่งก็ฟังเรื่อง IMF เรื่องน้ำท่วมนี่มีประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกเลยนะมีน้ำท่วมการเมืองจะอภิปรายไว้วางใจวันไหนต้องเตรียมสำเนียกไว้ด้วยนะสำเนียกไว้ด้วยดูซิว่าเออ
ท้องถิ่นจะบินหนีหรือเปล่าอะไรนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายนี่คือภาพรวมของประเทศไทยแต่วันนี้จริงๆแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและนายจ้างที่อยู่ในมาตรา33 39และ40ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างฝ่ายนายจ้างก็เลือกฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายผู้ประกันตนเขาไม่เรียกว่าฝ่ายลูกจ้างนะเขาเรียกว่าฝ่ายผู้ประกันตนเพราะผู้ประกันตนเนี่ยมีอยู่3แบบใช่ไหมมีอยู่3แบบ1ก็คือแบบที่มีนายจ้างก็คือมาตรา33นะมาตรา33 2มาตรา39คือลาออกจากนายจ้างแล้วก็มาตรา393มาตรา40มาตรา40ก็คือผู้ที่ไม่เคยมีนายจ้างมาไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนไม่เคยเป็นเลยนะเพื่อนๆจากสื่อมวลชนหลายแขนงศิลปินหลายแขนงโทรมาถามผมว่าผมมีสิทธิ์ไหมเพราะเรียนให้ทราบว่าอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นนายจ้างนะครับถ้าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะครับบอร์ดประกันสังคมนี่มีอยู่กันอยู่3คณะนะมีกันอยู่3คณะคือ1 7คนมาจากภาคราชการมาผักจากภาคราชการก็คือจากสำนักงานประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานจากกระทรวงการคลังอะไรพวกนี้แหละฮะที่จะต้องมาดูแลเรื่องเงินเลือกท้องเนี่ยนี่7คนจากฝ่ายของนี้เราไม่ต้องเลือกส่วนที่2นะครับคือฝ่ายของนายจ้างฝ่ายนายจ้างถ้าท่านจะไปเลือกตั้งครั้งนี้นะครับต้องเอาสำเนาของจดทะเบียนบริษัทไม่ต่ำกว่า6เดือนใช่ไหม3เดือน6เดือนนี่แหละเอาไปด้วยแล้วกันเพื่อจะไปแสดงตัวว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทนี้สามารถมีสิทธิ์ได้2เด้ง2เด้งคืออะไร1ไปในฐานะของเจ้าของบริษัทเนี่ยนะบริษัท1บริษัทผู้มีอำนาจได้คนเดียวนะครับผู้มีอำนาจเซ็นแกรกเซ็นเช็คเซ็นอะไรอ่ะติดคุกติดตารางหรือได้รับผลประโยชน์อ่ะคนเดียวนะได้ไปเลือกบอร์ดของนายจ้างบอร์ดของฝ่ายนายจ้างนะบอร์ดของฝ่ายนายจ้างและถ้าไม่ว่างที่จะไปเองอาจจะให้อำนาจโอนสิทธิ์ให้กับกรรมการผู้จัดการคนต่อไปได้เพื่อไปเลือกตั้งแทนได้นะไปเลือกตั้งแทนได้และนายจ้างนั้นสามารถเลือกตั้งในฝ่ายของผู้ประกันตนเพราะอาจจะตัวเองอาจจะเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนอย่างอยู่ในมาตรา33มาตรา40มาก่อนแล้วไปตั้งบริษัทสามารถเลือกในระบบของผู้ประกันตนในลูกจ้างด้วยก็ได้ฉะนั้นนายจ้างสามารถเลือกได้2เด้งคือเด้งของนายจ้างและบอร์ดของฝ่ายผู้ประกันตนฉะนั้น2มีครั้งนี้ครั้งเดียวได้2อย่างส่วนลูกจ้างเลือกได้อันเดียวครับสวัสดีครับ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิพคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซีย ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
8: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
7: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้าเจเจมอลและในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโด ยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้ง2แห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไฟเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะกับเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะเรามีข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ไหลเวียนกันอยู่รอบๆตัวเราอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มันมาจากทุกช่องทางนะทั้งจากสื่อสาธารณะสื่อดิจิตอลสื่อโซเชียลนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะทำให้มนุษย์เรานะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเลยนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เราได้รับข้อมูลมากๆหรือเขาเรียกว่าภาวะข้อมูลล้นนะคะวันนี้ค่ะเรามาคุยกันนะคะว่าภาวะข้อมูลล้นนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า information overload เนี่ยนะมันคืออะไรนะคะก็ไปลองค้นคว้าดูนะคะจากเว็บไซต์ของ OKMD นะคะเขามีการระบุไว้นะคะว่าภาวะข้อมูลล้นเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่สำคัญในคนยุคปัจจุบันนี้นะคะหรือคนเราสมัยที่เขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะเชื่อไหมคะว่ามีการเก็บข้อมูลสำรวจกันไว้เหมือนกันว่าในทุกๆวันเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยค่ะคนทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาประมาณ82ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะในการที่จะเสพข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือจากสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคะเทียบแล้วเนี่ยเท่ากับ 70% ของเวลาติดนะคำนวณง่ายๆนะนึกภาพง่ายก็คือว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถูกไหมคะแล้วคนเราส่วนใหญ่ใน1วันเนี่ยเราก็ใช้เวลากับการนอนไปเอาเฉลี่ยนะคะ8ชั่วโมงนะคะเท่ากับว่าเราใช้เวลาในช่วงกลางคืนเนี่ย8ชั่วโมงในช่วงกลางวันหรือเวลาตื่นเนี่ยก็คือ16ชั่วโมงถ้านับเป็นสัปดาห์ก็คือ112ชั่วโมงนะคะทีนี้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยจากการสำรวจนะคะใช้เวลากับข้อมูลข่าวสารเนี่ยถึง82ชั่วโมงใน112ชั่วโมงหรือเท่ากับ 72% ของเวลาตื่นทั้งหมดโดยเฉลี่ยนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพตัวเองก็ได้นะคะเทียบกับตัวเราเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลานั่งอยู่ที่ข้างหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือพวกสื่อคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงกันนะคะถ้าให้เปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนนะเราจะเห็นชัดเจนว่าคนในยุคปัจจุบันที่อยู่รายล้อมไปด้วยข้อมูลต่างๆเนี่ยนะเขาต้องใช้เรียกว่าเวลาที่จะต้องประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับมาทุกๆวันเนี่ยนะมากกว่าคนย้อนไปเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วถึง90เท่าเลยเรียกว่าเราทุกคนกำลังจมอยู่ในกองข้อมูลมหาศาลที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะในงานวิจัยด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าขดสมองของคนเราทุกๆคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับข้อมูลนะเรามีความจำระยะสั้นที่เรารับข้อมูลได้ไม่เกิน10เรื่องในเวลาเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งจากโทรทัศน์วิทยุหรือจากช่องทางอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ย

าธิอยู่เนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง20นาทีเลยนะกว่าที่เราจะกลับมามีสมาธิเหมือนเดิมใหม่ที่เราลองนึกภาพว่าถ้าเรามีสมาธิในการอ่านหนังสือหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะคะแล้วพอมันมีสิ่งรบกวนเข้ามาแทรกทำให้เราเสียสมาธิเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับไปอ่านหนังสือหรือทำงานได้ทันทีนะคะแต่เราจะต้องถูกรบกวนไปกับสิ่งที่มันเข้ามาทำลายสมาธิของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสมาธิสั้นลงแล้วก็ความจำแย่ลงด้วยนะคะในด้านจิตใจเองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กับในเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะคะบางทีเราได้รับข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่มันมีความเครียดหรือมันมีความกดดันเยอะๆเนี่ยนะทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความวิตกกังวลเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายก็เชื่อว่าทุกคนคงก็ว่าทุกคนนะคงจะเคยเผชิญกับภาวะข้อมูลล้นกันมาแล้วนะแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองก็ได้นะนึกถึงเวลาที่เราบ้านเราเนี่ยเจอกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆหรือเราเจอกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมเราเองหรือในประเทศเราเองหรือในโลกเราเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานเนี่ยนะเมื่อเดือนที่แล้วที่มีเหตุการณ์ยิงกันที่ในโรงเรียนเนี่ยหรือเหตุการณ์ระดับโลกเช่นเกิดสงครามเมื่อตอนต้นปีเนี่ยนะคะสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยหรือเกิดปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยหรือข่าวอุบัติเหตุข่าวอาชญากรรมต่างๆเนี่ยนะยิ่งเหตุการณ์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมากๆหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ข่าวนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเราแล้วถ้าเราดูมันเยอะๆเนี่ยนะคะด้วยอัลกอริทึมของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเหล่านั้นเราจะยิ่งกระเด้งมาหาเราบ่อยมากขึ้นเราก็จะรับข้อมูลแทบไม่ไหวโดยเฉพาะข้อมูลทางลบนะใครเคยสังเกตนะคะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะเช่นเราติดตามดูข่าวอะไรสักข่าวนึงเนี่ยมันก็จะข่าวนั้นเนี่ยมันก็ตามหลอกล้อเราอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะทำให้เราคิดหรือจินตนาการหรือทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือเกิดความกลัวไปต่างๆนานาถ้าเกิดใครควบคุมสติไม่ได้เนี่ยนะแล้วเราจมไปกับเรื่องราวที่เป็นลบเหล่านั้นมันก็จะทำให้เราจิตตกนะทำให้เราเครียดกลุ้มใจไม่สบายใจบางทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะนั่นเขาเรียกว่าเป็นภาวะข้อมูลล้นที่มันบางครั้งมันเกิดกับตัวเราเองโดยที่เราไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะก็เชื่อว่าเราก็อาจจะเคยมีความรู้สึกเหนื่อยล้าจากข่าวที่เราได้รับนะข่าวที่มันอัปเดตขึ้นมาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะข่าวลบเนี่ยนะคะจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองของเรานะคือสมองก็จะต้องรับข้อมูลที่เป็นลบมากเกินไปมันส่งผลยังไงส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการจดจำน้อยลงการตัดสินใจอาจจะช้าลงนะคะแล้วก็เกิดความเครียดนะคะสาเหตุหลักๆก็เนี่ยแหละค่ะจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ความกดดันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่เปราะบางก็คือหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนะคะคือแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าภาวะข้อมูลลดบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องลบเสมอไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับข้อมูลทุกรูปแบบจากสื่อโซเชียลถูกไหมคะบางทีก็เป็นข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราสนใจที่จะสินค้าประเภทไหนที่เราอยากจะเลือกดูหรืออยากจะซื้ออย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเปิดสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีสินค้าและบริการของคู่แข่งที่คล้ายๆกันเนี้ยปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแล้วก็กระตุ้นให้เราเกิดความอยากเกิดการตัดสินใจซื้อนะคะข้อมูลเหล่านี้พัฒนาขึ้นไปมากขึ้นนะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเห็นข้อมูลหน้าจอแค่เราเอ่ยชื่อสินค้าตัวไหนใครเคยสังเกตบ้างบางทีข้อมูลนั้นมันก็เปิดขึ้นมาให้เราเห็นในสื่อโซเชียลได้เลยนะมันก็พัฒนาไปถึงแค่นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะกระตุ้นให้เราเกิดการจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่จำเป็นเหมือนกันนะคะก็จำได้ว่าเคยอ่านบทความสัมภาษณ์ของมหาเศรษฐีระดับต้นๆของโลกคนหนึ่งนะที่เขากลุ่มอำนาจทางเรื่องของการเงินของโลกเนี่ยนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็คือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะซึ่งเขามีปัจจุบันเขาอายุมากแล้วนะเขาให้แง่คิดที่ดีมากเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาไม่นิยมใช้สื่อโซเชียลเลยเขาไม่ดู Facebook เขาไม่เล่น IG ไม่เล่น TikTok
แต่ว่า

0: เขาใช้วิธีรับข่าวสารโดยการอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมๆเหมือนย้อนไปเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเขาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าแล้วเขาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่ดูสื่อโซเชียลเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกยัดเยียดข้อมูลผ่านข่าวสารที่มันฟีดอยู่บนหน้าจอเนี่ยโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่การที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาอยากจะอ่านข่าวในคอลัมน์ไหนเขาอาจอยากจะเลือกอ่านเรื่องไหนที่เขาสนใจนะเขาบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาสามารถที่จะควบคุมจำนวนข่าวสารที่เขาเข้ามาหาตัวเขาได้เนี่ยได้ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยก็เขาพูดถูกต้องเลยนะคะในผู้สูงวัยเองการที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลที่มันอยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือสื่อของเราเนี่ยนะมันส่งผลต่อการประมวลผลด้วยนะคะคืออย่างวัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะเราความรวดเร็วในการคิดความรวดเร็วในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะความจำเราก็สั้นลงนะความสามารถในการคัดกรองข้อมูลที่ไม่สำคัญออกไปจากสมองเรามันก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุได้รับข้อมูลขยะเยอะๆข้อมูลข่าวสารที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยหรือที่มันเป็นเชิงลบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้สมองมากเกินไปสมองเราก็จะทำงานหนักเกินไปนะคะก็มีความเสี่ยงต่อข้อมูลล้นได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆนะคะลองนึกภาพนะว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยสมมติเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอข้อความไลน์ในกลุ่มมากกว่า100-200ข้อความเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเรื่องจริงนะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือในกลุ่มของบางกลุ่มที่คนเขาชอบฟีดข้อมูลมาให้อ่ะลงไลน์มาให้เยอะๆซึ่งมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมมีทั้งเรื่องขายของมีเรื่องธรรมะสุขภาพนะคะจากไลน์เนี่ยในกลุ่มไลน์เยอะมากอีกทั้งข้อมูลอื่นๆนะจาก Facebook จาก TikTok คือมันไหลมาไม่หยุดนะถ้าเราสมองของเราพยายามเก็บทุกเม็ดเลยนะเราก็จะเกิดเนี่ยค่ะเกิดปัญหาในเรื่องของข้อมูลล้นหรือสมองล้าได้ด้วยนะคะอย่างคุณพ่อไปเองเนี่ยอันนี้แอบนินทาพ่ออีกแล้วนะคะก็คือคุณพ่อชอบเปิดดูข่าวจากโทรทัศน์ในช่วงกลางวันนะเปิดช่องนู่นช่องนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วเขาก็จะเก็บข่าวเหล่านี้มาคุยให้ฟังนะคะสังเกตเลยนะคะเวลาช่วงไหนที่มีข่าวด้านลบเยอะๆเช่นข่าวอาชญากรรมข่าวสงครามข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเวลาที่เขามาคุยให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นวิธีการคุยที่มันปนถึงความรู้สึกกังวลวิตกกังวลยิ่งรับข่าวสารมากยิ่งกังวลมากนะคะหรือบางครั้งคุณพ่อดูไปก็มีสอดแทรกโฆษณาจากโทรทัศน์เนี่ยบางทีก็ตกหลุมพรางก็เหมือนกันนะอยากซื้อมาลองของมันต้องดีแน่ๆเลยนะคะก็จะเกิดอารมณ์ประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะเปลี่ยนไปตามหัวข้อใหม่ๆที่คุณพ่อดูจากโทรทัศน์นะคะก็เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆรายก็น่าจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับคุณพ่อนะคะก็คือมันเกิดจากการรับข่าวสารนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อรับข่าวสารในด้านลบมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะจัดการกับความคิดหรือข่าวสารนั้นๆ นะคะก็ทำให้สมองทำงานหนักนะคะทีนี้พอสมองรับข้อมูลจำนวนมากๆทำงานหนักเกินไปก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายจิตใจแล้วก็กระตุ้นให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเนี่ยไปด้วยเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเห็นถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างภาวะข้อมูลล้นกับสุขภาพจิตเวลาที่เราบริโภคข่าวสารมากเกินไปก็คือในช่วงที่มีโรคระบาดมีภัยพิบัติเนี่ยความสัมพันธ์ในเรื่องของการรับข่าวสารกับความภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเห็นได้ชัดเลยนะบางคนอาจจะวิตกกังวลเยอะมากทำให้ทานไม่ได้หรือนอนไม่หลับเลยก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะกลับมาเรามาคุยกันว่าแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะแก้ไขปัญหาหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะข้อมูลล้นได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของภาวะข้อมูลล้นนะที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ส่งผลกระทบมากๆเลยต่อกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผลกระทบที่ เกิดต่อสมองของผู้สูงอายุจากภาวะข้อมูลล้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะประการแรกคือถ้าเกิดเรามีภาวะข้อมูลล้นต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะคือรับข่าวสารเยอะๆมากๆเป็นเวลานานๆเนี่ยกลไกของการทำงานของการตัดสินใจเนี่ยจะถดถอยลงนะคือเราไม่สามารถที่จะเลือกรับสิ่งที่เราสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้การที่เราไม่สามารถที่จะกรองข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเราได้เนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะความสนใจของเราก็จะไม่มีแล้วก็ทำให้เราเกิดความสับสนได้รวมถึงเกิดความเครียดได้นะถ้าเครียดเนี่ยมันเครียดทั้งกายทั้งใจนะเพราะเราปรับตัวกับเทคโนโลยีไม่ทันเราปรับตัวกับข้อมูลที่มันมีความขัดแย้งที่เข้ามาไม่ได้นะคะคือยกตัวอย่างนะบางทีเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอาหารเสริมก็จะมีคนบอกว่าอาหารเสริมชนิดนี้ดีอาหารเสริมชนิดนี้มีโทษชนิดเดียวกันเนี่ยนะคะคือข้อมูลมันสับสนปนเปจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเราควรจะเชื่อแบบไหนนะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีนักโภชนาการหรือเรียกว่าเป็นผู้รู้หลายๆคนก็มาบอกว่าผู้สูงอายุนี่ไม่ควรจะกินไข่นะคะจำได้ไหมคือมีประเด็นนี้ที่ก็ถกเถียงกันมากไม่ควรจะกินไข่เพราะไข่มีคอเลสเตอรอลหรือว่าก็จะมีคนเถียงบอกว่าผู้สูงอายุควรจะต้องกินไข่ทุกวันคือบางทีข้อมูลมันขัดแย้งกันเองโดยที่เราผู้รับสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะหรือบางครั้งภาวะข้อมูลล้นก็จะทำให้เราเหมือนกับรู้สึกแปลกแยกกับสังคมบางทีผู้สูงวัยส่วนใหญ่เราใช้โซเชียลมีเดียสร้างความสำคัญกับคนรอบข้างถูกไหมฮะแต่พอมีข้อมูลเยอะๆขึ้นมาแล้วเราความรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่รู้จะไปเชื่อใครหรือว่าไม่รู้จะเข้าสังคมตรงไหนดีอ่ะมันรู้สึกแปลกแยกรู้สึกว่าเราติดตามข่าวสารนี้ไม่ทันแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนนะบางคนสับสนในเรื่องของเรื่องจริงหรือเรื่องแต่อันเนี้ยผู้สูงอายุเจอบ่อยมากนะคะเราการที่เราแชร์ข้อมูลกันไปให้เพื่อนหรือในกลุ่มต่างๆอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จนะบางทีเรื่องที่เป็นเรื่องลบเราก็จินตนาการเป็นเรื่องร้ายต่างๆนานาหรือทำให้เกิดความกลัวอันนี้ก็เกิดได้บ่อยนะคะแล้วที่น่าเป็นกังวลมากก็คือในเรื่องของการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพอันนี้เราก็เห็นผู้สูงอายุเจอมาบ่อยแล้วนะมิจฉาชีพที่มาพร้อมกับข้อมูลทั้งหลายที่มาจากสื่อโซเชียลนะซึ่งผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มที่จะถูกหลอกมากกว่าคนกลุ่มอื่นอยู่แล้วแหละแล้วที่เราจะแก้ปัญหายังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับสังคมข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะคะเราจะทำยังไงให้ตัวเราไม่เกิดภาวะข้อมูลล้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะคือเขาเรียกว่าเราควรจะต้องทำดิจิตอลดีท็อกซ์นะก็คือการเหมือนกับว่าการแก้ปัญหาไม่ให้รับข้อมูลมากเกินไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้เราเลิกใช้เทคโนโลยีต่างๆนะแต่เป็นการแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติแล้วก็มีขอบเขตนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นลดเวลาการใช้หน้าจอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเบสิกมากเลยก็คือว่าเราก็ควรจะต้องลดเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลงในแต่ละวันนะลดเวลาการดูโทรทัศน์ให้น้อยลงนะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้านอนนี้นะคะอาจจะกำหนดเวลาในแต่ละวันว่าเราจะดูโทรศัพท์มือถือแค่ 1-2 ชั่วโมงเราจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะเป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกายคือเราจะไม่แล้วอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าเราจะไม่เสพข่าวจากแหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวเพราะอันนี้มันจะทำให้เราไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะหรือเราอาจจะต้องเลือกที่จะไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องไหนที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลอกลวงนะคะเป็นข้อมูลเท็จหรือเป็นข้อมูลที่ให้แต่พลังลบกับเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูแล้วได้ข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วมันไม่ช่วยทำให้เราบันเทิงในชีวิตหรือมันทำให้เรากุ้มใจมากขึ้นแล้วก็ตัดมันไปซะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่เป็นเชิงบวกนะคะหรือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะถ้าเกิดเราเจอข้อมูลที่เป็นเชิงลบเรากดออกจากกลุ่มไลน์ไปก็ได้นะคะหรือเจอข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมเราก็บล็อกไปเลยก็ได้อันนี้เราก็จะช่วยให้เราป้องกันได้นะคะหรือช่วยอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วยปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะบางทีการเปิดเสียงแจ้งเตือนนะในไลน์อย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเสียงไลน์มันติ้งติ้งตุ้งติ้งตลอดเวลานี่ก็ทำให้เราเครียดเหมือนกันนะบางทีเราก็ควรจะต้องปิดเสียงแล้วก็ เราก็เลือกอ่านในข้อมูลหรือในสื่อที่เราคิดว่าเป็นสื่อที่ปลอดภัยก็พอนะคะมีข้อแนะนำบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่จะดูข่าวทางโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยควรจะต้องใช้เวลาเบรกตัวเองบ้างอย่างเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยพอเราดูโทรทัศน์อยู่20นาทีแล้วควรจะลุกขึ้นไปเดินทำกิจกรรมอื่นๆนะคะหรือจำกัดเวลาอย่างที่เมื่อกี้บอกนะออกกำลังกายบ้างทำกิจกรรมอื่นบ้างนะคะให้เวลาสัดส่วนของเวลามันเท่าๆกับเวลาที่เราใช้ในการดูสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเราก็ลองฝึกสติตัวเองนิดนึงนะคะอย่าให้เราไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังถูกชักจูงไปแล้วนะจากการที่เราเสพข้อมูลต่างๆนะเราก็ดึงตัวเองกลับมานะคะจริงๆเรื่องนี้ก็พูดง่ายนะแต่อาจจะทำยากนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเราอาจจะในฐานะที่เป็นลูกหลานเราอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำดีท็อกซ์ดิจิตอลดีท็อกซ์ได้ด้วยก็คือว่าชวนให้มาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันนะคะคืออย่าไปบังคับนะว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ให้ดูโทรทัศน์นะแต่ใช้วิธีชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนจอโทรศัพท์มือถือนะคะคือที่สำคัญการที่เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือเราเองเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่เรานั่งอยู่ในบ้านแล้วเราก็เปิดแต่ดูแต่โทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่สนทนากับพ่อแม่อันนี้เราจะไปห้ามพ่อแม่ไม่ให้ดูโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเราเองเราก็ต้องหยุดวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วก็หันมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันอ่านหนังสือร่วมกันฟังเพลงร่วมกันนะหรือออกไปเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เราเบรกในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารได้นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะคือเราอยู่ในโลกที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารนะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็พัฒนาล้ำไปแล้วแต่เราสามารถที่จะจัดการความสมดุลในการรับข้อมูลข่าวสารกับการบริหารสมองของเรานะได้ด้วยตัวของเราเองนะโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะก็เลือกที่จะรับข้อมูลที่มีคุณค่าแล้วก็ปล่อยวางหรือลบทิ้งหรือกำจัดข้อมูลที่มันไม่จำเป็นหรือข้อมูลทางลบออกไปเพราะก็จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้นะคะช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงแม่กินอะไรดีนะคะวันนี้จะมาคุยให้ฟังนะคะว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่านะควรจะเลือกทานอาหารอะไรดีนะคะแล้วควรจะเลี่ยงทานอาหารประเภทไหนนะคะวันนี้มาฟังกันนะคะในตอนอาหารบำรุงข้อเข่าเพื่อผู้สูงวัยค่ะติดตามฟังกันได้นะคะในช่วงแม่กินอะไรดีค่ะ

0: อาหารบำรุงข้อเข่าเพื่อผู้สูงวัยอาการปวดข้อเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญโดยเฉพาะข้อเข่าที่ต้องรับน้ำหนักตัวตลอดเวลาอาจมีอาการปวดเข่าเดินลำบากขึ้นลงบันไดไม่สะดวกหรือมีเสียงดังในข้อส่งผลต่อการใช้ชีวิตและทำให้เคลื่อนไหวน้อยลงหลายคนมองว่าอาการปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยและแก้ปัญหาด้วยยาแก้ปวดแต่การใช้ยาติดต่อกันนานๆหรือในปริมาณมากอาจส่งผลต่อกระเพาะอาหารและไตการเลือกทานอาหารที่ช่วยลดการอักเสบดูแลกระดูกอ่อนและควบคุมน้ำหนักจึงเป็นอีกทางเลือกในการดูแลข้อเข่าข้อเข่าเป็นข้อต่อที่ใช้งานหนักเพราะต้องรับน้ำหนักทุกครั้งที่เดินยืนหรือขึ้นลงบันไดภายในมีทั้งกระดูกอ่อนและน้ำหล่อเลี้ยงข้อช่วยลดแรงเสียดสีและแรงกระแทกเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะลดลงทำให้เกิดการเสียดสีอักเสบและปวดข้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินเป็นเบาหวานหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวอาหารกลุ่มแรกที่สำคัญคือโปรตีนเพราะกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อต่อต้องใช้โปรตีนในการรักษาความแข็งแรงหากได้รับไม่เพียงพอกล้ามเนื้อรอบเข่าอ่อนแรงทำให้ข้อเข่ารับน้ำหนักมากขึ้นแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมได้แก่ปลาไข่เต้าหู้อกไก่และถั่วต่างๆโดยเฉพาะปลาซึ่งยังมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบโอเมก้า3พบได้ในปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนรวมถึงเมล็ดแฟลกและถั่วบางชนิดอาจช่วยลดการอักเสบและอาการปวดข้อในบางคนได้อีกสารอาหารที่น่าสนใจคือคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อนเอ็นและข้อต่อเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงการได้รับคอลลาเจนเปปไทด์ร่วมกับวิตามินซีอาจช่วยสนับสนุนเนื้อเยื่อรอบข้อและลดอาการปวดในผู้ที่มีข้อเสื่อมบางรายคอลลาเจนพบได้ในหนังปลาหนังไก่เอ็นและกระดูกอ่อนแต่ควรระวังไขมันจากน้ำซุปกระดูกหรือขาหมูวิตามินซีมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนพบมากในฝรั่งส้มมะละกอกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จึงสามารถทานร่วมกับอาหารที่มีคอลลาเจนได้สารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือแคลเซียมและวิตามินดีเพราะผู้สูงวัยอาจมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหากกระดูกไม่แข็งแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มอาหารที่มีแคลเซียมได้แก่นมโยเกิร์ตปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้และงาดำส่วนวิตามินดีได้รับจากแสงแดดอ่อนช่วงเช้าและการทานปลาทะเลบางชนิดนอกจากนี้ยังมีสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติเช่นเคอร์คูมีนในขมิ้นชันและสารโพลีฟีนอลในชาเขียวผลไม้สีเข้มเช่นองุ่นม่วงเชอร์รี่ทับทิมแบล็คเบอร์รี่มัลเบอร์รี่ลูกพลุนรวมถึงน้ำมันมะกอกอาจช่วยดูแลการอักเสบและสุขภาพข้อในทางกลับกันควรลดอาหารที่อาจเร่งการอักเสบเช่นอาหารทอดไขมันทรานส์ของหวานที่มีน้ำตาลสูงเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกกุนเชียงแหนมหมูยอและอาหารเค็มจัดอีกสาเหตุสำคัญของการปวดเข่าคือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มแรงกดต่อข้อเข่าหลายเท่าการควบคุมน้ำหนักจึงช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อมควรลดอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเช่นขนมหวานอาหารทอดมันสัตว์หนังสัตว์และมาการีนการปรับพฤติกรรมก็สำคัญผู้สูงวัยที่ปวดเข่าไม่ควรหยุดเคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะยิ่งไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะยิ่งอ่อนแรงควรออกกำลังกายแบบแรงกระแทกต่ำเช่นเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือฝึกกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อช่วยพยุงข้อเข่าผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวควรระวังการเลือกอาหารและปรึกษาแพทย์เมื่อจำเป็นเพราะการดูแลข้อเข่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูทั้งกล้ามเนื้อการอักเสบน้ำหนักตัวและโภชนาการโดยรวมสุขภาพข้อเข่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียวการเลือกทานโปรตีนคุณภาพดีโอเมก้า3คอลลาเจนวิตามินซีแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลดภาระของข้อเข่าเพราะการดูแลข้อเข่าไม่ใช่แค่ทำให้หายปวดแต่คือการช่วยให้ผู้สูงวัยยังเดินได้เคลื่อนไหวได้ดีและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจครับอย่าลืมติดตามช่วงแม่กินอะไรดีสัปดาห์หน้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ4ซันส์ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงคุณมหาพระกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพื่อนพายายากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู
3: ่ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังปัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุในสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน เพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง170เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาตรนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาตรติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริศนาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ 2,570 กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570 ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์วิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครอง บาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59 คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบลูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
13: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญ นาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับคือต้องมานะครับตามรอยไก่เก่งนะครับสืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสนามนานาภาคนะครับเฮียตีทีเด็ก99นะครับนำไก่ไปชนะที่สนามนานาภาค2ตัวชนะแสน1ตัวชนะล้าน1ตัวและที่สำคัญนะครับไก่ทั้ง2ตัวนี้เกิดจากพ่อเดียวกันเป็นลูกพ่อของเฮียตีนะครับเกิดจากเจ้าดูเทพวันนี้ผมจะบุกถึงไก่เก่งนะครับบุกสะพานควายมาดูเจ้าดูเทพนะครับแล้วก็นะครับไก่นะครับที่เฮียเอาไปชนะทั้ง2ตัวนะครับตัวชนะล้านชื่อเจ้าซ่อนทองนะครับและที่ผมรู้มาคือแกมีนะครับลูกเจ้าดูเทพที่เตรียมจะชนแสนชนล้านเนี่ยอยู่อีกประมาณ5ตัวนะครับเลยต้องเอาง่ายๆคือต้องบุกนะครับมาถามประวัติเจ้าดูเทพกันนะครับแล้วที่มาที่ไปนะครับของเจ้าดูเทพรวมถึงแนวทางการพัฒนาของเฮียแกด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคพอเราได้เจ้าดูเทพมาแล้วก่อนหน้าต้องถามงี้ก่อนหน้าที่มันจะมาอยู่กับเราดูเทพเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
3: ลุงเขาบอกว่าชนะมาสองเที่ยวชนะพม่า
2: ชนะพม่าม
3: ันก็พาวิ่งแล้วก็ตีแบบนี้ครับ
2: แล้วมันชนะพม่ามาสองเที่ยวแล้วลุงเขาขี้เงี้ยมาตีกระเชิงเนี่ย
3: เขาคิดว่าเป็นหมาล่อเขาอยากตีเชิงอะไรอ๋อ
2: เช็คของก่อนลองดูด้วยโอ้โหแล้วมาเจอตัวเก่งเราด้วยนะ
3: โอ้โห
2: แล้วมันก็ชนะจริงอ่ะเท่ากับก่อนหน้านี้ก็คือรวมชนะเราด้วยกันสามเที่ยว
3: ครับ
2: แล้วพอมาอยู่กับเฮียชนะกี่เที่ยว
4: ชนะ2 เที่ยวอ
2: ีก2เที่ยว
4: 2เที่ยวแล้วก็ยก2เที่ยว
2: 2เที่ยวยก2เที่ยวเท่ากับมาอยู่กับเฮียไอ้ดูเทพคน4
4: ยก2
2: ยก2ชนะ2ครั้งแรกเลยที่อยู่กับเราชนะ
3: เ
2: ล
3: ยยกครั้งแรกยกครับครั้งที่2ชนะครับครั้งที่3ยกครั้งที่4ชนะคร
2: ับ เอาง่ายยกชนะยกชนะสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียตีนะครับสวัสดีกาแฟครับวันนี้ผมขวัญ นาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งนะครับวันนี้ไม่ออกต่างจังหวัดนะครับขอเข้ากรุงเทพสักวันหนึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ซุ้มทีเด็ด99ต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนตัวผมกับเฮียตีเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลายๆคนคือที่คนรู้จักเฮียตีจะไม่งงแต่บางคนอาจจะงงว่าเฮียตีมีไก่ออกชนนะครับชนแสนชนล้าน2ตัวที่สนามนานาภาคแล้วชนะแบบติดตาเซียนทั้งคู่นะครับตัวแรกนี่ชนแสนเริ่มต้นที่ตัวแรกเปิดหัวชนแสนก่อนนะครับคือทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าแข้งดีแต่กลัวเรื่องความเล็กและความนิ่มนะครับคือคู่ชนทั้งใหญ่ทั้งแข็งนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นไก่แข้งดีใช้ต่อจัดนะครับเบียดกันแล้วก็แซงเข้าป้ายชนะอัน3ตัวแรกทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไก่เขาดีไก่เขาเก่งมาตัว2นี่ผมเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยนะครับสัมภาษณ์ไก่คู่นี้ชนล้านที่สนามนานาภาคเนี่ยเจ้าซ่อนทองนะครับเจอกับตัวดังของชลบุรีซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยผมก็พอรู้เบื้องต้นแล้วว่าคู่ชนเป็นไก่เก่งเป็นไก่ขยันเตะ
3: ครับ
2: ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนั้นไม่คิดว่าจะดังขนาดนั้นผมมารู้ตอนที่ว่าเราชนะแล้วนะครับเขาบอกว่าโหขี้ติคือที่ผมรู้เนี่ยคือคนก็พูดกันว่าโหขี้ติตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะผมถามทำไมอ่ะพวกตัวนั้นโคตรเก่งเลยตัวดังเลยของชลบุรีเขาบอกมันชนะตัวตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกผมแล้วว่ามันชนะไก่ค่าตัวไก่รุ่นอายุค่าตัวหลักแสนแสนกว่าหรือ200,000น่ะชนะมาแบ
3: บ
2: ม้วนเดียวจบนะครับแล้วมาเจอเราคือเขาบอกเราเนี่ยต้องน่าจะเสร็จเพราะรอบที่แล้วอ่ะไอตัวคู่ชนเนี่ยมันเสียเปรียบอายุเสียเปรียบความแข็งแกร่งแล้วเจอตัวดังค่าตัวหลักแสนมันตีม้วนเดียวจบแล้วของเราคราวเนี้ยมันเป็นตัวได้เปรียบอายุมันดีกว่าผิวพรรณดีกว่าสรีระเขาดูดีกว่าพูดตรงๆนะเขามองว่าเราทนไม่ได้นะครับแต่เราก็แซงเข้าป้ายไปอ่ะโหผมเกินซะเยอะเลยคราวนี้นะครับต้องจริงๆไม่ต้องแนะนำตัวแล้วอันนี้คือเฮียตีที่เด็ก99นะครับเจ้าของซุ้มท่านนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือกาแฟนะครับจะเป็นคนดูแลพ่อไก
3: ่
2: นะครับ
3: เป็นผสมชุดนี้ขึ้นมา
2: ผสมชุดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก่อนอื่นคือทุกคน ทักมาหาผมเป็นคำถามแรกเลยที่ผมได้ยินเลยเขาถามว่าเฮียตีเล่นไก่ด้วยเหรอกลับมาเล่นไก่แล้วเหรอต้องถามงี้ก่อนครับคือทุกคนรู้จักเฮียตีเนี่ยเฮียตีอยู่ในวงการมวยนะครับแล้วเฮียตีมาชอบไก่เล่นไก่ได้ยังไงก่อน
5: ก็คือผมเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเตี่ย
2: ครับ
5: เป็นคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้
2: ครับ
5: อยู่แถวนี้แหละ
2: ครับ
5: เลี้ยงก็คือพ่อแม่เรา

0: ก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น
1: อีกประเด็นนึง
0: ว่าคือเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แค่นั้นเองครับ
1: คือหลักๆเอาง่ายๆคือเริ่มต้นเนี่ยเฮียเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว
0: ์ใช่
1: ชอบเลี้ยงชอบเพาะแต่ในเมื่อเพาะแล้วเนี่ยแทนที
0: ่
1: ก็คือเอาของดีมาเพาะดีกว่าเอาแบบอะไรไม่รู้มาเพาะแล้วมันก็ปล่อยไปเลยตามเลยอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเอาของดีมาเพาะโอกาสที่เราจะขายได้มันมีประมาณนั้น
0: มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้
1: ต่อยอดได
0: ้และอย่างคือถ้าเราได้ออกไปโชว์เดี๋ยวฟีดแบ็กไม่ได้กลับ
1: โอเค
0: ครับผม
1: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เฮียเขาเรียกว่าชอบไก่อะไรยังไงนะครับแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้นะครับทุกคนจะรู้จักยอดมงคลนะครับอยู่ที่เฮียตีเฮียตีซื้อยอดมงคลในราคา
0: 5 ล้านบาท
1: นะครับก็ทุกคนก็เอาง่ายๆคือคนที่ชอบไก่เชิงนะครับถนนทุกสายจะวิ่งตรงเข้าหายอดมงคลตอนนั้นมันดังมากนะครับแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเฮียจากยอดมงคลก็คือไก่เชิงแต่ปัจจุบันเนี่ยเชิงเนี่ยของเฮียแทบไม่มีแล้ว
0: ก็มีครับแต่ก็ยังมีไม่เยอะ
1: มีไม่เยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเลี้ยงเนี่ยเวลาเลี้ยงแล้วมันหาคู่ยากคือปัญหาหลักเลยคนเลี้ยงหาเลี้ยงแล้วหาคู่ยาก
1: เราได้ไก่เก่งด้วยทำไก่เก่งออกมาได้ด้วย
0: ใช่ครับก็คือแต่ว่าคนเลี้ยงเนี่ยมันเอาออกไปแล้วมันไม่ได้คู่ไม่ได้คู
1: ่เหนื่อยท้อ
0: ครับเพราะว่าไก่เนี่ยผมพูดได้เลยว่าไก่มันไม่เก่งกว่าคน
1: ครับ
0: คนต้องเก่งกว่าไก
1: ่
0: มันถึงจะพาไก่ไปได้
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเราเลี้ยงไก่เชิงเนี่ยอุ้มที่3 นัด 3 นัดไก่มันก็เลื้อยแล้วครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: การชนการอะไรความแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนกับความคือเปรียบแล้วได้คู่เลยมันจะสดกว่า
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันค้าง2 นัด 3 นัด 4 นัดเนี่ยไก่มันก็จะเลื้อย
1: ครับเหมือนคนนะครับออกกำลังกายไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีจุดมุ่งหมาย
0: ความแข็งแรงมันไม่พอ
1: ครับเฮียก็เลยเบาในส่วนของเชิงลงกาแฟเนี่ยก่อนหน้านี้ไก่เชิงจะอยู่ที่ราชบุรีบางวานเนี่ยจะทำไก่เชิงแล้วส่งมาให้เพราะแล้วส่งมาที่นี
2: ่
1: เฮียต้องเบรกอะเอาไว้ก่อนมันแน่น
0: คืออย่างที่บอกเขาว่ามันก็มีขายไปบ้างก็ออกมาตีบ้าง
1: แ
0: ต่ถามว่าไก่เนี่ยถ้าคนเลี้ยงมันคมเนี่ยเพราะไก่ผมพูดเลยว่าความแตกต่างมันไม่เท่าไหร่
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ความละเอียดของคนเลี้ยงถ้าคนเลี้ยงละเอียดเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยไก่ชุดเนี้ย
1: ครับ
0: ที่ออกไปตีเนี่ยถ้าไม่ได้มือน้ำคนนี้มาเนี่ยมันก็ยังตีแค่หลักหมื่นนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมพอได้มือน้ำคนนี้มาปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: คือเด็กมันมีความสว่างเด็กกล้า
1: ครับ
0: เด็กมันห้าว
1: ครับ
0: เราก็ปล่อยโอกาสให้เขาทำงาน
1: เราก็พร้อมที่จะส่งเสริมเขาอยู่แล้ว
0: เราก็ปล่อยให้เขาทำงาน
1: นะครับเอาง่ายๆคือจากยอดมงคล
0: คร
1: ับ แล้วเฮียก็เบาในส่วนของเชิงลงก็คือเอาง่ายเชิงหาคู่ยาก
0: คือปัญหาคือเราหาคนเลี้ยงไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราหาคนเลี้ยงได้ไก่เรามันไปได
1: ้
0: ถ้าเราหาคนเลี้ยงไม่ได้ไก่คุณก็
1: จะอยู่ครับ
0: แต่ถ้าคุณหาคนเลี้ยงที่ดีได้มันจะมาส่งทีมงานคุณได้เอง
1: ครับ
0: การเลี้ยงไก่คือสำคัญที่สุดคือคนเลี้ยงหนึ่งเนี่ยความคมความสว่าง
1: ครับ
0: และที่สำคัญความที่สุด
1: โอเคเฮียก็เลยเพิ่มในส่วนของพม่าเข้ามาตอนนั้น
0: ก็คือเราก็เพาะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว

0: เราก็ตีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ถามว่าออกไปเดินตัวก็ไม่ได้ไปลองอยู่แล้วเพราะว่าคนคัดไก่เรามันก็มีความสามารถอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าคัดดีแต่หัวใจไม่ได้ไก่มันก็
0: ไม่ไป
1: ตีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าคัดดีหัวใจได้มันก็จะไปได้เลย
0: คราวนี้ในส่วนของพม่าเนี่ยคือหลังจากที่ทุกคนรู้จักเฮียในฐานะของยอดมงคลแล้วเชิงแล้วคราวนี้พอไก่เชิงอย่างที่บอกคือมันหาตัวตีไม่ได้คนเลี้ยงก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อเฮียก็เลยต้องเอาพม่าเข้ามาเสริมให้เขาพอพม่ามาเสริมให้เขาคราวนี้เราได้ตัวดีที่เฮียคิดว่าดีแล้วเฮียเอามาสร้างเหล่าสร้างกองคือตัวไหนอะไรยังไงครับ
1: ก็คือถามว่าเราก็คือเราเป็นนิสัยเราชอบผสมไก
0: ่
1: ผสมไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ว่าเราผสมลองดูเงี้ยเฮ้ยพอนี้ลองดูก็สี่ห้าแม่พอนี้ลองดูสี่ห้าแม
0: ่ครับเช็คก่อนเช็คของก่อน
1: เช็คตัวไหนดี
0: ครับ
1: ถ้าดีแล้วเราค่อยมา
0: ครับ
1: ค่อยมาไอ้นั่นไหนแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็มาเจอเจ้าดูนี่แหละคือให้ลูกออกมา
0: ก่อนหน้านี้จะมีเจ้าเทาเทพ
1: ก่อนหน้านู้นอ่ะมันจะมีไอ้นี่ก่อนเลย9ล้านจุล

0: มาศูนย์ต
1: ั
0: วเนี้ยมันจะให้ลูกเนี่ยเอาลูกไอ้รามาศูนย์มาเข้าจูเนียร
1: ์ครับ
0: ดีแข้งดีหัวจิตหัวใจดีคมแล้วก็ได้ไงไก่คือมันปากมันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เฮียก็ยืนเหล่านี้ไว้เลย
0: ยืนเหล่าไอ้เนี่ยไอ้ก้าว
1: ร้านจูเนียร์กับรามาศูนย์ไว
0: ้
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะชุดเนี้ยมันอาจจะช้านิดนึงแต่ถามว่าเบอร์ดีห
1: ั
0: วจิตหัวใจได้
1: ครับ
0: ผมก็เลยเอาแสนชัยใหญ่เข้ามา
1: แสนชัยใหญ่ของ
0: พี่
1: โน
0: ไม่ใช่ของพี่หนึ่งของพี่หนึ่งเหนือคร
1: ับ พี่หนึ่งเหนือครับ
0: ใช่เอาแสนชัยใหญ่เข้ามา
1: ครับ
0: มันก็พัฒนามาดีขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังก็มีเขาจะจ้องให้ไอ้เทาเทพมา
1: อ๋อ
0: เขาจะจ้องให้เทาเทพมาก็มาผสม
1: คือเริ่มต้นจากเฮมิก้าร้านจูเนียร์กับรามาศูนย์
0: ใช่ครับ
1: คือมาเป็นไก่เก่งอยู่แล้วนะครับเฮียก็เอาสายเลือดมาควายกัน
0: คือหัวจิตหัวใจดีน้ำหมดน้ำทนดี
1: เบอร์แข้งดี
0: แข้งดีแล้วก็มีความไวขึ้น
1: พอเรายืนเหล่าตรงนี้ปั๊บเราได้แสงชัยใหญ่มาเติมความไวนะครับเราได้เทาเทพจากสจ.โต้งนะครับเอามาเติมอีก
0: มีม้าล่อมีเหลี่ยม
1: นะครับเอาง่ายๆคือเติมในสิ่งที่เราขาดอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ยืนเหล่าตัวเมียเก็บตัวเมีย
2: คู
1: ่นี้ไว้นะครับจนเฮียกลับมาเล่นพม่าใหม
0: ่
1: นะครับต้องเล่าอย่างนี้คือเจ้าดู่เทพเนี่ยส่วนตัวผมอะผมรู้อยู่ว่าเฮียไปซื้อเข้ามาถูกต้องไหมครับ เฮียซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
0: 29,000ครับ
1: ถูกด้วยนะไม่แพงนะครับเฮีย
0: ก็คือชนะไก่เรา
1: ใช่
0: คือผู้ชนเราคือคนมีอายุครับก็บอกมา30,000
1: ครับ
0: เราก็ต่อเขา29,000แล้วโอเคซื้อมา29,000
1: คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเอาง่ายๆคือเฮียมีเชิงตัวเก่งที่เราเพาะขึ้นมานี่แหละ
2: ใช่ครับเป็นลูกเทามงคลครับ
1: เป็นลูกเทามงคลด้วยไอ้แข้ง10ตันเนี่ยนะ
0: เขาให้เราประมาณ80,000ตัวเนี้ย
1: ไอ้ตัวเนี้ยนะให้80,000ไก่เชิงตัวเนี้ยนะ
0: ใช่คร
2: ับชนะอันหน่อยที่ซอยจิ๊บเนี่ยครับ
1: นี่ต้องถามกาแฟว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งอะไรยังไง
2: ดูเทพใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ไอ้ลุยเทามงคลเนี่ย
2: โอ้เทามงคลเป็นไก่เกยหลังเลยครับทุบหลังประกบตีเชิงคิด
1: ชนชิด
0: ชนด
2: ีครับสนิทครับ
0: ครับชนดีตีหลัง
2: ครับตีหลังอันแรกเราก็ตีเขาเราก็เป็นต่อเขาครับแต่เขาพะ
1: บางก่อนเอางี้ก่อน
2: ครับ
1: ลูกไอ้ทาวมงคลตัวเนี้ยก่อนที่จะเจอดูเทพเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยคือมันไก่ลูกพ่อเราอยู่แล้วเป็นหลังไก่เราปั้นขึ้นมาเราตีชนะมากี่เที่ยว
2: เที่ยวนึงครับที่ซอยจิ๊บครับ
1: เที่ยวนึงที่ซอยจิ๊บ
2: แล้วก็เราจะไปติดตีครับ
0: แล้วก็ให้มา80,000
2: ครับ
1: วันนั้นชนะเขาได้80,000เลยเหรอ
2: ครับ
1: ตีชนะอันไหน
2: อันหน่อยครับ
1: อันหน่อยนะ
2: เขาไปอันสองไม่ถึง5 นาทีเนี่ยครับ
1: มันตีให้ไงทุบนอนเลย
2: ครับ
1: ตามสไตล์ไอ้เทามงคลเลยเด
2: ครับ
1: เป็นไก่แข้งแบบโอ้โหสุดตันนะ
2: ครับยิ่งได้ลูกท้ายๆนะเวลามันขี่ทุบหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ต้องนอนนะ
2: ครับ
1: เราก็ชนะให้มา80,000ไม่ขายเฮียก็เอาออกไปชนที
0: ่
1: ภูมิพลิน
2: ครับตอนแรกไปติดตีแล้วไม่ได้คู่ก็เลยไปภูมิพลินครับไปเอาอีกสักหน่อยเพื่อที่จะให้มันแข็งขึ้นมาหน่อย
1: ครับ
2: ไปก็ไปเจอตัวนี้เลยครับ
1: ไอ้ดูเทพเลย
2: ดูเทพครับ
0: วันนั้นดูเทพ2.7 โล
2: ครับ
0: 2.3 โล
1: เราไก่เชิง3 โลด้วย
2: ครับเราจับมีได้เปรียบครับได้เปรียบคิดว่ากินในมือแล้วแหละครับ
1: เอาง่ายๆคือพูดตรงๆอันนี้แบบเราไม่ได้อวดเก่งเลยนะ
2: ค
1: ือถ้าเกิดเชิงปกติเชิงเราต้องเป็นยอมเป็นตัวน้องเขาแล้ววันนั้น
0: อ
1: ่ะเราเป็นตัวพี่ด้วย
2: ครับ
1: 2-3 ขีดมีแน
2: ่ครับคือคนแก่ครับว่าเปรียบไก่ครับ
1: ตีหมด
2: ครับคนแก่กับวัยรุ่นก็แบบเขาก็แบบเหมือนยังไงครับ
1: เขาเรียกเก็บตังค์สวัสดิการเก็บกินคนแก่ประมาณนั้นอารมณ์นั้นใช่ไหม
2: คร
1: ับ
0: ก
2: ็
0: คือไปเปรียบกันแล้วก็เจอทั้งคู่ก็ตีกัน
1: โอ้โห
0: คือเปรียบแบบที่ไม่มีอยู่แล้ว
1: ของเราเนี่ยอันกว่าค่าตัว80,000ทุกคนเนี่ยคือฮาที่ซอยจิ๊บเนี่ยนะแล้วไปเปรียบได้อย่างนี้อีกคือกาแฟคิดว่ากินในมือเลยแล้วผมเป็นไง
2: อันแรกก็เป็นต่ออยู่3-1 4-1
1: อันแรกก็เป็นต่ออยู่
2: อันแรกกลางยกนะครับกลางยกแต่ว่าปลายยกเนี่ยราคามันกลับลงมาเหลืออยู่ต่อประมาณ2-1
0: ไอ้นี่มันพาวิ่งไง
2: ครับ
1: 2-1มันพาวิ่งก่อน
2: ครับพาวิ่ง
1: ไอ้ดูเทพเนี่ยนะ
0: ครับวิ่ง2ยกเลยอ่ะ
2: ครับ
1: เหรอ
0: มันพาวิ่งจนเราล้า
2: ใช่ครับพอ2มาปุ๊บนี่เราก็
0: พาวิ่งอย่างเดียวเลย
2: ครับเปียครับทีนี้มันก็ได้จังหวะโป้งโป้งหูขนาบหูนะครับกระเดือกขึ้นตีกระเดือกรัดขึ้นหูบวมครับ
1: มันตีเราเนี่ยอัน2แล้วอัน3
2: อัน2ครับ
1: อัน2นี่
2: อัน2ครับ
1: พอเอาเนี่ยคืออันแรกไม่ต้องพูดถึงมันฮาวิ่งอยู
2: ่ใช่คร
1: ับราคาเราก็ยังเป็นต่อ3 4 1ประมาณนั้นนะ4 5 1แล้วตื่นมาหมดยกเหลือ3 1ประมาณเนี้ยประมาณ2เนี่ยมันก็พาเราวิ่งอีกแต่ช่วงท้ายยกเนี่ยมันกลับมาตี
2: กลางๆครับ
1: กลางๆเหรอ
2: เหมาไปจนหมดยก2เลยครับ
1: กลางๆยกพอมันกลับมาตีคือมันเหมาเลย
2: เหมาเลยครับ
1: ไอ้เราเนี่ยคือธรรมดาแข้งสลาตันเนี่ยนะ
0: หมดแรงครับ
1: หมดยืนเมื่อยเลยคือเอาง่ายๆคือยืนเอ๋ยเขาตีเลย
2: ใช่คร
1: ับ มันฉายชุดเดียวเลย
2: ครับ
1: ลั่นเลยเหรอ
2: ลั่นครับอันสองเนี่ยเอาเข้าบทอันสองนะครับไปทำน้ำหูข้างซ้ายเราบวม
1: เลยเหรอ
2: บวมลั่นขึ้นมาเหมือนหูหักเลยคร
1: ับ
2: เป็นรอยทำน้ำเข้ามาเพื่อที่จะให้มันยกนะครับเพราะว่าวันนั้นชนแค่3ยกครับ
1: ชนแค่3ยกด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาง่ายคือยกหน้าให้มันประคองไว้เฉยให้มันยก
2: ให้มันยกครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันก็กระหน่ำเลยครับมันไม่มีให้เราแบบให้เรา
1: ไม่ประกบให้เราประกบให้เราพิงอะไรเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ครับมันใส่เลยครับ
1: ผมมันละเมอก็โดนตัวเดียวเลย
2: ไม่ประมาณได
0: ้ก็เหมือนมันอันสองเหมือนอันสองช้อนทองอะครับ
1: เดิน
0: ใส่
2: ครับใช่ครับ
0: นั่นเลย
2: แบบนั้นครับช้อนทองตีใครพ่อครับ
1: อ
2: ันสองนี้อัดอันสาม
1: อย่างนั้นเลย
2: ครับ
1: แล้วเราแพ้อันสามเลย
2: อันสามครับอันสามนี่เราเหลืออยู่ประมาณ7 นาทีที่จะหมดยก
1: เวลาเยอะด้วยนะ7 นาทีนะ
2: เราลงไปนอนเขาก็จับขึ้นมานอนครับแล้วก็พอจะขึ้นมาอีกรอบนึงก็วิ่งครับ
1: ต้องถามอย่างนี้วันนั้นคือไก่อะพูดตรงๆอะพอได้คู่อะทีมงานทุกคนบอกกินคามือ
2: กินคามือ
1: แล้วพอแพ้วันนี้เฮียไปด้วยไหมต้องถามนี้ก่อน
0: ไม่ได้ไป
1: ลูกน้องโทรบอกเฮียสู้ไม่ได้เก่งจัดเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้เฮียดูไหม
0: ไอ้เนี่ยไอ้บอลไอ้ไก่เนี่ยบอก
2: ผมถ่ายมานิดนึงครับผมถ่ายมานิดเดียวแล้วก็ครับผมกับน้องนักมวยคนหนึ่งที่ไปด้วยกันชอบครับชอบว่าตัวนี้มันน่าจะตีแสนตีล้านได้ครับซุปเปอร์บอลครับน้องซุปเปอร์บอลก็เลยโทรหาเฮียผมก็เลยโทรหาเฮียครับ
1: ครับ
2: ว่าอยากได้ตัวนี้มาตีถ้าตีไปแล้วถ้ายังไงก็เรายังทำพ่อได้อะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละครับ
1: แล้วตอนนั้นเรารู้ยังว่าเขาเปิดกี่บาท
2: ยังไม่รู้ครับ
1: แต่บอกเฮียก่อนว่าผมอยากได้แล้วตัวเนี้ยเฮียตีแสนตีล้านได
2: ้ครับ
1: ก็
2: ไปคุยกับเขา
1: เฮียอนุมัติเลย
2: เฮียบอกว่าไปถามดูก่อนเขาเปิดราคาเท่าไหร่ผมก็เลยไปถามดูครับเขาเปิดมา 30,000
1: โอ้โหเป็นผมเน
2: ี่ย 30,000 ก็ผมก็เลยโทรหาเฮียบอกว่า3เขาเปิดมา 30,000 ครับ
1: ก็แปลของเราค่าตัว 80,000 ไม่ขายนะจริงป่ะไก่มันชนะไก่ค่าตัว 80,000 ไม่ขายแล้วเล็กกว่า
2: ครับ
1: เปิดมา 30,000 นี่ใจไปแล้วอ่ะจริงป่ะ
0: ไม่ต้อง
2: อยากได้คือผมในใจผมนะครับว่า 30,000 นี่ผมก็เอาครับผมไม่ต่อเลยแต่เนี่ยว่าต่อแล้วหน่อยให้มันมีให้มันเลขสวยหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปต่อเค้าก็
1: แล้วได้เท่าไหร่ลง
2: ครับเค้าว่า 29,000
1: แล้วกัน 29,000
2: แต่ตอนแรกเราบอกว่าสัก 25,000 ได้มั้ยเค้าไม่ยอมเค้าก็ยืนที
1: ่ 29,000
2: ครับ
1: เราก็โอเคอุ้มไก่กลับบ้านเลย
2: ครับจ่ายตังค์อุ้มกลับเลยครับ
1: ไม่ต้องเอากลับเอาอุ้มกลับเลย
2: ครับ
1: แล้วรู้ไหมตอนนั้นว่าไอ้ดูเทพเนี่ยมันเป็นสายไหนอะไรยังไง
2: ไม่รู้ครับ
1: ไม่รู้นะ
2: ไม่รู้ครับ
1: ตอนนี้ลุงคนนั้นยังอยู่ไหนรู้ไหมจำชื่อซุ้มได้ไหม
2: จำชื่อไม่ได้ต้องถามน้องซุปเปอร์บอลว่าเขาวันนั้นก็คุยกันอยู่คร่าวๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจำได้หรือ
1: เปล่าอยู่แถวลำลูกกานะ
2: ครับลำลูกกา
1: เพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเราชนกับเขา
2: คร
1: ับแล้วก็มาเปรียบชนกันหน้างานด้วยอะไรด้วยเราก็เลยไม่รู้ข้อมูลทางซุ้มชนเขาต้องบอกคือเขาไม่ได้กักข้อมูลเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมาเปลี่ยนกันหน้างานน่ะเราไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกของเขาแล้วเจอกันก็คือพอชนะเราก็ซื้อมาปั๊บแล้วมันไม่ได้ขอเบอร์โทรติดต่ออะไรกันไว
2: ้ครับ
1: ลุงที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดลุงดูคลิปนี้นะครับลุงติดต่อขวัญหน่อย ขวัญผมไม่ได้พูดเงี้ยขวัญเองก็อยากจะเจอลุงนะอ่ะโอเคคราวนี้พอเราได้เจ้าดูเทพมาแล้วก่อนหน้าต้องถามงี้ก่อนหน้าที่มันจะมาอยู่กับเราดูเทพเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
2: ลุงเขาบอกว่าชนะมา2 เที่ยวชนะพม่าครับ
1: ชนะพม่า
2: ครับมันก็พาวิ่งแล้วก็ตีแบบนี้นะครับ
1: แล้วมันชนะพม่ามา2 เที่ยวแล้วลุงเขาขี้ไงมาตีกับเชิงเนี่ย
2: เขาคิดว่าเป็นหมาล่อครับเขาอยากตีเชิงลองด
1: ูอ๋อเช็คของก่อนลองดูด้วยโอ้โหแล้วมาเจอตัวเก่งเราด้วยนะโอ้โหแล้วมันก็ชนะจริงอ่ะเท่ากับก่อนหน้านี้ก็คือรวมชนะเราด้วยกัน3 เที่ยว
2: ครับ
1: แล้วพอมาอยู่กับเฮียชนะกี่เที่ยว
0: ชนะอีก2 เที่ยว
1: อีก2 เที่ยว
0: 2 เที่ยวแล้วก็ยก2 เที่ยว
1: 2 เที่ยวยก2 เที่ยวเท่ากับมาอยู่กับเฮียไอ้ดูเทพชน4 ยก
0: 2
1: ยก2ชนะ2 ครั้งแรกเลยที่อยู่กับเราชนะหรือยก
2: ครั้งแรกยกครับครั้งที่2ชนะครับครั้งที่3ยกครั้งที่4ชนะคร
1: ับ เอาง่ายยกชนะยกชนะ
2: ครับ
1: 4เที่ยว
2: คร
1: ับ แล้วอยู่กับเราเนี่ยตีมาหรือตีเชิง
2: ตีมาไฟนึงแล้วตีที่ชนะนะครับชนะพม่าไฟนึงชนะเชิงไฟนึงเหมือนกันครับ
1: อ๋อชนะไฟนึงพม่าไฟนึงชนะเชิงไฟนึงเหมือนกันไอ้ที่2ยกไอ้ที่ว่ายก2เที่ยวอ่ะ
2: ก็ตีพม่าทั้ง2เที่ยวเลยคร
1: ับตีพม่าทั้ง2เที่ยวเลยนะ
2: มันพร้อมมันเป็นต่อตลอดนะครับแต่ว่าจิตใจมันเหมือนมันไม่อยากจะมันถ่าย
1: มันไม่ซ้ำไก
2: ่มันไม่ซ้ำไก
1: ่ประมาณนั้น
2: ค
1: ือต้องบอกงี้คือดูเทพอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะคือจริงๆอ่ะอย่างที่เขาเล่าก็คือมันเป็นไก่มาล่ออยู่แล้วนะครับไก่มาล่อดึงจังหวะ2ประมาณนั้น
2: ค
1: ือมันจะเป็นไก่ชอบไก่เดินเข้าหาเอาพูดตรงๆเลยคือมันชอบประมาณไก่เชิงเดินทิ่มเดินเสือเข้ามานะครับแต่บางทีพม่าเนี่ยถือตีพม่าด้วยกันพอพม่ามันโดนเยอะๆเข้ามันก็ยืนจ้องกันมันไม่เข้ามันก็เลยไอ้นี่มันไม่เป็นตัวซ้ำ
0: แต่ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ซ้ำ
1: แต่พอมาให้ลูกแล้วมันซ้ำ
0: ไม่ใช่
2: ตัวมันก็ซ้ำแต่ว่าเพียงแค่มันถ่ายขึ้นมา
0: หลังจากที่มันถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยซ้ำกัน
1: อ๋อใจดี
0: คือมัน
1: อายุเยอะเริ่มใจดีเริ่มเล่น
2: เล่น
0: อะไรพวกเนี้ย
1: นะครับ
0: ก็เลยไม่ได้ออกไปตีอีก
1: เท่ากับ4เที่ยวเนี่ยชนะ2เสมอ2แต่เป็นต่อขาทุกรอบ
2: ใช่ครับ
1: เก่งทุกรอบ
2: ครับ
1: มีจังหวะมันมาเป็นรองบ้างไหม
2: ไม่มีครับ
1: ปล่อยหางมันก็ปื๊ดเลย
2: ปล่อยหาง
1: อาจจะสวิงบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเอง
2: ราคาเบียดๆหน่อยแล้วก็เสมอแล้วก็
1: ปึ๊บๆๆครับก็เหมือนกับไอ้ซ่อนทองคือดึงไปอาจดึงกลับมาหน่อยแต่ไอ้กลับพี่กลับมาเป็นรองเลยไม่มี
2: คร
1: ับ โอเคอันนี้คือเจ้าดูเทพแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกคือเฮียมีไก่มีสายพันธุ์ที่เฮียทําเก็บไว้ใช้งานเองอยู่แล้วก็คือการันจูเนียรามาศูนย์ที่เข้ากับทางพวกเทาเทพไว้อะไรไว้
0: แสนช
1: ั
0: ยใหญ่
1: ใช่แสนชัยใหญ่เทาเทพไว้
0: ครับ
1: ซึ่งไก่พวกเนี้ยเฮียทำมาก็คือเป็นเบอร์แข้งน้ำอดน้ำทนคือเรารู้จิตใจไก่อยู่แล้วเราอยู่แล้วมาเติมความถี่มาเติมเหลี่ยมเข้าไปขึ้นอยู่กับเติมตัวไหนอะไรตัวไหนแล้วเก็บตัวเมียไว
0: ้
1: พอเราได้ดูเทพมาปั๊บเฮียก็เอาเข้าผสมกับไอ้พวกนี้เลยถูกต้องไหมครับ
0: มันจะมีเยีย200,000
2: มันจะมีครับเยีย200,000อีกตัวนึงครับ
0: เยีย200,000อีกตัว
1: อืม
2: ครับ
0: เขายีสังแสเป็นไก่ที
1: ่ครับ
0: แข้งดี
1: เตะเหลี่ยมไหมเยี่ยงสองแสน
2: เป็นโยกๆนิดนึงครับโยกๆแล้วยิงเข้าแบบว่ายิง
1: เป็นไก่ดึงจังหวะ
2: ครับดึงจังหวะ
1: เหมือน
2: ตีคอน้อย
1: ครับ
2: ตีรัดขึ้นกระเดือกครับขึ้นหู
1: ก็เหมือนมวยสามารถนะดึงโยกดึงจังหวะเตะสวนประมาณนั้นนะครับเยี่ยงสองแสน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็เพาะลูกเอาไว
2: ้ครับเพาะลูกไว้กับเทาเทพครับล
1: ู
2: ก
1: เทาเทพ
2: เทาเทพครับ
1: นะครับก็คือยืนเหล่าเทาเทพไว้ยืนเหล่าการันจูเนียไว้รามาศูนย์ไว้เนี่ยนะครับพอเราได้ดูเทพมาแล้วมันปลดระวางเราก็เอาไก่แม่ไก่ชุดเนี้ยเข้าผสม
0: ช่วงระหว่างที่มันถ่ายผล
1: อือ
0: เราผสมไว้
2: เราทำไว้
1: อ๋อ
0: ช่วงระหว่างถ่ายผล
1: เราซื้อมาเนี่ยใช่เพราะไก่มันมาถ่ายอยู่กับเรา
2: ครับมาถ่าย
1: เฮียก็จับกดไว้ก่อนเลย
0: ประมาณสัก
1: สิบแม่ได
0: ้
1: กดเก็บไว้เทสก็คือต่างแม่เอาแม่ต่างลีลากันอะไรกันเนี่ยนะ
2: ลองดูเพราะว่าผมมองดู
1: ชุดเทสชุดเทส
2: ครับทอเทพกับเยอะสองแสนสองมีแข้งหน้าดีครับผมก็เลยลองเอาไอ้ดูมาใส่ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงครับ
1: ครับ
2: เผื่อมันจะเข้ากันอะไรเงี้ยครับก็ทำไว้ครับ แล้วก็มันจะมีแม่ของพี่เบิร์ดครับที่เฮียซื้อมาชุดนั้นครับแล้วก็เอามาผมก็เลยมาทดลองทำดูครับ
1: ไอ้ซ่อนทองคือชุดทดลองว่ะ
2: ทดลองครับ
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ได้แบบว่าจะตั้งใจทำอะไรครับแบบคือแบบทำแต่แบบ
1: ผมถึงว่าคือผมต้องเล่าอย่างนี้ผมอะรู้อยู่แล้วคือผมก็เฮียคุยกันอยู่แล้วว่าไก่เฮียก็คุยขวัญลูกไอ้ดูเทพเก่งไอ้ผมคิดว่าเอ้าเฮียต้องมีเยอะก็เฮียบอกว่าเฮียทำไว้เยอะเลยอ๋อไอ้ชุดนี้คือชุดทดลองโอเคนะครับซึ่งลูกไอ้ดูเทพเนี่ยตัวเมียเนี่ยกาแฟส่งไปให้ผมตอนนี้ที่เฮียส่งไปให้ผมอะสิบกว่าแม่นะนะครับ
0: คือมันเริ่มเตะแล้ว
2: มันจะมีประมาณ70ทำได้ประมาณ70กว่าตัวครับ
1: 70กว่าตัวชุดแรกนะที่ว่าทำไว้นะ10กว่าแม่เนี่ยได้ลูกออกมาเนี่ยโตมาเนี่ยประมาณสักเลขกลม70ตัว
0: โตมาประมาณ
1: 40กว่าตัว
2: ประมาณ40ได้ครับเพราะว่ามีตายบ้างอะไรบ้าง
0: มีตายบ้างหายบ้าง
1: เอาแค่คือชุดนี้มันเป็นชุดทดลองคือซื้อมาแล้วไก่เขาหลุดเขาถ่ายก็ตัวเมียจับกดไว้เนี่ยนะครับซึ่งตัวเมียก็คือต่างสายกันเพื่อเราจะเทสนะครับว่าเฮ้ยมันให้ลูกตัวไหนเคมีเป็นอะไรยังไงคือเราจะได้รู้แนวทางในการทำนะครับแล้วพอไก่มันเต็มมาแล้วก็ตีต่อนะครับ แล้วก็ตีต่อแล้วก็ปลดระวางมาทำพ่อใหม
2: ่
1: ซึ่งพอปลดระวางมาทำพ่อใหม่คราวนี้โอ้โห
0: ไม่เราเห็นแล้วไง
2: จังหวะลูกเขาดีขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ดูตัวนี
2: ้
0: ไอ้ดูตัวนี
2: ้ไอ้
0: ต
2: ั
0: วแรก
2: ไอ้ดูมันมีครับ
0: ตีแตกคมตีแตกแล้วก็แข้งหน้าดี
1: ผมต้องบอกอย่างนี้นะไอ้ซ่อนทองกับไอ้หอยจุ๊บไอ้ศีรษะตัวแรกนะอันนี้ชุดซิมเปิลนะมันจะมีชุด
0: ชุดก
1: ่อนหน้านี้ที่ว่าเทสก่อนเนี่ยแล้วดีด้วยนะยังไม่ออกไปโชว
0: ์
1: เอาไว้คือเราเห็นชุดดีแล้ว
0: คือไก่เนี่ยปัญหาคืออะไรคนเลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
0: คนเลี้ยงอ่ะเวลาอย่างไอ้คนที่มันมีความสวย
1: ครับ
0: มันก็หาช่องตีแล้วแต่ไอ้คนที่เลี้ยงไปธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตี
1: ครับ
0: มันไก่มันก็เลยช้า
1: เอาไว้ง่ายคือพอไอ้ดูมันปลดระวางปั๊บแล้วไอ้ชุดแรกที่กาแฟทำไว้เนี่ยมันเริ่ม
2: มัน
1: เต็งได้เช็คได
2: ้
1: เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันให้ลูกกับแม่นี้เก่งเพราะเรามีกิ๊บปีกชัดเจนทุกอย่าง
2: ค
1: ือทำไว้เนี่ยคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้ทำมั่วๆนะเดี๋ยวขอสมุดหน่อยขอสมุดหน่อยครับแล้วขอดูขอตัวเจ้าดูเทพหน่อยขอตัวเจ้าดูเทพหน่อยนี่คือไก่นะครับอันนี้ผมพูดตรงก่อนเลยนะครับคือการที่ผมมาทำคลิปเนี่ยนะครับไม่ใช่อวยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไก่พอเก่งปั๊บนะครับจะมาสร้างพ่อสร้างแม่ไม่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้คือเราก็สัมภาษณ์กันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วว่าเป็นลูกตัวไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับเป็นลายมือนะครับของกาแฟนะครับเนี่ย
2: ครับ
1: นี่จดไว้หมดนะ
2: อันหน้านี้นะครับ
1: นี
2: ่ครับชุดนี้ครับ
1: นี่
2: ช
1: ุ
2: ดนี้ที่ว่าเก่งครับ
1: นี่ชุดนี้
2: ชุดนี้ครับ
1: นะครับเป็นดูเทพเทาเทพหยกคีรีนะครับจดไว้หมดเนี่ยนะครับมหานครหยกคีรีกิ๊บเบอร์อะไรมันจะมีกิ๊บแม่กิ๊บอะไรทุกอย่างนะเนี่ยผมจะบอกให้คือเขาทำค่อนข้างละเอียดนะนะครับแล้วไก่ที่ต้องบอกงี้นะไก่ที่เฮียไปซื้อไก่อะอย่างเพชรไพลินเนี่ยตอนนั้นเฮียไปซื้อมาไก่เขาไม่ได้ติดกิ๊บมาให้เฮียก็มาติดกิ๊บเพื่อที่จะรอประวัติติดกิ๊บเราเองนะครับแต่เป็นลูกของเพชรไพลินนะเพื่อที่จะลงประวัติได้เวลามันเก่งแล้วเราจะได้ตามแม่ถูกอ
2: ัน
1: นี้คือข้อละเอียดของการติดกิ๊
2: บ
1: ข้อดีของการติดกิ๊บนะครับการติดกิ๊บไม่ได้ทำให้ไก่เก่งแต่การติดกิ๊บมันเป็นการเหมือนว่าทำบัตรประชาชนไก่นะครับ
0: คือการต่อยอด
1: เราจะได้รู้ว่ามันเก่งแล้วต้องไปเข้ากับตัวไหนต่ออะไรยังไงนะครับ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
12: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตลิ่งณภสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
5: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
13: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
14: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลด พร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: คู่เดี๋ยวเฮียใจเย็นคู่เกิดเดี๋ยวไม่ได้คู่เดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นดูเทพเฮีย 200,000
3: ครับรหัสกิฟต
2: ์รหัสกิฟต์เลย
3: 3ครับ
2: 523นี่ๆๆเห็นไหมคือเขาจดกิฟต์เรียงไว้หมดนะครับพอถึงเวลาปั๊บเราก็ไล่แค่เบอร์กิฟต์นะครับ523ครับนี่523ดูเทพ
4: 523524ครับ
2: นี่ดูเทพนะครับแม่280ดำที่เด็ด99เยีย 200,000 นี่ชัดเจนนะครับอันนี้คือสมุด
5: กิ๊บดำคือกิ๊บทีเด็ด
2: 99นี่คือคัมภีร์เทวดาเลยนะครับคือคนที่ทำฟาร์มอยู่จะรู้เขาจะมีคัมภีร์แบบนี้เอาไว้เพื่อจะเช็คประวัติพ่อแม่ไก
5: ่คือถามว่าถ้าเนี่ยเวลาทำโปรโมทโฆษณาแล้วเนี่ยเอามีเล่มนี้ยืนยันเนี่ย
2: ครับ
5: มันจะเป็นของแท้แน่นอน
2: นี่แล้วผมให้ดู
5: มันจะหนีไม่ได้เลย
2: เนี่ยเพชรพลิน
5: เพชรพลินเนี่ย
2: ชุดเนี้ยคือมาติดกิ๊บที่เฮีย
5: ครับ
2: นะครับแล้วส่วนเนี้ยบางตัวเนี่ยอยู่กับผมเยอะด้วยแล้วเป็นเพชรพลิน VP เกือบทั้งนั้นเลย
3: ใช่คร
2: ับ เฮียบอกตอนนั้นเฮียบอกผมว่าขวัญเดี๋ยวเอาตัวเมียไปให้เนี่ยผมว่าคิดเฮียเอามาให้3ตัว5ตัวหูไป40ตัวตกใจเลยอ่ะเฮียใส่รถให้40ตัว
3: ไปเต็มคันรถไปเลยครับ
2: แล้ว40ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเมียที่ไปจับไปมั่วซั่วนะเป็นตัวเมีย VIP หมดเลยนะ
3: ใช่ครับ
5: ตัวดีๆไป
2: นี่แหละครับอันนี้ให้ดูประวัตินะครับตัวต่อมานะครับนี่พระเอกของงานเจ้าซ่อนทอง
3: ตัวนี้ดิ้นหน่อยครับ
5: ตัวนี้ได้แข็งครับ
2: ผมจะบอกให้นะครับพอมันชนะเสร็จปั๊บนะครับพักพวกผมรู้จักผมเนี่ยโทรเข้าหาผมเลยบอกขวัญมันมีคู่เกิดกี่ตัวผมบอกว่าเดี๋ยวผมเช็คให้คือคู่เกิดเนี่ยมันมีอยู่เรามีประวัติชัดเจนไอ้ซ่อนทองเนี่ยรหัสกิฟต์
3: 501
2: นะครับเดี๋ยวมันก็ไล่มาเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะครับเอาตัวผู้ก่อนตัวผู้ชุดนี้เช็คได้เนี่ยมันมีอยู่3ตัว
3: 3ตัวครับ
2: 3ตัวเฮียเป็นตัวใหญ่ตัวนึงใหญ่เฮียขายไป
5: ขายไปแล้วคร
3: ับ ขายไป
2: เท่าไหร่ตัวนั้น
3: 5,000 ครับ
2: 5,000
3: ครับ
2: นะครับขายเป็นไก่ใหญ่ไป
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วอีกตัวนึงคือมันจะเล็กหน่อย
3: เล็ก
5: ครับ
2: คืออย่างที่บอกคือแบบมันติด
5: ดอ
3: กใส่แม่คร
2: ับ ติดดอกมาเล็กมาแล้วตัวนี้เอาง่ายคือสวยสุด
3: สวยสุดครับ
2: เป็นดูเทพบวก
5: เขาล
2: ือลั่นพรสวรรค์มูสดำกิ๊บปีกเบิร์ด2218
3: ใช่ครับ
2: ผมเช็คกับพี่เบิร์ดแล้วนะครับมันโตอยู่กับเราตัวนี
5: ้คร
3: ับ
2: ก่อนหน้านี้เฮียบอกว่าเตะเช็คไอ้ตัวนู้นเก่งไอ้ตัวนี้เช็คที่หลัง
3: เช็คที่หลังครับ
2: ในความคิดเฮียไอ้ตัวนู้นกับตัวเนี้ยในความคิดเฮียตัวไหนดีกว่ากัน
5: ตัวนู้นคงกว่า
2: ตัวนู้นคงกว่าด้วยนะ
3: นี่
2: คนเพาะกับเจ้าของบอกตัวนู้นคงกว่านะ
3: เพราะว่าแม่ไก่ตัวที่ผมทำไว้มันเป็นแม่ที่ผมคัดไว้ครับ
2: ไอ้ตัวนู้นแม่อยู่ไหม
3: แม่อยู่ครับแม่อยู
2: ่แม่อยู่ด้วยแม่เป็นแม่อะไร
3: เทวเทพบวกยกคิรีครับ
2: เทวเทพยกคิรีเออใช่เมื่อกี้ที่ผมเปิดดูนะเทวเทพยกคิรี
3: เทวเทพยกคิรีรหัสกิฟต์แม่เขา2299
2: นี่
5: 2249
3: ครับผม
2: 22อันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าตรงไหมนี่มันเป็นกิฟต์เบอร์อะไรนะ
3: กิฟต์
2: ตัวนู้น
3: ครับกิฟต์ตัวนู้นนี่ครับ
2: นี่นะครับ291
3: อันนี้คือกิฟต์ของเทวเทพครับ
2: กิฟต์เทวเทพ291นะครับมันเป็นตั้งแต่464
3: ครับ464
2: นะครับเป็นดูเทพเทวเทพยกคีรี
3: ครับผม
2: นะครับเป็นกิฟต์เทวเทพ291แม่เขาคือกิฟต์นี
3: ้ครับผม
2: นี่เลย
3: แต่ว่ายายเขาเป็นกิฟต์อีกกิฟต์นึงครับเป็นยกคีรี
2: อ๋อกิฟต์ยายเขาเป็นกิฟต์ยกคีรี
3: ครับ
2: โอเคแล้วแม่ตัวนี้อยู่ไหมเทวเทพบวกยกคีรีแม่เนี่ย
3: อยู่ครับ
2: อยู่นะตอนนี้เข้ากับ
3: พ่อเขาอยู่ครับ
2: เข้ากับดูเทพอยู
3: ่
2: นะตัวนู้นเฮียบอกว่าในความรู้สึกคมกว่านะ
3: คมกว่าครับตัวนู้น
2: กลับมาที่ซ่อนทองต่อไอ้ตัวนู้นเดี๋ยวรอมันเก่งก่อนคือทุกตัวที่ผมพูดเนี่ยคือลูกดูเทพหมดนะซ่อนทองปั๊บลูกเกิดจับเตะมาผลแรกมันเก่งเลยไหม
3: มันก็ฉายแววเลยครับ
2: ฉายแววเลย
3: ฉายแววเลยครับ
2: คือเขาว่าฉายแววเลยมันยังไงคือมันตีแตกหรือว่ามันตีเขาไม่จมอันอะไรยังไง
3: คือที่ปั้มเช็คที่นี่นะครับผมก็เช็คที่นี่ครับผมเป็นคนเช็คแล้วก็มันตีครั้งแรกครับมันโปรยดีแข้งหน้าดีครับม
2: ัน
3: ต
2: ี
3: ครับ
2: อย่างที่เราเห็นนะ
3: ครับมันยืนเตะยืนเตะปุ๊บแล้วก็มีขยับวิ่งแล้วก็เตะ
2: คร
3: ับมีกระเตะมีเหลี่ยมฮะตัวนี้ใช้ได้
2: เรียกมีเหลี่ยมมีแข้ง
3: ครับ
5: มีเหลี่ยม
2: แ
3: ข้งก็เลี้ยงรอไว้ครับ
5: แล้วตำแหน่งคือตำแหน่งคาง
2: ตำแหน่งดีมีเหลี่ยมมีแข้งเราเห็นแล้วไก่เนี่ยมีแววปั้นได้
3: ใช่ครับ
2: เราเตะเช็คกาแฟก็ชอบแล้ว
3: ครับ
2: ถูกต้องไหม
5: เที่ยวที่3มี
3: คน
5: มาเ
3: ต
5: ะเที่ยวที่3มันมีคนเอาไก่เข้ามาเตะในนี
2: ้ครับ
5: เขาซื้อมาเขาจะทำออก
2: เอาแค่คือเขาจะมาเปิดหน้า
3: ใช่
2: ฉะหน้าเปิดหน้าเพื่อเลี้ยงออก
3: ครับผม
2: มาเจอกับมัน
3: อันเดียวครับ
2: อันไก่เขาซื้อมาเท่าไหร่
3: น่าจะหลักหมื่นขึ้นแล้วครับ
2: หลักหมื่นนะเอาแค่คือเขามาเปิดหน้าเพื่อที่จะออกหาคู่
5: คนเลี้ยงคร
2: ับ
5: คนมาเลี้ยงแล้วคนเลี้ยงเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ก็เลยมาปั้มก็เลยเตะกับตัวนี้เขาทิ้งไป
2: อันเดียว
3: ครับ
2: จากจะออกทิ้งเลยนะครับพอเราเตะน็อกเตะน็อกเตะน็อกมานะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นไก่แววดีเก่งนะครับชอบแล้วเฮียก็เอาออกไปติดมัดจำไหมหรือว่าเปรียบหน้างานชน
3: คือคนเลี้ยงคนนี้เข้ามาครับ
2: อืม
3: ครับแล้วเขาก็เอาไปติดมัดจำที่ซอยจิ๊บครับ
2: ไปติดมัดจำซอยจิ๊บ
3: ครับ
2: นะครับ
5: ข้างละ
2: 22,200
5: บอลปลานะคร
2: ับ บอลปลา22,200ก่อน
5: 22,200น
2: ี่เยอะเลยนะ
5: ผมยังว่ามันบ้าเลย
3: ยังไม่กล้าเลยครับเนี่ย
2: อ
3: ุ้ย
2: อ
3: ะไรไก่เรายังเด็กๆอยู่เลย
2: ไอโอ้มึงฟังไว้นะครับผม
5: แล้วผมเช็คฝั่งนู้นอ่ะชนะมา4เที่ยว
2: ฝั่งนู้นเขา
3: หนึ่ง
2: เ
3: ลย
2: โอเค
5: ไอหมายกิฟต์ไม่ว่าดิวันไปตีอ่ะ
2: ครับ
5: เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไปหมดแล้ว
2: ล้อ
3: เ
5: จ
3: ้
5: าหน้าที่ได้ล้อมไปหมดแล้ว
3: เขาบอกว่าเก่งครับตัวนั้นก็เป็นไก่แบบว่าจิ้มหน้าคางตีแรงครับ
2: ที่ผมรู้มาเขาบอกว่าคู่ชนเนี่ยชนะจะชนะมา3หรือ4เที่ยวที่นั่นนะครับพูดตรงๆคือเจ้าหน้าที่ล้อมแล้วหมดแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ออกหรอกกะว่ากินเราเต็มเลยปล่อยหางไปมันตี
5: ปล่อยหางไปคนเลี้ยงก็บ้าไปต่อเขา54อีก
2: เราไปต่อ54
3: อ
2: ีก
3: ไปต่อ
5: 54
3: คือปล่อยไปปุ๊บมันก็ต่อมันก็เล่นเล่นเล่นครับ
5: เล่นเลย
3: ครับแล้วพอเวลามันมีจะไม่มีจังหวะสูสีกับขึ้นมาครับ
2: ที
3: ่ไหนเหมือนกันครับครับมันก็ใส่ครับ
2: อ
3: ีกยัดครับอีกครับแล้วพอเรามันออกล่อตัวคู่ตีออกล่อนะครับมันวิ่งสับวิ่งสับวิ่งสับครับเราก็กลับมาเป็นต่อยาวเลยครับทีนี้
2: เป็นต่อยาวเลย
3: ครับอันแรกเราก็ตีแตกครับ
2: อันแรกเราตีแตกจากคู่ชนเก่ง
3: ครับ
5: อันแรกราคาเ
3: ลยอันแรกหมดยกก็ประมาณ11ครับ
2: 11
3: ครับ
2: ต่อเยอะนะ
3: ครับผม11ครับ
2: วันนั้นเราชนะอัน2
3: ชนะอัน2ครับ
5: ชนะอัน2
2: ผมมารู้จักไอ้ซ่อนทองอ่ะหลังจากที่มันชนะวันนั้นแหละ
3: คร
2: ับเฮียก็ส่งมาให้ผมดูว่าขวัญมันลูกเกิดเฮียเก่งนะตัวนี
3: ้
2: นะตีแตกก็ส่งรหัสกิฟต์มาคราวนี้ก็ว้าวุ่นเลยคือหาเลยกาแฟไปถึงฟาร์มเพื่อจะเอาแม่มันกลับผมบอกกาแฟใจเย็นเอาไว้ก่อนผมขอทำประกอบเพชรมงคลก่อนนะครับก็ไปเจอแม่มันก็อยู่ในล็อกอยู่ในอะไรนะครับ
3: แม่มันอยู่ในล็อกครับ
2: อยู่ในล็อก2218
3: ผมเจอแล้วผมกำลังจับเข้ากล่อง
2: ไม่ได้
3: ขอก่อนเขาก่อน
2: นะครับวันนั้นเฮียส่งให้ดูแล้วเก่งมีคลิปด้วยแต่คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ว่าจังหวะเขาช้ำหมดแล้วเราเป็นตัวยำแล้วเราผมก็ยังไม่เห็นว่าลีลามันเป็นแบบไหนแต่เห็นแล้วไก่เราแข็งดีนะครับตอนในช้ำเลยนะครับแล้วก็เงียบกันไป
5: คือเราเที่ยวแรก
2: ครับ
5: แล้วเขาชนะมา3-4เที่ยว
2: อือ
5: แล้วเข้าไปสนาม
2: ครับเขาก็ไล่โอ้โห
5: พวกเขาบอกว่าอย่าเล่น
2: เ
3: ขาบอกว่าตัวดีเลยครับ
5: ตัวดีนะต
3: ั
5: วด
3: ี
5: นะอย
3: ่
5: าเล่น
3: นะ
2: แล้วพอชนะไฟนั้นเสร็จปั๊บคือผมก็ตามมันอยู่นะแล้วมาเห็นนั่นในทีคือขึ้นป้ายแล้ว
3: ครับ
2: ผมไม่รู้ด้วยนะว่าเฮียเอาไก่ไปติดมัดจำอ่ะ600,000เฮียบอกให้มันคนเลี้ยงก็ไปติดปีเท่าไหร่นะ
3: แค่แสน
2: ติดตี50,000
3: ครับ50,000
2: 50,000แสนไม่เกินแสนประมาณนั้น
3: แสนครับ
2: มันซัดไปข้างละ300,000ที่บังเลนผมไม่เห็นน่ะไม่รู้เรื่องด้วยคืออยู่ในไลน์กลุ่มไก่เงี้ยเขาก็ส่งป้ายมาเอ้าเฮียตีได้คู่เหรอก็เลยโทรมาถามเฮียเขาบอกอ่ะโอเคก็คือคุยเฮียบอกว่า เฮียจะให้มันไปติดเนี่ย 50,000 แสนเองแล้วไปติด 300,000 ไปเจอกับลองบอลอีกทีมงานนะครับเจมประกาศไทยนะครับทีมงานเจมประกาศไทยนะครับวันนั้นผมบอกเฮียอย่าเพิ่งเล่นนะคือไก่เขาเก่งแล้วเขาได้เปรียบเราเยอะเฮียดูก่อนคือเดี๋ยวถ้าเกิดจะเล่นเราค่อยไปลองเอา
5: ผมก็กำชับเด็กว่า
2: อย่าเพิ่งเล่นนะ5นาที
3: ตีช้าครับ
2: โอ้โห
5: 12หนุ่ม
2: ตีไหลเลยผมมาเห็นอ่ะเปิดมาเอ้าหูทำไมผมเห็นตอนมันต่อ8แล้วในไลน์กลุ่ม8แล้วอ่ะผมโอ้โหมันราคามันไปเร็วจังแล้ววันนั้นตี3อันด้วย
3: 3อันครับ
2: นะครับ3อันเนี่ยคือยกแรกก็ได้ต่อกันแต่พอยก2คือเขามองว่าคู่ชนมันใหญ
3: ่
2: โอกาสเลิกสูงนะครับแต่อัน3มันก็ตีชนะเลย
3: ใช่อั
5: น3มันเข้าไปยำเขาเลย
2: ใช่เข้าไป3ไก่
5: ข้างเดียวเลย
2: นะครับชนะอัน3ยก3
3: ครับ
2: นะครับหลังจากชนะที่บางเลนไฟล่าสุดก็พักฟื้นมาสักประมาณเดือนได้นะ
3: ประมาณครับ
2: ประมาณเดือนนึง
3: ไม่ถึงนะเพราะว่าเราตีไปเดือนธันวาครับ
2: ครับ
5: เราตี20
3: 20น่าจะ20
5: ตี20
2: นะครับ20
5: 20ธันวาน
2: ะครับแล้วก็มาติดชนไฟนี
3: ้ครับ
2: ซึ่ง
3: เดือนหนึ่งพอดี
2: เดือนหนึ่งพอดีใกล้เคียง
3: ครับ
2: ประมาณ18 19ใช่18ก็ประมาณเดือนพอดีเรียกกลมๆนะนะครับรวมพักด้วยด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับและอย่างที่ผมเกิดน่ะมันไปเจอตัวดีของชลบุรี
3: ครับ
2: คือผมสัมภาษณ์มาผมรู้แล้วไก่ที่มันไก่เตะ
3: คร
2: ับ จริงจริงมันก็เป็นไก่เตะจริง
3: คร
2: ับใครดูอ่ะตอนแรกคือช่วงต้นเนี่ยไอ้ซ่อนทองอ่ะเป็นตัวดูดีกว่าเพราะเป็นตัวหลอกตีเขาเป็นตัวทำได้และแข้งดีแต่พอมาโดนไปปั๊บมันขัดช่วงปลายอันอ่ะที่เขาไปเห็นไหม
5: มียุบหน่อย
2: เราเริ่มขัดเริ่มแสดงกิริยาเอาง่ายคือดูนิ่มไอ้ตัวนู้นไก่เขาก็ได้ใจเขาก็เป็นตัวเตะตัวทำก็กลับมา
3: โดน
2: เป็นรองเขาน
5: ิด
2: นะครับเนี่ยโดนปากเยอะนะ
3: เนี่ยครับโดน
2: เนี่ย
3: ที่ขัดขัดครับ
2: ขัดเลยนะครับ
5: จังหวะที่เขามีโดด
2: อ่า
5: เขามีโดดเลยราคาไม่ไป
2: นะครับ
5: ใช่ไหมไปยกหนึ่งเขามีโดด
2: ใช่ถูกต้องถูกต้องครับ
5: ราคาก็เลยไม่ค่อย
2: แล้วพอขาดปั๊บเนี่ยนะครับหมดอันจังหวะคือดีเลยช่วงนั้นผมมองว่ามันเป็นจังหวะดีของเราด้วยนะมันเป็นช่วงที่ท้ายอันนิดเดียว
5: ใช่มันหมด
2: ไปไม่ใช่แบบโหถ้าเกิดสักครึ่งอันนี่คือผมว่าเขาก็เตะเราเละยับเหมือนกันนะ
5: พวกนั้นเราด
2: ูออ
5: กย
2: ุ
5: บๆ
2: ใช่แต่พอเราตั้งหลักได้นะครับคราวนี้เราก็มาออกไปทำน้ำ
3: ครับ
2: คือคล้ายๆไก่พอไก่มันฟื้นมันก็เป็นอีกแบบนึง
3: ครับ
2: กลับมาอยู่ในวงจรมันเหมือนเดิม
3: ต้องชมมือน้ำเลย
2: ชายชายชุดเดียว
5: ไม่คือไก่ตัวเนี้ยข้อดีมันคือมันเปลี่ยนเพลงตีได้ใช่ไหม
2: ครับใช่
5: ม
2: ัน
5: เปลี่ยนเพลงตีได้อันสองเข้ามาปุ๊บเนี่ย
2: มันไม่ปะทะ
5: คนละตัวแล้ว
2: ใช่
5: ใช่ไหม
2: ไม่ปะท้าด้วย
5: เลยไม่มัน
3: เดินจิ้มเดินจิ้ม
2: อ๋ออันสองนี่เดินจิ้มเดินยัดเลยเหรอ
3: ครับผม
2: ครับ
5: เดินยัดออกเหลี่ยมเดินยัดออกเหลี่ยมจนคือออกมาปุ๊บไอ้นั่นยอมเลยแหละ
2: ผมจะบอกให้นะว่าช่วงต้นอันสองเนี่ยผมอยู่ข้างในอยู่ในห้องอาหารมันจะห้อง VIP มันจะมีห้องอาหารอยู
3: ่
2: ผมไม่ได้อยู่ช่วงต้นผมกะว่าเดี๋ยวปล่อยไปสักพักเดี๋ยวค่อยออกมาเล่น
3: ค
2: ือเขาเฮกันอะ
5: เฮออกมาม้วนเดียวเลย
2: เฮปั๊บผมก็เลยวิ่งออกมาดูมันไปลึกแล้วนะครับมันไปลึกแล้วเนี่ยนะครับโหตอนนั้นแต่งตัวสบายแล้ว นะครับแล้วก็จะมีจังหวะตื้นค
3: ือ
2: คู่ชนเก่งยอมรับแล้วแข็งด้วยจังหวะตื้นกลับมา
5: จังหวะแข็งแล้วเขาเติมตลอด
3: จังหวะยก2เราเหนื่อยพอดีคร
2: ับ ใช่ก็มีจังหวะไหลยาวตื้นกลับมาอยู่ประมาณนี้นะ
5: คือปลายยกอ่ะเรายังมีแผ่วๆหน่อย
2: ครับ
5: ปลายยก1ปลายยก2เนี่ย
2: ใช่
5: เรามี2จังหวะนี้เรา
2: ด้วยการที่เราเป็นเด็ก
3: ใช่
2: พอหมดยกปั๊บยก3ไก่ตีกัน5ยก
3: ครับ
2: นะครับคู่นี้ตีกัน5ยกนะยก3นี่เอาเลิกต่อกันแล้วนะ
3: ใช่ครับ
5: ใช่
2: ลูกสะคือไก่ในเหลืออีก3อันชน
3: ครับ
2: แต่ด้วยความที่คือตัวต่อมันเด็กอ่ะเค้ามองว่าตัวต่อแม่งยุบ
5: ครับ
2: ตัวนั้นเค้าแข็ง
5: คร
2: ับ ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนเราคือเฮียมองแล้วเราดูไม่ดีอ่ะเราด้วยความที่เราเด็กอ่ะ
5: คือเรามองว่าเรามียุคม
2: ีใช่เรามียุคมีนิ่ม
5: ใช้คำว่ามีนิ่ม
2: ครับคือเขามองว่าเราเติมไม่สุดคนเซียนส่วนใหญ่นะเอาเลิกต่อกันละแต่ไม่ใช่มันกลับมันเดินทำเดินบี
3: ้เดินตี
2: พอแตกปั๊บเหมือนคนบ้าเลือดอ่ะยิ่งซ้ำแล้วก็ชนะอันสามเลย
5: คือเหมือนสองตัวเนี้ยข้อดีคือที่ต่อสู้ออกน้ำเย็นทั้งคู
2: ่อัด คือสามไก
5: ่คือมันเหมือนออกน้ำเย็นเลย
2: ใช่
5: ราคาเนี่ยแค่สี่ห้าหนึ่งนะราคายังไม่ได้ไป
2: มันเป็นไก่ใช้ต่อจัดพอโดนแล้วคือไก่อ่ะคู่ชนเวลาโดนมันสะดุ้งมันสะดุ้งคือมันระแวงระแวงระแวง
3: ระแวง
2: คร
3: ับ
2: มันแวงระแวงแข้ง
5: ก็ดูทั้งคู่เนี่ย
2: นี
5: ่ไก่ไก่ไม่ถึง51
2: ครับ
5: คู่เลยนะ
2: ใช่
5: แล้วก็ไปเฉย
2: ใช่จังหวะเบียดอยู่เลย
5: เบียดอยู่เลยแล้วก็ไปเลย
2: ตีแล้วก็ไปเลยนี่501ดูเทพ2218เบิร์ดนี่ชัดเจนนะครับ
3: อันนี้ลายมือผมคร
2: ับนี่ลายมือกาแฟหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งเขียนนะ
5: คงลอกไม่ได้นะขนาดน
2: ี้ใช
5: ่ดูมีลายขีดลายไม่ได้ลอกหรอก
2: นะครับ
5: มีขีดมี
2: นี
3: ่อันชุดนี้เป็นน้องเขาทำครับ
2: นี่นะครับให้ดูว่าชัดเจนนะครับแล้วนะครับมีหลายๆคนถามมาว่ามันจะชนต่อไหม
3: ชน
2: ชนต่อนะครับเดี๋ยวเอาไก่เก็บก่อนเอาไก่เก็บก่อนเอาไปมาทางนี้ก็ได้อันนี้นี่ไม้แบบนี้มาโอเคทั้งเจ้าซ่อนทองเจ้าหอยจุ๊
3: บ
2: เฮียยืนยันว่ายังออกชนต่อนะครับก็ฝากติดตามด้วยคราวนี้เรากลับมาที่เจ้าหนูที่ประเด็นตอนเนี้ยไอ้ซ่อนทองเนี่ยมันชนต่ออยู่แล้วประเด็นคราวนี้ทักหาผมเยอะมากพี่ขวัญมีตัวเมียลูกหนูเทพไหมทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยขอตัวเมียหรือว่าลูกไก่เขามีแบ่งไหมต้องบอกว่าไก่เนี่ยชุดเนี่ยมันเป็นชุดทดลอง
3: ใช่คร
2: ับ ทำไว้ประมาณ10กว่าแม่ได้มาประมาณ70ตัวรอดมาประมาณ40ครึ่ง
3: ๆครับ
2: นะครับแล้วพอเตะเช็คแล้วเก่งพอมันดูเทพปลดระวางคราวนี้เฮียปั๊มเลย
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: ตอนนี้ลูกดูเทพตอนนี้นะรวมๆนะเอาที่ผมมองเนี่ยมันทั้งนั้นเลยดูเทพเนี่ยมีประมาณเกือบ300ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเกือบ300เนี่ยคือผมบอกนะครับว่าพี่มาเทียบประวัติในนี้ได้
3: กิฟต์เท่าเทพถึง 1,000 นะครับที่ทำไว้ก็
2: กิฟต์ถึง 1,000 ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: แต่คือมันมีตายบ้างอะไรบ้าง
5: มันมีพ่ออื่นด้วย
2: พ่ออื่นด้วย
3: พ่ออื่นด้วย
5: เพราะว่าตอนนี้เราเป็นกิฟต์รวมอยู
2: ่ไปกิฟต์รวมอยู
5: ่เรายังไม่ได้ทำกิฟต์ไปดูเทพ
2: ครับ
5: เพราะว่า
2: ใช้กิฟต์เท่าเทพไว
5: ้ใช้เท่าเทพไว
2: ้
5: เราใช้กิฟต์ที่มีอยู่ที่พ่อมันตายไปแล้ว
2: จริงๆนะมันก็เป็นดูเทพดูเทพหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมดูมันจะมีบิ๊กแบร์เจ้าบิ๊กแบร
5: ์
2: นะครับดูเทพดูเทพเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยเจ้าสามารถหนุ่มลงมีมาล่อเนี่ยคือนี่คือที่เขาจดไว้คือกิฟต์ติดไว้ประมาณ 1,000 กิฟต์เท่าเทพเนี่ยแต่ดูเทพเนี่ย
3: เยอะคร
2: ับ ผมว่าประมาณ500ได้ต้องน่าจะเกิน
3: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
2: ประมาณนั้น
3: ประมาณครับ
2: คือที่อยู่เนี่ยนะครับเยอะมากแต่ว่าไก่มันก็ไล่รุ่นกันขึ้นไปนะ
3: ครับ
2: ลูกค้าถามมาว่าลูกดูเทพอายุ 2-3 เดือนเนี่ยเฮียแบ่งอะไรยังไงครับ
5: 2-3 เดือนก็ประมาณสัก 4,000
2: คู่ 4,000 คู่ละ 4,000
5: คู่เมียนะครับ 4,000
2: คู่เมียนะ
5: ครับ
2: ซึ่งผมมองว่าจริงๆอ่ะคู่ละ 4,000 ไม่ใช่อวยกันเองนะผมว่าราคาไม่ได้แรงนะราคาค่อนข้างถูกนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ยืนเห็นเลย2ตัวชนะแสนชนะล้านแล้วมีอีกประมาณ 3-5 ตัว
3: คร
2: ับ ลูกมันชุดแรกที่กำลังจะเลี้ยงชน
5: ต
2: ีแสนได้จะถึงล้านหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องเป็นสเต็ปขึ้นไปนะครับแต่ตีแสนเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปตีแสนดีด้วยนะคือมันเรามองที่ความเก่งไก่เป็นหลักอยู่แล้วเรามองว่าไก่เก่งมันชนแสนได
5: ้แล้วคู่ชนด้วยคร
2: ับคู่ชนด้วย
5: ถามว่าเราโหนก็ไม่รอด
2: ครับ
5: ใช่ไหม
2: ใช่
5: คู่ชนด้วยความ
2: ถูกต้อง
5: ต้องสองฝ่ายครับ
2: เพราะฉะนั้นคือไก่แบบเนี้ยนะครับเขาแบ่งคอกน้องนะครับแบ่งคอกน้องที่มันเป็นสายเลือดเหมือนกับไอ้ชุดที่เขาตีนะครับเป็นดูเทพนะครับแม่อาจจะเป็นคู่เกิดแม่ตัวเก่งเขาหรือว่าตัวนั้นตัวนี้คือเป็นสายเลือดอยู่ในวงเขาเรียกว่าในวงเคยญาติกันเนี่ยราคาคู่ละ 4,000 นะครับผมมองว่าไม่แพงนะครับก็คือสตาร์ทมาแล้วไก่หนุ่มเนี่ยแบ่งไงไก่หนุ่มไก่รุ่น
5: ไก่หนุ่มตอนนี้ไม่มี
2: ไม่มีนะ
5: ไม่มีคร
2: ับ เป็นไก่รุ่นที่ผมเห็นอยู
5: ่มีเต็มที่อ่ะประมาณ 4-5 เดือน
2: 5เดือนที่ผมเห็นอยู
5: ่
2: 4-5 เดือน
5: ที่เลย
2: อย่างนี้คือแบ่งยังไง
5: ก็ตัวประมาณ 4,000 บาท
2: ตัวนึง 4,000 บาทว่าคุ้มนะ
5: ครับ
2: คือ
5: เพราะคู่เนี่ยถ้าเป็นคู่ 4,000 เนี่ยตัวคู่ตัวเดียวผมก็ 3,000 แล้ว
2: ใช่มั้ย
5: คร
2: ับ ไอ้ตัวนี้ก็คือมาดูว่ามันไก่อายุขนาดไหนก็คือไล่ขึ้นมา 4-5,000 ก็คือไล่ขึ้นไปตามสเต็ปไก่นะครับประมาณนั้นแต่ตัวเมียเนี่ยตอนเนี้ยไม่เหลือ
5: ไม่ตัวเมียก็คือมีประมาณ 4-5 เดือน
2: ใช่
5: ไปเลี้ยง2เดือนก็ขายแล้วคร
2: ับไอ้ตัวเมียพร้อมขายตัวเนี้ย
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะคือตอนนี้บอกตรงแล้วหัวก็ไว้ก่อน
5: ไม่เรามีตอนนี้อยู่ในมืออยู่เอาไปให้ฝันด้วยอยู่ในมือตอนนี้มีอยู่กี
3: ่ประมาณ10กว่าตัว
2: ใช่อยู่กับผมก็10กว่าตัวคือก็อยู่กันทั้ง2ฟาร์มเนี่ยคื มันเหลือเขาไก่มันรอดมา40อ่ะจริงป่ะเพราะนี่คืออันนี้คือเราไม่ได้จับยัดโอ้โหผมพูดตรงๆนะไก่คือใครอยากได้ถ้าเกิดจับยัดนะก็ยัดได้แต่ว่าเราไม่ได้จับยัดอย่างนั้นน่ะ
5: เราทำไม่เป็น
2: ใช่ไม่เป็นนะครับ
5: เราความชัดเจน
2: ใช่
5: ที ่สัตว์สำคัญเพราะว่าเงินเมื่อไหร่ก็หา
2: แล้วใช้กิ๊บปิกได้หมด
5: ใช่แม้กระทั่งจะไม่ได้ระบุให้ดู
2: ครับ
5: เป็นเท้าเทพแต่ถามว่าสมุดเล่มนี้ที่มันบันทึกมาตั้งแต่หมายจะอะไรแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งมาเขียน
2: ใช่มันจะระบุพ่อแม่ชัดเจน
4: ครับ
2: แล้วเอาง่ายๆคือไก่สาวพร้อมไข่ไม่มีแต่ถ้าเกิดอยากได้เนี่ยอีก2เดือนไข่อ่ะมีไอ้ชุดที่ทำไว้น่ะมี 4-5 เดือนเนี่ยนะครับไก่สาวอย่างเงี้ยไอ้ 4-5 เดือนเอาไปแล้วอีก2เดือนไข่เนี่ยพี่แบ่งยังไง
5: สัก 3,000
2: 3,000
5: คร
2: ับ ผมว่าไม่แพงนะคือคุณเอาไปต่อยอดได้อ่ะจริงป่ะ
4: ครับ
2: คืออย่างน้อยๆอ่ะคือเราก็มีเค้าเรียกดูเทพแล้วก็เอาไว้คือในวงเครือญาติที่เราทำอ่ะมันอยู่ในวงเครือญาติทั้งนั้นเลยนะครับเอาแบบนี้ไปคือโอกาสคู่เกิดเก่งก็มีอ่ะจริงป่ะเพราะคู่เกิดยังไม่เตะเนี่ยไอ้พวกเนี้ย
4: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่มั้ยแล้วกรณีฝากผสมแล้วครับเฮีย
5: ก็ 10,000 บาท
2: 10,000 บาทก็คือส่งมาที่สะพานควาย
4: ครับ
2: ที่เด็ก99
4: ครับ
2: คนที่สนใจจะติดต่อกาแฟที่เบอร์ติดต่อกาแฟเลยกาแฟเป็นคนดูแล
3: ครับติดต่อที่เบอร์ผมนะครับ 062
2: คร
3: ับ 987-9652ครับ
2: ขออีกรอบนึงครับ
3: 062ครับ987-9652ครับ
2: ก็คืออันนี้เบอร์ตรงของกาแฟเลย
3: ครับติดต่อทางเฟซก็ได้ครับเฟซอำนวยเดชลูกบ้านแสนครับ
2: อำนวยเดชลูกบ้านแสน
3: ครับถ้าเป็น LINE ก็เป็น ID นะครับ COFFEE ครับ5646ครับ
2: โอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้เฮียมีอะไรฝากกับ FC ทีเด็ด99 FC เจ้าดูเทพบ้างครับ
5: ก็อย่างที่บอกเขาว่าเราเป็นคนชอบเลี้ยง
2: ครับ
5: ไอ้เรื่องตีถ้าเรามีโอกาสเราก็ออกไป
2: ครับ
5: ถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็ชอบเลี้ยงไปวันๆน
2: ี่
5: นะครับคือใครอยากได้สายพันธุ์แบ่งก็ถามว่าของเราชัดเจนแน่นอน
2: ครับ
5: เพราะว่าคำว่าทีเด็ด99ไม่เคยต้องแข่ง
2: โอเค
5: ยืนด้วยความผูกต้องตลอด
2: ครับกาแฟมีให้ฝาก FC ทีเด็ด99 FC เจ้าดูเทพบ้างครับ
3: ครับผมเป็นคนพูดไม่เยอะครับพูดน้อยครับ
2: แต่
3: ของจริงครับครับผม
2: รับประกันได้นะครับ
3: ครับ
2: ผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยนะครับว่าส่วนตัวผมสนิทกับเฮียรู้จักเฮียมานานนะครับเรื่องความถูกต้องนะครับเฮียตียืนหนึ่งเรื่องความถูกต้องนะครับคือชัดเจนยืนหนึ่งเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเอาไว้ง่ายคือพูดตรงๆว่าโกงไม่มีนะครับจับยัดไม่เอา
4: ครับ
2: นะครับไก่เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะโกงเนี่ยหูคนใครๆก็อยากได้ลูกมันน่ะเราจับอะไรไปแต่เราไม่ทำนะครับมันไม่มีเหตุและผลที่เราจะต้องทำเรามีเราขายเท่าที่เรามีนะครับแล้วประวัติอย่างที่บอกคือสามารถเปิดดูได้หมดนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทำมานะครับแล้วผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับลูกเจ้าดูเทพเนี่ยมันจะออกไปพิสูจน์ตัวเองนะครับให้พี่น้องชาวไก่ชนได้ดูมันไก่เก่งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือไก่เก่งอ่ะมันจะเก่งตอนหนึ่งเลยที่มันตีอยู่มันจะดังตอนนั้น
4: คร
2: ั้งแรกครั้งที่สองมันจะดังตอนที่ลูกมันเก่งนะครับซึ่งไก่ที่ชนะร้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีทุกอาทิตย์นะครับแต่ไก่ให้ลูกชนร้านเนี่ยมันคือไก่ที่หายากนะครับแล้วไก่ที่ให้ลูกชนร้านแบบชนหลายๆตัวชนแสนหลายๆตัวชนร้านหลายๆตัวอันนี้ยิ่งหายาก
4: ครับ
2: ซึ่งไอ้ดูเทพอ่ะมันคือไก่ประเภทที่3ที่เราคุยกันนะครับก็ฝากพี่น้องชาวไก่ชนด้วยคนที่สนใจนะครับสามารถทักหากาแฟได้เลยนะครับสงสัยเปิดสมุดดูก่อนเช็คประวัติกิ๊บปิกเปิดสมุดดูชอบแล้วค่อยเอาไปพัฒนาทำในสิ่งที่ชอบพัฒนาในสิ่งที่ใช่แล้วพี่จะได้ของดีเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมขวัญนันทะครับผม
5: และที่สำคัญเลยเจ้าดูเทพเนี่ย
2: ครับ
5: เป็นไก่ที่จ่ายลูกสรีระดี
2: โครงสร้างดี
4: โครงสร้างดีครับ
2: นะครับ
5: ตัวเนี้ยอย่างไอเยีย200,000ยัง
2: ข
5: ายลูกเล็กแต่ไอดูเทพเนี่ยจ่ายลูกใหญ
2: ่
5: อย่างพ่อแม่2ตัวที่ออกไปเก่งเนี่ย
2: ครับ
5: โล4โล5เอง
2: ครับผม
5: แม่มันโล4โล5
3: ใช่ครับผม
2: แม่เล็กนะ
5: แม่เล็ก
3: ทำแบบอันนี้ใช่ครับทำไว้ทดลองเล่นๆไป
5: แม่มันเล็กแต่ถามว่าลูกเคยแม่มันเคยเข้ากับพ่อตัวอื่นจ่ายลูกมายังไม่ถึง2โลได้คร
2: ับ โอเค
5: แต่ว่ามาเข้ากับดูเทพและสรีระมันโอเค
2: ผมเสริมนิดนึงคือถ้าเกิดคนที่ ป็นเอาง่ายๆคือเป็นลูกค้าเป็น FC มหาชัยฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องการติดต่อต้องการลูกดูเทพนะครับดูคลิปนี้แล้วทักหาชัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแอดมินผมอะไรผมประสานให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งก็ต้องขอขอบคุณเฮียตีนะครับขอบคุณกาแฟมากเลยนะครับที่นะครับให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยนะครับมาดูไก่มาดูพ่อไก่ที่ให้ลูกเก่งนะครับแล้วก็ฝาก FC นะครับติดตามลูกเจ้าดูเทพด้วยแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปหน้าด้วยว่าผมจะไปที่ไหนวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งของทีมมาบ้านไก่ชนก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
6: Follow the games
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับณเวลานี้ครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำการแข่งขันกันอยู่2คู่ด้วยกันในคู่2:00 นะครับก็อยู่ในช่วงใกล้จะ10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังและก่อนที่จะทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนะครับคริสตัลพาเลซขึ้นนำนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1ในครึ่งแรกเนี่ยฟอร์เรสต์บุกมานำก่อนนะครับจากเอ็นดอยนาทีที่3แล้วก็เป็นทางเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซครับมาได้2-1เลยครับนาทีที่41ครับตีเสมอเป็น1-1นะครับจากไดจิคามาดะแล้วก็นาทีที่45+4ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกเจฟสันเลอมามายิงประตูที่2ให้คริสตัลพาเลซเจ้าบ้านขึ้นนำนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1ในครึ่งหลังครับนาทีที่59เยเรมี่ปิโน่ครับมายิงประตูหนีห่างเป็น3-1ให้เจ้าบ้านพาเลซนำฟอร์เรสต์3-1อีกคู่หนึ่งครับฮัลซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตันอยู่2-2ครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ครับมีจังหวะที่ได้ลุ้นขึ้นนำก่อนของเอเวอร์ตันนะในนาทีที่34จากเบเดนจอนสันครับยิงเข้าไปแต่กลายเป็นว่า VR ย้อนกลับมาให้เป็นล้ำหน้านะครับก็เลยโดนแคนเซิลประตูไปเริ่มเกมในครึ่งหลังมาได้ประมาณ2นาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับนาทีที่48ก็เป็นทางเกลฮาร์ดครับมายิงให้กับเฮาซิตี้ขึ้นนำก่อน1-0นาทีที่55ครับดูสบิลลี่ฮอครับก็มายิงตีเสมอเป็น1-1ให้กับเอเวอร์ตันจนได้นาทีที่68ครับไทลอนแบรี่มายิงประตูที่2ครับให้ทีมเยือนเอเวอร์ตันบุกนำเจ้าบ้าน2-1แล้วก็ไม่กี่นาทีต่อมาครับนาทีที่74

0: เป็นทางโบลูมี่ครับที่มายิงตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให้กับทางเจ้าบ้านเฮาซิตี้นะครับตามเอเวอร์ตันมาเป็น 2-2 ได้นะส่วนลีกอื่นที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ครับลีกฝรั่งเศสในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วเช่นกันนีสขึ้นนำสตาร์บุกอยู่2ประตูต่อ1บุนเดสลีกาเยอรมันครับเพิ่งเริ่มเกมในครึ่งหลังมาได้ก็เป็นทาง FC โคโลนครับที่เสมอกับกราดบักอยู่1ประตูต่อ1เกาโชซิลาลงแข่งขันอยู่2คู่ครับในครึ่งหลังแล้วเช่นกันอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายสำหรับคู่ลาซิโอนะครับที่ขึ้นนำมอนซาที่เหลือ10คนอยู่2ประตูต่อ1แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับนาทีที่82เลเช่ตามหลังโบโรญญา1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนครับ1คู่นาทีที่27แล้วโซเซดาดเสมอกับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาอยู่0ประตูต่อ0ลาคอรุญญาสำหรับค่ำคืนนี้นี่ก็โอบาเมยองนี่นั่งเป็นตัวสำรองนะครับโอ้มีปัญหาการบาดเจ็บโอ้ที่บริเวณหัวเข่าด้วยนะสำหรับโอบาเมยองนะครับโอ้น่าเสียดายครับกำลังกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้เลยนะสำหรับโอบาเมยองส่วนลาซิโอนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับฤดูกาลนี้เนี่ยอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนเปิดฤดูกาลมานี้เนี่ยลาซิโอนี่โดนแฟนบอลบอยคอตต์นะครับเนื่องจากว่าแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยภูมิใจไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยนะครับกับนโยบายการทำทีมของประธานสโมสรนะแล้วก็รวมไปถึงการที่ตั๋วปีนะครับตั๋วปีเนี่ยพากันไม่ซื้อเลยนะครับก็ขายไปได้ตามตัวเลขที่นำเสนอมาก็คือ 3,000 แค่นั้นเองนะจากจำนวนความจุของสนามจากจำนวนแฟนบอลของลาซิโอนี่ที่ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปในยุครุ่งเรืองเนี่ยลาซิโอแฟนบอลหูกลุ่มอูจ้านี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเกาโชซิลาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมตช์ดาร์บี้กรุงโรมเนี่ยเวลาที่ต้องเจอกับโรม่าเนี่ยเดือดสุดๆครับผู้ไฟนี่โอ้โหควันขมงฉงเฉงทั้งสนามเลยนะแต่กลายเป็นว่าปีนี้ครับตัวปีขายไปได้เพียงแค่ 3,000 เท่านั้นเองนะ 3,000 3,000 จำนวน 3,000 น่ะนะครับก็เรียกได้ว่าวิกฤตมากแต่กลายเป็นว่าครับการทำทีมของเจเนโรกัตตูโซเนี่ยโอ้โหฤดูกาลนี้กัตตูโซฟอร์มดีมากครับลาซิโอชนะนัดนี้นะครับพวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางนะมี16คะแนนเท่ากับอินเตอร์มิลาน6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับลาซิโอในขณะที่เพื่อนร่วมเมืองอย่างโรม่าของกาสเปรินีนะครับก็ชนะ4เสมอ2ครับก็เรียกได้ว่าแฟนลาซิโอก็น่าจะยิ้มออกกันบ้างแหละนะกับฟอร์มการเล่นแม้ว่าจะไม่พอใจนะครับประธานสโมสรสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นผลการแข่งขันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาให้ความร่วมมือสนับสนุนทีมกันได้แล้วนะครับสำหรับแฟนลาซิโอนะก็สำหรับเมื่อคืนนี้นะครับโรม่าก็ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอโคโม่0ประตูต่อ0แล้วก็โรม่าเนี่ยโดนใบแดงไป1คนด้วยก็เป็นทางดอนเยลมาเล่นนะครับศูนย์หน้าโตเก่งนะก็เลยได้ว่าโอ้โหรอดตัวแบบหืดขึ้นคอเลยแหละกับการที่รอดออกมาจากสนามของโคโม่ได้นะครับโรม่าคนน้อยกว่าด้วยนะแล้วก็แถมมาโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่53ก็คือต้นครึ่งหลังนะครับแล้วลาซิโอหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1จนได้ครับประตูที่3นี่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มครับว่าได้จากใครแต่ว่าในครึ่งแรกนะลาซิโอนำก่อน 2-0 นะครับจากตาวาเลสนะครับโอ้นาทีที่3แล้วก็นาทีที่23ครับจากอีซักเซนนะครับส่วนทางมอนซาเนี่ยมาตีไข่แตกในครึ่งหลังครับจากทางจาริซิเดสจาริซิเดนะครับโอ้อ่านยากมากเลยนะก็อกลีชิเซ่นะครับก็อกลีชิเซ่นะแล้วก็ลูกที่3นี่มาได้จากทางปินามอนตินะครับก็ศูนย์หน้าตัวเก่งของพวกเขาแล้วครับ อันเดียปิดามอนติมาได้ประตูที่3นาทีที่88นี่ก็เรียกได้ว่าปิดกล่องแล้วครับล้มสำหรับทางลาซิโอนะครับคืนนี้ก็3แต้มชื่นมื่นกันแน่นอนสำหรับแฟนลาซิโอนะสำหรับลาซิโอนี่ฉายาของเขาในภาษาอิตาเลียนนี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเคยคุ้นๆอยู่แต่ตอนนี้นึกไม่ออกเบียงโคเซเลสติเหรออืมนะครับเบียงโคเซเลสตินะอินทรีฟ้าขาวนะครับถ้าเป็นฉายาของคนไทยเรานะอินทรีฟ้าขาวลาซิโอนะครับถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนก็เบียงโคเซเลสตินะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ The White and Sky Blue นะครับสีขาวกับท้องฟ้าสีน้ำเงินนะท้องฟ้าสีครามอะไรประมาณนั้นนะครับลาซิโอนี่ก็ยุคหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับรวมไปด้วยโหบรรดานักเตะที่ต้องบอกว่าระดับเบอร์ต้นๆของโลกเลยอ่ะไม่ใช่แค่ยุโรปนะครับต้องใช้คำว่าเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะฮวนเซบาสเตียนเวลอนมาเซโลซาลาสนะครับเฮอร์นันเทสโปพาเวลเนตเวตนะครับอเลสซานโดเนสตาโอ้โหแล้วก็ถ้าผู้รักษาประตูตอนนั้นก็อันเจโลเปรุซซี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะย้ายมาอยู่กับลาซิโอนะครับอันเจโลเปรุซซี่แล้วก็รวมไปถึงโค้ชของทีมชาติอิตาลีณเวลานี้นะครับอย่างโรเบโตบันชินี่นี่ก็เคยโด่งดังอยู่กับลาซิโอนะยุคหนึ่งแหละครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะในช่วงต้นยุค2000นี่นะครับก็ได้แชมป์กัลเชียร์ซีเรียปี99กับ2000นะครับแล้วก็โคปาอิตาเลียก็ในปีนั้นเลย99-2000นะครับเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลแชมป์ แล้วก็รวมไปถึงซูเปอร์โคปาในปี2000ด้วยนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์คัพวินเนอร์คัพด้วยนะครับในปี9889นะแล้วพอเริ่มต้นฤดูกาล99-2000นี่ก็ได้แชมป์ซูเปอร์คัพสุดๆจริงๆครับลาซิโอยุคนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกาโชซิลาจริงๆนะครับในช่วงปลายยุค90ต่อต้นด้วยยุคต้น2000นะครับเป็นยุคที่ต้องบอกว่าโอ้โหลาซิโอนี่แกร่งทั่วแผ่นจริงๆเกมรับยันเกมรุกนี่น่ากลัวอันตรายมากๆก่อนที่จะนั่นแหละครับพอเริ่มขายนักเตะคนนู้นคนนี้ออกจากทีมไปก็เรียบร้อยครับลาซิโอพาเวลเนตเวตไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับฮวนเซบาสเตียนเวลอนก็ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะไปอยู่กับแมนยูเลยนะสำหรับเวลอนนะครับหลังจากลาซิโอแล้วก็ไปอยู่กับเวลอนโดยตรงเออไปอยู่กับแมนยูใช่ครับปาม่ามาลาซิโอแล้วก็ไปอยู่กับแมนยูนะก็โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นยุคต่อเนื่องเลยนะครับปาม่าลาซิโอเนี่ยเป็นยุคที่โอ้โหรุ่งเรืองสุดๆเลยปาม่าก่อนมาถึงลาซิโอนะแล้วก็มาเซโลซาลาสนี่ก็น่าจะย้ายไปยูเวนตุสหรือว่าใช่ครับย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสนะสำหรับมาเซโลซาลาสนะครับพอได้แชมป์สกูเดตโต้กับลาซิโอในปีนู้นนะแล้วก็ยังมีพวกอเลสซานโดเนสตานี่ก็น่าจะหลังจากปีนั้นก็ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานนะครับหลังจากได้แชมป์เกาโชในปีนั้นใช่ครับอยู่กับลาซิโออีก2ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานก็แทบจะพูดได้เลยครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ขายกินหมดนะครับเซโจคอนไซเซานี่ก็น่าจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานหลังจากนั้นเอาไปอยู่กับปาม่าก่อนนะครับแล้วก็โยกไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเซโจคอนไซเซายุคนั้นก็จะเป็นเนี่ยแหละครับปาม่าซื้อมาลาซิโอซื้อมาพอทำผลงานได้ดีก็ไปเสร็จอินเตอร์ไปเสร็จยูเว่ไปเสร็จมิลานนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็โดนขายออกไปอยู่ในต่างประเทศนะเฟอร์นันโดคาวโตนะครับ เคาโต้นี่น่าจะไปอยู่กับอินเตอร์ต่อจากลาซิโอหรือเปล่าอ่าไปอยู่กับปาม่านะครับไปอยู่กับปาม่านะลาซิโอแล้วก็ไปปาม่านะครับเฟิร์นดูเคาโต้มาทิอัสอัลเมดาโอ้โหนี่ก็แดนกลางพันแกร่งของอาร์เจนตินาเลยครับเดียโกซิเมโอเน่ก็หลังจากลาซิโอไปอินเตอร์แน่นอนคนนี้นะอ้อขออภัยไปอาตเลติโกมาดริดรอบสองนะครับอินเตอร์ก่อนแล้วก็ไปได้แชมป์กับลาซิโอนะยุคนั้นนี่โอ้โหภาพความประทับใจนะครับในยุคหนึ่งนี่ต้องบอกว่าหลายๆความประทับใจเนี่ยก็มาจากเกาโชซิลาเนี่ยแหละครับยุคนั้นนี่นะฟิออเรนตินาก็บาติสุต้าหลุยคอสตานะครับโทมัสเลปก้าแล้วก็ยุคหลังมาก็จะเป็นมอเรโน่ตอริเชลลี่นะครับซันโดคอยแล้วก็โตโดนะครับผู้สาประตูแล้วก็มาเซบาสเตียนเฟรมาเฟเดริมาทางเอลิโกเคียซ่าคนพ่อก่อนนะครับเคียซ่าคนพ่อหลังจากนั้นก็มีเอ็ดมุนโดนะครับศูนย์หน้าบราซิเลียนจอมเถื่อนนะยุคนั้นนี่โอ้โหยอมรับเลยว่า เกาโชนี่เป็นอะไรที่ดูแล้วแฮปปี้มากๆเผลอแป๊บเดียวครับลาลิก้าสเปนแล้วเซเซดัดขึ้นนำรับละครลุนย่า2-0นะครับก็ได้ประตูจากทางจอห์นมาร์ตินแนวรับวัย20 ปีชาวสเปนนะครับนาทีที่29แล้วก็นาทีที่34ครับอาเซนสักยานมิดฟิลด์ชาวรัสเซียนะครับยิงประตูที่2ในนาทีที่34โอ้ดิปอร์ติโบลาโคลุญญาในวันที่ไม่มีโอบาเมยองนี่เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะทำประตูได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันครับก็มีเอเลเดวิซี่คู่3:45ลงทำการแข่งขัน1คู่นะครับเอ็กเซลเซียร์พบกับโกรนิงเกนเสมออยู่0-0เริ่มเกมมาได้ประมาณ11 นาทีเกาโชซิลาก็ลาซิโอนะครับจบแล้วเอาชนะมอนซาไป3-1เลเช่กับโบโลญญานี่ก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนะครับเจ้าบ้านเลเช่ตามหลังโบโลญญาอยู่1-2ส่วนบุนเดสลิก้าเยอรมันครับโคโลนก็เสมอกับกลัดบักอยู่1-1นะครับยังไม่มีการยิงประตูเพิ่มคู่นี้ก็ผ่านมา60 นาทีของการแข่งขันลีกฝรั่งเศสจบแล้วครับนีสเอาชนะสตาร์บุกไปได้2-1สำหรับคู่พรีเมียร์ลีกทั้ง2คู่นะครับอยู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บทั้ง2คู่เลยคริสตัลพาเลททดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับนำนอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์อยู่3-1ในขณะที่เฮาซิตี้ครับทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีก็เสมอกับเอเวอร์ตันอยู่2-2นะครับรูปเกมนี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันได้สนุกเลยครับเฮาซิตี้กับทางเอเวอร์ตันจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ฮะไมเคิลคีนนะครับไปทำฟาวใส่ผู้เล่นเฮาซิตี้เสียฟาวไปกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บครับเดวิดมอยก็เข้ามาทำเอเวอร์ตันเสมอในวันนี้เนี่ยเอเวอร์ตันจะอยู่อันดับ5ของตารางนะครับชนะ2เสมอ4ยังไม่แพ้ใครเลยในขณะที่เฮาซิตี้ครับฟอร์มดีอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ6นัดครับก็เสมอ2ขออภัยชนะ2เสมอ3นะครับแล้วก็แพ้ไป1นัดนะนี่คือน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเช่นเดียวกันกับอิปสวิชทาวน์ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เอาชนะไป2-1นะครับสำหรับอิปสวิชทาวน์นะเอาชนะฟูลแลมไปได้นะครับ2-1ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ10ของตารางชนะ3ไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้3นัดส่วนขยับณเวลานี้นะครับในช่วงท้ายตารางเนี่ย3อันดับสุดท้ายเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้3มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ18นะครับในขณะที่โควินทรีซิตี้น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยนะ5นัดครับชนะ1 ไม่เสมอใครเลยแพ้ไปถึง4และที่หนักกว่านั้นครับยิงได้ประตูเดียวและเสียไปถึง10ประตูมี3คะแนนครับฟูลแลมทีมของทางอาวโรอาเบลัวนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าชะตากรรมนี่น่าจะแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วครับ6นัดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้ไปถึง4มี2คะแนนเท่านั้นครับแล้วก็เชื่อว่าก่อนปีใหม่เนี่ยเผลอจะภายในเดือนนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอาวาโรอาเบลัวน่าจะโดนปลดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับกับผลงานการทำทีมณเวลานี้นะคู่เฮากับเอเวอร์ตันจบแล้วครับเสมอไป2ประตูต่อ2ก็แบ่งกันเป็นคนละแต้มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จบแล้วเช่นกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะนอตเทียมฟอร์เรสต์ไปได้3ประตูต่อ1คริสตัลพาเลซก็6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับมี7คะแนนอยู่อันดับ12ของตารางแล้วก็ Nottingham Forest ครับของทางผู้จัดการทีมคือ Oliver Glasner นะครับก็6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ครับมี5คะแนนอยู่อันดับ4อันดับ14ของตารางนะครับไม่ปลอดภัยนะสำหรับเก้าอี้ของ Glasner นะครับเพราะอย่าลืมว่า Nottingham Forest เนี่ยปลดโค้ชเป็นว่าเล่นเลยเหมือนกันส่วนเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเรือลำบากครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้กำลังโอ้เรียกได้ว่าโดนโจมตีจากทุกสารทิศเลยครับกับคดี115คดีที่โดนประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามีความผิดจริงนะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามารีวิวแล้วรอตามเกมกันครับFollow the games
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 เช้าถึง 7:00 ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
16: จีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
17: กีฬาพารวย
18: Follow the games.
19: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามิสเตอร์จังมาหรือยังนะมาแล้วนะ
20: ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
19: พัชรกุลจังสกุลนะครับ
20: ครับ
19: เดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีคู่ไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนนี้ครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้
20: ว่าอย่างไรแบบอย่างนี
19: ้ดู11รายชื่อ
20: เป็นไงบ้างเ
19: ลี้ยวภูมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้สาตูเป็นอลิสันเบเกอร์4แผงหลังครับโรนัลด์ราโย่ลงเล่นแบ็คขวาตัวจริงไปแล้วล่ะนะแบ็คซ้ายครับมีลอสเคอร์เคสผู้เซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นทางเจเรมี่ชาเก้จับคู่กับเวอร์จิลฟันไดส์สองมิดฟิลด์ด้านกลางครับลานกาเวนแบชจับคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับโยกเอาแบดลี่บาโคล่ามาเล่นเป็นแบ็กปีกขวานะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้ทางวิกตอร์มูนอสแล้วก็เพย์เมเกอร์คนดีคนเดิมครับฟอร์เรียนเวียดหน้าเป้าอันนี้ไฮไลท์สำคัญครับเจ้าหนุ่มวัย21ปีครับลูอิสคูมาสหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นฟอร์มนะแต่ไอ้หนุ่มคนนี้ครับต้องเรียกว่าไอ้หนุ่มพลังม้าวิ่งไม่มีหยุดวิ่งไม่มีหมดไม่รู้มันจะวิ่งอะไรของมันวิ่งพล่านตั้งแต่โอ้โหปากประตูฝั่งตรงข้ามยันกลับลงมาช่วยเกมรับไอ้นี่วิ่งทั้งเกมจังหวะยิงจังหวะจบถามว่าดีไหมก็ทรงๆเด็กดาวรุ่งนะแต่ที่มันน่าสนใจที่สุดคือพลังวิ่งครับมันวิ่งไม่หยุดจริงๆไอ้หนุ่มลูอิสคูมาสคนนี้นะสวมหมายเลข67นะครับศูนย์หน้าชาวเวลส์วัย21ปีเท่านั้นเองส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาในระบบ 4-2-3-1 เหมือนกันรูปสามประตูเป็นจารุจิดอนนารุมาครับ4แผงหลังครับมาเทอุสนูเนสลงเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายครับนิโกโอเรลี่ผู้เซ็นเตอร์แบ็คลูเบนดิอาจับคู่กับมาร์คเกฮีสองมิดฟิลด์แดนกลางครับเอเลียตแอนเดอร์สันจับคู่กับเอนโซ่แฟร์นันเดสสามมิดฟิลด์ตัวรุก องตูนซีเมนโยทางขวาทางซ้ายครับใช้เป็นอิลิมานเอ็นดีไอแล้วก็เพลย์เมเกอร์ครับรายานเชอร์กี้แล้วก็หน้าเป้าตัวทีเด็ดเลยครับที่อนาคตยังคงเป็นคำถามว่าจะอยู่หรือจะไปนะเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์สำรองของลิเวอร์พูลครับมีเฟเดริโกเคียซ่าวาตาลูเอนโดนะครับมีเจอร์มี่ฟิมปงโจโกเมสมีทางเจ้าหนุ่มดาวรุ่งอย่างเจมส์แมคคอนเนลลีโอเอ็นกูโมฮาแล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับอย่างเทรเอนโยนี่แล้วก็แบ็กซ้ายกรีซครับเป็นทางคอนสแตนตินอสซิมิกัสตัวเจ็บของลิเวอร์พูลนี่ก็ต้องบอกว่าบานเบอร์เลยคอนนอร์แบดลี่นะครับที่เจ็บยาวมาฮูโกเอคิติเก้ที่เจ็บยาวมาโคดี้กักโปเจ็บมาตั้งแต่ในแมตช์ยูฟ่าเนชั่นลีกกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับอเล็กซานเดอร์อิซักก็เช่นกันเจ็บมาจากในแมตช์ที่ลงเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนแล้วก็โจวานนี่เลโอนี่นะครับไอ้หนุ่มอิตาเลียนคนนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่รวมไปถึงโดมินิกโซบอสไลก็มีปัญหาการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทางทีมชาติฮังการีนั่นเองส่วนสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีเอเลียสอัลลันนะครับอันนี้ก็เป็นปีกบราซิเลียนตัวใหม่อีกแล้วไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยกับซาวินโยหรือเปล่านะครับสำหรับทางปีกบราซิลตัวนี้นะก็เพิ่งจะย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับต้องเรียกว่าอัลลันเอเลียสนะแล้วก็มีทางอายุบวดบวดดี้ครับมิดฟิลด์หนุ่มน้อยชาวโมร็อกโกมีเจเรมี่โดกูจูสโกกวาดิโอนนะครับแล้วก็ไอ้หนุ่มอุซเบกิสถานนะครับอับดุลโคดีคูชานอฟอยู่ในมานั่งสำรองแล้วก็มีมาโตโควาสิกนะครับลิโกเลวิสแล้วก็ผู้สาประตูสำรองครับเจเรนิโมลูลี่แล้วก็อีกหนึ่งหน่อครับวิกตอร์เฮสอันนี้นี่ก็ฤดูกาลที่แล้วก็โดนปล่อยยืมไปนะครับสำหรับแนวรับดาวรุ่งชาวบราซิลคนนี้นะก็ไปอยู่กับจิโรน่ามาหนึ่งฤดูกาลเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จิโรน่านี่ก็เป็นทีมในสาขาของกลุ่มซิตี้กรุ๊ปนั่นแหละตัวเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายเดียวครับฟิลโฟเดนไม่ได้เจ็บด้วยแต่ติดโทษแบนใบแดงนะครับก็ถือว่าขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ดูจะฟูมากกว่านะในขณะที่ของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวหลักๆเจ็บกันไปเยอะโดยเฉพาะกักโปกับอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยน่าจะส่งผลแก่เกมรุกมากๆเลยถึงขนาดต้องใช้ไอ้หนุ่มลูอิสคูมาร์ตลงมาเล่นแทนว่ามาจันจังจันจังหายไปแล้วนะครับลืมเปิดไมค์ป่ะเนี่ย
18: ได้ยินไหม
19: เออปิดไมค์ทำไมหรอ
18: มาแล้วเออสัญญาณวันนี้ต้องบอกว่าใช้ในโทรศัพท์นะครับ Wi-Fi เสียช่างเข้ามาพรุ่งนี้ครับ
19: อ
18: ะไรก็เสียบ่อยมากนะฮะ Wi-Fi บ้านผมเนี่ยได้ยินไหมฮะสัญญาณเป็นไง
19: ได้ยินได้ยิน
18: ว่าม
19: า
18: ว่าไปก็ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะสิแล้วก็ซิตี้นี่ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี่ก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยไอ้ลิเวอร์เนี่ยอาการมันหนักกว่านะครับมันไปหมดแล้วอ่ะมันผ่านพ้นยุคอะไรอ่ะมาเน่ซาร่าอะไรมันผ่านผิใบไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้ซิตี้เนี่ยมันยังหลงเหลือความดีอาร์ตฮาร์แลนด์อะไรแบบนี้แล้วมาผสมผสานกับตัวใหม่ๆอย่างเอนโซแอนเดอร์สันไซเมนโยอะไรพวกนี้ผมคิดว่าโต๊ะด้วยขุมกำลังนะยังเป็นทางแมนซิตี้ครับที่ดูดีกว่าดูหล่อดูดีกว่า แต่นั่นแหละผมว่ามันสูสีมากๆลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านขุมกำลังดรอปลงไปเมื่อเทียบกับซิตี้ดูแข็งแกร่งกว่านะครับแต่ด้วยความเล่นในแอนฟิลด์แหละยังคงมนขังอยู่เสมอแต่มันก็วัดกันที่การโป้งปิดบัญชีซึ่งแน่นอนครับมีตัวอย่างฮาร์แลนด์อยู่เนี่ยมันก็คืออันดับต้นๆของโลกอันดับท็อปเลยแหละเกรด A แบบไว้ใจได้ก็อย่างที่เราเห็นมา 4-5 ปีอ่ะหายเงียบไปแล้วมาโป้งเดียวยิงคมๆยิงแรงๆกระทุ้งเข้าไปทีเดียวนี่ก็โอ้โหอาริซงก็คงหลอนนะครับเมื่อบอลโลกที่ผ่านมานี่เองก็โดนฮาแลนด์จัดการไปจับ1แตะขวากดซ้ายลอดขากองหลังแล้วลอดผ่านไปหมดก็คงแบบกลัวการง้างซ้ายเงื้อซ้ายทีไรได้เสียวทุกลูกนะครับฮาแลนด์เนี่ยก็ผมคิดว่าแมนซิตี้จะเบียดเอาชนะได้เลยล่ะ2ประตูต่อ1คิดแบบนี้นะคิดแบบนี้ว่า 2-0-2-1 ต้องมีอ่ะเพราะผมไม่มั่นใจลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่นะครับนะลิเวอร์พูลกับทีมงานอีราล่าของเขานะครับดูมันยังไงก็ไม่รู้อะไม่น่าจะเข้าไม่น่าจะอะไรกันสักเท่าไหร่ครับพวกมูนยอสบาโคล่าเวียดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ดูกลมกล่อมเหมือนมาเน่ซาร่าที่มีอยู่เลยนะครับอีซักก็มาเจ็บอีกิริเก้กักโปอะไรพวกนี้โอ้โซบอสไลที่เป็นตัวหลักที่เป็นตัวผมว่าดูเข้าที่เข้าทางดูหล่อที่สุดในทีมชุดนี้อย่างโซบอสไลไม่มีอีกผมว่าหนักครับอาจจะทะลุเป็น 3-1 อะไรก็ได้นะผมคิดว่าเจ็ดซิตี้ครับในคืนนี
19: ้สำหรับฤดูกาลที่แล้วนะครับในการบุกมาเยือนแอนฟิลด์นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกมาชนะไป2ประตูต่อ1นะแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเช่นกันในเอทิฮัดสเตเดียมแมนซิตี้ก็ชนะไปถึง3ประตูต่อ0แต่ถ้าย้อนกลับไปฤดูกาล 2024-2025 เนี่ยลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ไปกลับนะครับ 2-0 ทั้ง2นัดเลยบุกไปเยือนเอทิฮัดก็ชนะมา 2-0 และแอนฟิลด์ก็ชนะมา 2-0นะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนโค้ชทั้ง2ทีมเลยอย่างที่จันจังบอกนะลิเวอร์พูลก็เป็นทางอันโดนี่ลาล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นทางเอนโซมาเลสกานะครับก็ถ้านับย้อนกลับไป2คนนี้ในการเจอกันตอนบอนมัดกับเชลซีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าพอมาตอนนี้เนี่ยมันก็ลูกทีมใหม่อะไรใหม่กันหมดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูสำหรับผลงานของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก5นัดก่อนหน้านี้ก็ประเดิมสนามนัดแรกของฤดูกาลก็เสมอกับนิวคาสเซิลมา 2-2 นัดที่2เล่นในบ้านนะครับก็เสมอกับฟอร์เรสต์มา 2-2 จนมานัดที่3กับลิเวอร์พูลมานับ1ได้บุกไปชนะอิสวิททาวน์2ประตูต่อ0แล้วก็นัดที่4นะครับเล่นในบ้านเสมอฟูลแลมมา 0-0 แล้วก็นัดที่5ครับก่อนที่จะพักเบรกฟีฟ่าเดย์ก็บุกไปชนะบอนมัดทีมเก่าของอีลาล่าเองนี่แหละ1ประตูต่อ0ส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประเดิมสนามนัดแรกของฤดูกาลนี้ก็เอาชนะบอนมัดไปได้2ประตูต่อ1นัดที่2ก็บุกไปชนะพาเลทมา4ประตูต่อ1นัดที่3เล่นในบ้านเอาชนะโคเวนทรี1ประตูต่อ0นัดที่4ครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์บุกไปชนะแมนยูมาได้1ประตูต่อ0แล้วก็นัดที่5ครับจัดชุดใหญ่ใส่ซันเดอร์แลนด์ไป5ประตูต่อ3แต่ว่านัดนั้นก็สุดหน้าซันเดอร์แลนด์อย่างไบรอันบ๊อบบี้ก็ทำแฮตทริกต่อหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ด้วยนะ
18: ครับ
19: ก็อย่างที่พูดกันไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะมีปัญหาหนักหน่อยตรงผู้เล่นเกมรุกนะอเล็กซานเดอร์ไอซักโคดี้กับโปนะครับพากันเจ็บหมดเลยฮูโก้เอคิติเก้ก็ยังไม่หายกลับมาแล้วมาเสียจอมทัพอย่างโซบอสไลไปอีกก็น่าจะเป็นเรื่องที่คงต้องไปหวังพึ่งเนี่ยแหละครับพวกแบลลี่บาโคล่าฟอร์เรนเวียดอะไรพวกนี้นะ ที่ต้องสร้างเกมรุกให้ได้มากๆเลยในขณะที่รายานเชอร์กีนี่ก็ทำผลงานได้ดีกับการลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมานะครับในช่วง FIFA Day เนี่ยนะก็4นัดทำไป2แอสซิสต์กับ1ประตูนะครับสำหรับรายานเชอร์กีในยุคใหม่ของเฮดโค้ชอย่างซีดาดีนซีดานนั่นเองเดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีนะครับเกมก็จะมาเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วนะในขณะที่ณเวลาเดียวกันครับณตอนนี้นี่ก็มีลีกฝรั่งเศสที่ทำการแข่งขันอยู่1คู่แรงเสมอกับออกแซอยู่0ประตูต่อ0ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับบุนเดสลีกาเยอรมันโคโลนนำกราดบัก2ประตูต่อ1แล้วเดี๋ยวในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับจะมีอีก1คู่ไฟบวกพบกับชาลเก้เกาโชซิเลียก็จะมีในเวลา5ทุ่มนะครับซาซูโร่พบกับเอซีมิลานเอเลเดวิซี่กำลังจะจบครึ่งแรกครับเอ็กเซลเซียร์ตามหลังโกรนิงเกน1ประตูต่อ2เกมในครึ่งหลังของลาลิก้าสเปนโซเซดัดยังคงนำเดปอร์ติโบลาคอลุญญาอยู่2ประตูต่อ0แล้วเดี๋ยวในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นเรอัลเบติสพบกับโอซาซูน่านั่นเองหาช่องทางสัญญาณดูได้ยัง
18: สักครู่ฮะกำลังไงนี่เข้าอยู
19: ่เนี่ยนะเดี๋ยวเกมที่เอเมเลขอไปที่แอนฟิลด์จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนี่ก็ลืมดูอันดับปัจจุบันเลยนะอันดับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ8ของตารางยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ5นัดชนะ2เสมอ3มี9แต้มก็ทำแต้มตกหล่นไปถึง6คะแนนด้วยกันนะสำหรับการเสมอ3นัดเนี่ยนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โหสะอาดหมดจดเอี่ยมอ่องสุดๆ5นัดชนะรวด5นัด15แต้มเต็มไม่เสมอใครทั้งนั้นไม่แพ้ใครเลยเช่นกันขณะที่แชมป์เก่าอาร์เซนอล นะครับชนะ5แพ้1อาร์เซนอล นี่ก็พลาดท่าไปแพ้ให้กับทางไบรตันมานะครับก่อนหน้านี้นะก็โอ้โหบุกไปแพ้ไบรตันถึง3ประตูต่อ0เลยไบรตันนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องจอมล้มยักษ์นะครับ
18: ครับ
19: ลีกเอิงฝรั่งเศสมีประตูแล้วครับแรงขึ้นนำออกแซ1ประตูต่อ0นาทีที่15ในขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันลงทำการแข่งขันแล้วครับคู่ระหว่างไฟบวกกับชาลเก้ส่วนสัญญาณภาพที่แอนฟิลด์ณเวลานี้นะครับยังไม่มานะ
18: เดี๋ยวคงต้องรอให้ลงสนามก่อนนะฮะมีไปโหลดแอปนี่มาทดลองดูสิหายากหายังไงการบอลไทยก็ดูลำบาก
19: โอ้โห
18: เมื่อวานแมนยูเป็นไงฮะไม่ได้ดูแมนยูแมนเชสเตอร์ของเรา
19: ก่อนไปแมนเชสเตอร์ก่อนไปแมนเชสเตอร์โซเซดัดได้ลูกที่3นำคอลุญญาโอ้โห 3-0 ไปแล้วครับเดปอร์ติโบและคอลุญญาเมื่อคืนเหร
18: อ
19: ให้พูดจับใจไปล่ะ
18: อือฮึยังไงไม่ได้ดูเลยให้ไม่ดูไฮไลท์เลยจับใจเลยเอาตรงๆเลยมันยังไง1-1เนี่ยมันยังไง
19: ก็ห่วยแตกเหมือนเดิมนะง่ายๆสั้นๆครึ่งแรกปล่อยให้สเปอร์ครึ่งแรกปล่อยให้สเปอร์บุกใส่อย่างเดียวอ่ะแล้วก็แฮกเกมรับรอจังหวะสวนอย่างเดียวเลยแมนยูสเปอร์ก็นวดเพลินเลยสเปอร์ก็บุกเอาบุกเอาบุกเอาโชคดีของแมนยูอย่างเดียวคือสเปอร์เกมรุกมันห่วยตัวจบสกอร์มันห่วยซาวิโอโมเมดคูดัสไอ้เจ้าโดมินิกโซลันเก้แต่ละตัวเนี่ยไม่เป็นแต่เรื่องเลยแต่จังหวะบุกจังหวะทำเกมบุกใส่แมนยูดูดีนะจังหวะกระชากลากเลื้อยของซาวิโอในป่วนเกมรับของแมนยูได้แบบโอ้โหเลเน่โยโร่นี่ก็งานหนักอะแต่แค่ว่ามันหาจังหวะจบไม่ได้เท่านั้นเองในครึ่งแรกไม่งั้นแมนยูถ้าอยู่ในยุคที่ยังมีซอนยังมีเคนนี่ก็ไม่ได้ไม่ดีก็ต้องสองลูกสามลูก ต้องมีให้เห็นนะถ้ายังมีกองหน้าดีๆแบบนั้นอยู่ในทีมนะครับในครึ่งแรกเนี่ยน่าจะ 2-3 ลูกต้องมีให้เห็นแล้วล่ะก็โชคดีอย่างนึงนะจังหวะที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายสุดๆเลยคือจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวจ่ายบอลจากหน้าจากกรอบเขตโทษอะนอกกรอบเขตโทษถ้าผมจำไม่ผิดจ่ายบอลขึ้นหน้าแล้วก็ไอ้เจ้ายูริติโลมองก็ไปช้าโดนเขาตัดบอลได้แล้วเขาสวนโชคดีที่สุดท้ายยังช่วยกันสกัดไว้ได้ไม่งั้นละเรียบร้อยถ้าเป็นเคนถ้าเป็นซอนอย่างที่บอกอะคงโดนยิงไส้แตกไปแล้วแหละมาได้จังหวะเริ่มที่จะกลับมาดีได้ก็ในครึ่งหลังเมื่อสเปอร์ดูจะผ่อนๆเกมลงแล้วแมนยูก็เริ่มเดินเกมมากขึ้นจนมานั่นแหละอย่างที่เห็นนะบายันมูโม่ยิงขึ้นนำก่อนแต่ก็ตามสูตรเกมรับแมนยูลิซันโดมาร์ติเนสไปยึกยักยึกยักก็โดนโดมินิกโซบอสไลซัดเข้าไปได้ตีเสมอเป็น 1-1 ถ้าไม่ใช่โดมินิกโซบอสไลโดมินิกโซลันเก้นะครับเรียบร้อยเลย3แต้มอยู่ในมือก็ปล่อยหลุดลอยไปอย่างหน้าตาเฉยแอนฟิลด์เริ่มแล้วนะครับผ
20: ่
19: านมาสองนาทีกว่าจังโซโล่เลย
20: ยังไม่ขึ้นนะฮะมันหนึ่ง
19: จังหวะบุกของลิเวอร์พูลครับพาบอลขึ้นมาเจ้าหนุ่มกูมาสให้มาแทงทะลุช่องลูกนี้คือเคสเปิดไปกับบอลล้นออกหลังไปก่อนแล้วครับ
20: มงปุ่งเข้าไปดูไปแล้วแต่ว่าจังหวะมันแทงมาเนี่ยน้ำหนักมันเยอะเกินไปบอลมันออกไปแล้วโซลิดัดมาโหดมากนะครับนำ 3-0สบายสบายนะเรียลโซซูดาแบบนี้มีไหมครึ่งแรกนะฮะที่แอนฟิลด์บุกจากขวาไปซ้ายนะครับในจอภาพเลือเก่งทั้งคู่เลยนะฮะมงออกไปครับดีอาร์สกับตันทีมแนวรุกดูจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะดูแต่อะไรพวกนี้โอ้โหดรอปไปเยอะเลยออกขวาไปนะครับโก้ให้เป็นแบ็คขวานะฮะแบบนี้เวียดย้อนหลังกลับไปครับลิเวอร์พูลปล่อยให้ลิเวอร์พูลบุกมาก่อนนะครับตามสไตล์ครับซิตี้รอฉกเราแบบคมมาในเงามืดฮาร์แลนด์ย่องมาแอบมาโป้งปิดบัญชีโง่เฮงทรงอะไรก็ไม่ค่อยดีไปกว่าอาร์เน่สล็อตสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยราล่าโอ้กล้าเล่นนะกล้าเล่นหน้าฝาประตูตัวเองครับค่อยๆบิวอัพขึ้นมาครับซิตี้เขาอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองอ่ะดูดิฮะตามเล่นแบบพร้อมกันมาด้วยกันเยอะครับบางไว้ครับชากีเลื้อยล็อกผ่านมาโดนสกิดข้อเท้าผู้สินแล้วลาคอฮะลาคอไม่เป็นคอหมูย่างแล้วนะลาคอไล่มา1-3ครับ
19: ประตูที่ไข่แตกได้จากโซเลโน่นะครับนาทีที่61มาริโอโซเลโน่ครับมิดฟิลด์ชาวสเปนวัย24ปีสำหรับไลโอล่านี่ก็การเจอกันกับแมนซิตี้นะครับในการคุมทีมเนี่ยเจอกันมาทั้งหมด7นัดด้วยกันชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง5นะครับก็เรียกได้ว่าคนทำแพ้ทางแมนซิตี้เลยล่ะ7นัดนี่ก็เป็นการคุมบอลมัดในตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องโดนกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
20: บุกมาบ้างครับถึง ขัดกันบ้างครับผ่านมา6นาทีซิตี้เริ่มจะถึงบอลเข้าใส่ครับคู่นี้แหมถือสีดูทรงแล้วน่ายิงหนึ่งยากนะพอเฟืองฝั่งนึงเป็นฝ่ายบุกก็11ตัวก็ลงไปรับจุดแน่นเต็มพื้นที่เลยนะบอลสมัยใหม่ก็เป็นประมาณนี้ครับ

0: ในขณะที่ทางฝั่งของเอนโซมาเลสก้านะครับในการดวลกับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้เนี่ย4นัดด้วยกันชนะ2แพ้2นะครับก็เหลื่อมๆกันนิดนึงนะสำหรับทางเอนโซมาเลสก้ากับทางไลโอล่านะครับในการเจอกับต้นสังกัดปัจจุบันของแต่ละคนนะ
1: ปูมาร์ทนะช่วงต้นเกมนี่นะไล่บทบี้ได้ดีทีเดียวนะในแดนหน้าปูมาร์ทไปไล่เบียดไล่แซดทำให้เสียทรงนะครับเองแปลมือก้มปัดบอลนะครับเราโค้ขึ้นมาแล้วครับลงเป็นที่เล่นลูกฟรีคิกลูกนี้แถวๆเกือบมุมทงครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับฟอเรนเวียดทั้งฟานไดทั้งอะไรขึ้นมาหมดครับตัวใหญ่ๆเวียดเปิดมาแล้วพร้อมโดนมงทิ้งออกไปเก็บตกได้อยู่ครับลิเวอร์พูลโยโหย้อนหลังสุดไปนู่นเลยฮะถึงประตูฮะน้ำหมียังมีทรงโอ้โหจากลูกฟรีคิกหน้าปากประตูทำเสียทรงเลยฮะลิเวอร์อย่างนี้ลิตตี้ก็สบายครับไม่ได้มีพิษสงอะไรดวลหม่งกันอยู่ครับลูกกาจาดหม่งกันไปโต้กันไปโต้มาอาแล้วครับได้บอลแล้วครับเจ้าหนุ่มฝรั่งเศสครับบาโคล่าไปยัดเข้าในติดรูเบนครับเป็นลูกเตะมุมเลี้ยวผู้
0: ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยได้เห็นภาพบรรยากาศข้างสนามสักเท่าไหร่นะว่ามีพวกแผ่นป้ายอะไรโจมตีแมนซิตี้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
1: ก็เล่นกันไปครับในสนามทำหน้าที่ไปนอกสนามก็ไม่ว่ากัน90นาทีเอาตรงนี้ก่อนครับเตะมุมลิเวอร์พูลหมายเลข7ฟอร์เรนเวียน

เหลือเปิดมาโดนมงทิ้งไปเก็บบอลอ้าวเสียเหลี่ยมบังให้ครับเรียบร้อยครับเย็บไปฟาว

ก็จะมาผู้บริหารนะของลิเวอร์พูลนั่งกันหน้ามู่ตู้เลยฮะแต่ละคนฟอร์มไม่ดีฮะปีนี้ฮาแลนด์เงียบไปเลยครับเก็บบอลในแดนหน้าไม่ได้อีลุงตุงนางมาลุกมาตุ้มกันอยู่มังกรหนามครับสุดท้ายเอาละครับเอาแล้วแบบนี้ที่ต้องการครับนัวเนียจะได้เลือดแล้วฟันได้มาวุ่นวายครับเอาแล้วครับเจอเคสอะไรมั่วตัวไปหมดครับจังหวะนัวอีลุงตุงนางครับเรียกมาครับใครคู่กรณีครับใครครับเรียกกัปตันมาก่อนมาเคลียร์ก่อนอธิบายก่อนเกือบจะตุ๊บตับกันนะดิเวอร์กับซิตี้จังหวะดวลหม่งกลางอากาศครับมีศอกมีอะไรฮะนี่ครับลูเบนเดียก็ไม่มีอะไร

0: จังหวะไปผักแม็กอินเตอร์จะเอารีบเอาบอลมาเล่นนะอะไรกันก็ไม่รู้ว่า
1: ก็เป็นจังหวะที่ลูเบนดิอาร์ไปเหนี่ยวทางลูอิสกูมาร์ล้มนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็พยายามอยากจะได้บอลคืนเร็วๆครับก็เลยมีการไปปะทะกันกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะสำหรับทางอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็เลยนัวกันเลยนิดหนึ่งแถมๆหน่อยเนี่ยครับอยากจะให้จับตามองเลยครับไอ้หนุ่มลูอิสกูมาร์ครับวันนี้จะวิ่งบ้าบอขนาดไหนนะ
0: ตอ
1: นล่าสุดว่าไง
0: ยังไง 3-0 ดีๆไม่ชอบนะฮะ
1: ในปอติโบลเราคอลุนย่าตามมาเป็น 2-3 ครับในขณะที่แล้วโซเซดัดเหลือผู้เล่น10คนด้วยครับปาโบมาลินครับมิดฟิลด์ชาวสเปนเนี่ยโดนใบแดงออกไปนะครับแล้วก็เสียจุดโทษให้กับทางเดปอร์ติโบลาคอลุนย่าแล้วก็เป็นทางเจเรมี่เฮลนันเดสครับยิงเข้าไปให้เดปอร์ตามมาเป็น2-3ในขณะที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับอกแซตามตีเสมอแรงเป็น1-1ไฟบวกได้ประตูขึ้นนำชาวเก้1-0ยิงได้ตั้งแต่นาทีที่10นะครับเอเกสตินครับยิงให้กับไฟบวกขึ้นนำแล้วก็จบครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เอเรเดบิซี่ครับเอ็กเซลเซียร์ตามหลังโกรนิงเกน1-2
0: ครับจะมีไหมฮะเนี่ยครึ่งแรกประตู
1: ก็เท่าที่ดูจากเกมแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปะทะกันกลางสนามนะครับแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยทั้งสองทีมยังไม่มีโอกาสครับ
0: สักครู่นะ Wi-Fi Wi-Fi ค้าง
1: ส่วนเซเมนโยปาดไปตรงกลางก็ไม่มีตัวเข้าชาร์จครับบอลมาอยู่ที่มิลอสเชอร์เคสให้มาที่ฟอร์เรนเวียสโดนตัดได้เดเกฮีแล้วโอ้โหจับบอลปุ๊บโดนชนล้มผู้สินบอกให้เล่นต่อครับลิเวอร์พูลก็เล่นต่อเลยจิมหลบมาวิกตอร์มูนอสตู้จะเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโกเลลี่ครับปัจจุบันก็น่าจะยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษได้แล้วด้วยนะครับนิโก้เลลี่เนี่ย
0: ได้รูปร่างใหญ่ฮะตัวใหญ่มีความแข็งแกร่งและแอบมายิงได้นะตายคล้ายๆกับเองอะอะไรอะกวาดิโออะของโคแอบนะ
1: ฮะสโกกวาดิโอนะ
0: เออชอบแอบชอบสอดขึ้นมายิงได้เรื่อยๆอยู่เป็นเนืองๆก็ตายคล้ายๆกันตัวใหญ่ๆแล้วยิงดีสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยไออารองโซ่ของเชลซีนะที่เป็นแบ็คซ้ายแล้วชอบ
1: มาคอสอารองโซ
0: ่เออที่ชอบแอบขึ้นมายิงไกลมงสอดมามงอะไรแบบนี้ทั้งที่เป็นแบ็คซ้ายมันเป็นสไตล์เนี้ยหลังๆมาพวกแบ็คแต่ชอบมายิง
1: เลเ
0: ซอร์พอแบ็คซ้ายนะ
1: ของลิเวอร์พูลก็ยอร์นันเนลิเซ
0: ่อะไรแบบนั้นอ่ะแต่ลิเซ่มันได้ยิงไกลเท้าหนักมันจะเป็นสไตล์หนึ่งสไตล์ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเป็นม็อกบรังโก้ของบราซิลอย่างเงี้ยแบ็คไซด์ที่หนักสะทือนเพียบไอ้ลิเซ่เงี้ยบู๊ดุดันกลับซ้ายวิ่งไปยิง30-40หลาตึ้งแต่มันไม่มีสอดมามงแต่พวกนี้มันแอบมาเลยนะมันไม่ได้มียิงไกลยิงอะไรมันแบบ
1: วิ่งตีอ้อมมุมนอกเลี้ยวเข้ามา
0: ทั้งมุมนอกทั้งมุดเข้าในแอบ ตอดมาอยู่ในกรอบเขตโทษเลยล่ะไอ้พวกเนี้ยยุคใหม่เนี่ยลีเซ่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันพวกคริสเตียนซีเก้ยอนอาเน่ลีเซ่ก็จะเป็นยุคนั่นแหละยุคอีกยุคหนึ่งยุค2000อะไรแบบนี้ที่เป็นแบ็คไซด์ทรงนี้แต่ทรงหลังวันนี้อย่างที่บอกนะกวาดิโอโอเอรี่เขาเรียกว่าอะไรนะ inward pull back อะไรสักอย่าง
1: มันมีศัพท์ใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นเยอะ
0: อย่าง inward pull back
1: อย่างไอ้กรณีของแมนซิตี้เนี่ยก็เป็นเพปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยแหละที่คิดค้นแผนที่ว่าใช้แผงหลัง4คนเป็นจากผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์หมดเลยแล้วก็จังหวะเติมเกมจังหวะอะไรมันก็จะมีรูปแบบของเขาอ่ะประดิษฐ์แผนขึ้นมาแล้วแบบช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งตรงข้ามงงอ่ะว่าแบบใส่เซนเตอร์มา3ตัวคืออะไรวะแล้วพอจังหวะขึ้นบุกอ้าวไอ้เซนเตอร์อีก2คนที่อยู่แบ็คขวาแบ็คซ้ายหายกลายเป็นว่าสอดขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ไงก็ไม่รู้ก็แบบงงๆอ่ะช่วงแรกๆนะแล้วก็ตอนหลังมาก็พอเริ่มจับจุดได้หลายๆทีมก็ใช้คล้ายๆกันนะครับวันนั้นพอดีไปอ่านเจอไอ้ที่เขาพูดถึงสไตล์ของโพสเป็ปกวาร์ดิโอล่าเหมือนแล้วก็ใช้อย่างโรดี้อย่างเงี้ยเป็นมิดฟิลด์ตัวสุดท้ายใช่ไหมห้อยกลางก็จริงอ่ะแต่พอจังหวะเล่นเกมรับอ่ะแกมายืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็มี2เซนเตอร์แบ็คคอยประคองอยู่ข้างอ่ะคือเป็นตัวเก็บกวาดก่อนที่จะถึงเซนเตอร์แบ็คตัว2ตัวสุดท้ายอ่ะโรดี้มันถึงได้แบบว่าโอ้โหโชว์ประสิทธิภาพได้สุดๆเลยไงก็ต้องให้เครดิตกับเป๊ปแหละครับเป็นคนเปลี่ยนภาพลักษณ์สไตล์การนำทีมของฟุตบอลยุคปัจจุบันจริงๆในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ย
0: นะเป๊ปมันแผนมันแบบต้องยอมรับเลยสุดยอดสมัยใหม่มีอะไรกรณีศึกษานะมีอะไรให้ศึกษาให้ดูเยอะนะ
1: คือเท่าที่เคยไปเห็นข้อมูลเห็นอะไรตามที่เขาตามโซเชียลนะจากนักวิเคราะห์จากอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ปอะได้แม่แบบจาก Total Football จากในยุคที่โยฮันครับมาคุมบาซ่านะครับเขาก็จะได้นี่แหละแม่แบบมาจาก Total Football ก่อนที่จะมาพัฒนากลายเป็นจิกิตาก้าในทุกวันนี้ที่มันเป็น Total Football ของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยกระดับมาเป็นของสเปนคือจิกิตาก้านี่แหละแล้วก็กลายเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยเน้นครองบอลขึ้นไม่ได้ส่งคืนหลังต่อบอลไปของบอลมาคลองบอลได้มากกว่าผู้ต่อสู้เกินครึ่งนะแล้วก็ค่อยๆนวดจนจังหวะเกมรับของฝั่งตรงข้ามมันเปิดช่องเงี้ยก็เรียบร้อยตามสไตล์เป๊ปตั้งแต่คุมบาร์เซโลนามาบาเยิร์นแล้วก็หลายๆทีมก็ยังคงใช้เป็นแม่แบบในการทำทีมอยู่จนถึงวันนี้อย่างกรณีบาเยิร์นอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรอดูแหละว่าเป๊ปจะพักผ่อนกี่ปีแล้วก็จ็อบต่อไปของเขาเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปรับงานทีมชาติเลยไหมหรือว่าจะยังคงเป็นฟุตบอลสโมสรอยู
0: ่คงเบื่อสโมสรแล้วแหละ
1: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าปัจจุบันเดี๋ยวผมขอดูอายุหน่อยนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าน่าจะ50กลางก็55ปีนะครับก็ยังมีเวลาทำสโมสรได้แหละแต่ถ้าดูจากฝีมือดูจากประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ย ถ้าจะโดดขึ้นไปรับงานทีมชาติเลยก็น่าจะได้แล้วเหมือนกันโอ้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเมื่ออังกฤษหันมาใช้โทมัสทูเคิลแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไม่ดียูโรอีก2ปีข้างหน้าโทมัสทูเคิลไม่ตอบโจทย์แล้วเป๊ปเกิดยังว่างอยู่เงี้ยก็ไม่รู้ว่าอังกฤษจะเอาเป๊ปมาทำทีมไหมนะแต่คิดว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็อาจจะต้องเนี่ยล้างภาพลักษณ์กรณีของแมนซิตี้ให้ได้ก่อนเพราะเป๊ปก็เป็นคีย์แมนสำคัญในยุครุ่งเรืองของแมนซิตี้นะครับหลายคนก็ออกมาพูดว่าเป๊ปรู้อยู่แล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าแค่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังไงเป๊ปก็จะพูดได้ว่าก็ยังคงโผพันกับเรื่องนี้แหละคิดว่าถ้าอังกฤษภายใต้เป๊ปจะเป็นไง
0: ก็น่าจะดีขึ้นแหละน่าจะดีเพราะว่าเป๊ปมันรู้อยู่แล้วนะสไตล์แบบอังกฤษคนนักเตะก็อยู่ด้วยกันมานานอ่ะนะแต่ด้วยนั่นแหละคุณภาพจริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกทีมชาติอังกฤษไกลสุดก็ประมาณนี้แหละครับฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมารอบรองรอบอะไรสุดท้ายก็มี
1: อันดับเหลือชิงอันดับ3นะอังกฤษได้อันดับ3
0: แต่ประมาณนี้ได้อันดับ3ได้อะไรทั้งนั้นแชมป์โลกคงเกินเอื้อมไปอ่ะนะมันมีแค่จู๊ดอ่ะที่เป็นหน้าเป็นตาเป็นสง่าราศีแต่สุดท้ายแล้วพอรวมๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยสเปนเกฮีแม็กก็ไอ้โอ้อะไรอย่างเงี้ยมีแต่มันไม่ใช่ระดับโลกนะไอ้พวกเนี้ยแอนเดอร์สันอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ผมว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะว่าถ้าเป๊ปได้มาคุมผมอยากเห็นว่าฟิลโฟเดนมันจะกลับมาระเบิดฟอร์มในทีมชาติได้หรือเปล่า
0: ถ้าเป๊ปมาฟิลก็ต้องมาครับฟิลต้องมามีของมีอะไรหมดแล้วนะ
1: โคพาเมอร์เงี้ยถ้ามาอยู่ในมือเป๊ปในทีมชาติเนี่ยโคพาเมอร์จะระเบิดฟอร์มได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วพอพวกนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิเอกของเป๊ปเลยแหละที่ปลุกปั้นกันมานะคนนึงก็รอโอกาสจนได้แจ้งเกิดอีกคนนึงก็ผมรอไม่ไหวแล้วบอสผมขอออกไปประจนภัยแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะรู้มือรู้วิธีใช้งานอยู่แหละเป๊ปกับบรรดาเด็กๆพวกนี้นะครับฟิลโฟเดนไอ้นะโจไอ้โคพาเมอร์เงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งไออะไรนะแม็กไอเทียที่ย้ายไปอยู่กับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เงี้ยเกิดในอนาคตฟอร์มดีขึ้นมาแล้วโดนเรียกติดทีมชาติเงี้ยเจมส์แม็กเอเทียนะครับเจมส์แม็กเอเทีย
0: เอตุ้งจังหวะมันวิ่งสู้ดีมากเลยฮะเบอร์67 67น่ะ67
1: วันเลขวัยรุ่นเลยดีกว่าใช่ไหม
0: 67
1: ลืมเรื่องนี้ไปเลยมันเลือกใช้เบอร์นี้เพราะอย่างนี้เปล่าวะ
0: เออเพราะหน้าตามันก็ขาดคล้ายด้วยหน้าตาผมหน้าตา6 7
1: ก็อย่างที่ผมบอกแหละลูอิสคูมาร์สเนี่ยให้จับตามองเลยไอ้นี่มันวิ่งกล้านไม่มีหมดจริงๆจากหน้าปากประตูฝั่งตรงข้ามยันลงมาถึงเกมรับในแดนตัวเองเนี่ยมันวิ่งแบบไม่รู้วิ่งบ้าวิ่งบออะไรของมันนะ
0: ครับ
1: เคยไปนั่งดูไฮไลท์แมตช์ที่มันได้โอกาสลงเล่นวิ่งแบบวิ่งสู้ฟัดใจสู้แบบ
0: ไล่บอลนะคนอื่นมันยังยืนเฉยๆจอมไล่บอลนะกองหน้าตัวรับ
1: วิ่งแบบวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือโอ้โหใจมันสู้นะไฟแบบก็มาดิอะไรงั้นเลย าทีที่27นะครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ในขณะที่ลีกอื่นครับช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแรงยังคงเสมอกับอกแซอยู่1ประตูต่อ1นาทีที่29ครับบุนเดสลีกาเยอรมันไฟบวกนำชาลเก้1ประตูต่อ0 56นาทีเอเลเดวิซีเอ็กเซลเชอร์ตามหลังโกรนิงเกน1ประตูต่อ2นาทีที่84ของลาลิก้าสเปนครับโซเซดัดที่เหลือ10คนนำเดปอร์ติโวลาคอลอนญาอยู่3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าหลังข่าวเรากลับมาพูดคุยและตามเกมกันต่อครับ
0: ครับ
2: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาติไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
10: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
9: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
12: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
15: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
17: Follow the games
18: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกของคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
19: ครับ
18: กลับมาพร้อมกับจังหวะเตะมุมของแมนซิตี้นะครับลุ้นประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมส่วนฟุตบอลคู่อื่นๆที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ก็จบครึ่งแรกแรงเสมอกับอกแซน1ประตูต่อ1นะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสบุนเดสลีกาเยอรมันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังในครึ่งแรกนะครับไฟบวกเสมอกับชาลเก้อยู่1ประตูต่อ1เกาโชซิลาคู่5ทุ่มครับซัสซูโร่เสมอกับเอซิมิลานอยู่0ประตูต่อ0จบครึ่งแรกลาลิก้าสเปนขออภัยไม่ใช่ครึ่งแรกจบเกมแล้วด้วยนะครับลาลิก้าสเปนนะโซเซดาดก็เอาชนะเดปอร์ติโบลาโคลุญญาไปได้3ประตูต่อ2ในครึ่งหลังนี้ก็ลาโคลุญญาไม่น้อยหน้าโซเซดาดครับโดนใบแดงไป1คนด้วยเป็นทางอามาตุสคีนะครับโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมเลยนาทีที่90ก็โซเซดาดได้3แต้มแบบหืดขึ้นคอสุดๆไปเลยในครึ่งหลังเอเลเดวิซี่ครับเอ็กเซลเซียร์ตามหลังโกเฮดอีเกิลอยู่ขออภัยตามหลังโกรนิงเกนอยู่1ประตูต่อ4สำหรับเอซิมิลานของลูเบนอโมลิมนี่ก็วันนี้นี่ไม่ยึดหลักปรัชญาตัวเองแล้วนะครับเปลี่ยนแผนแล้วนะใช้เป็นระบบ4-4-1-1นะครับ4แผงหลังนี่ก็มีชีล่าทางขวาทางซ้ายเอสตูปินานคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับเบียกับปาโบลวิกสี่ด้านกลางก็ชุกุเช่ทางขวาทางซ้ายเป็นโมเรล่าแล้วก็คู่มิดฟิลด์เป็นมูซ่ากับลาบิโอนหน้าต่ำหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะครับเป็นโพลิสิกแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นกอนซาโลลามอสก็เปลี่ยนจากระบบ 3-4-2-1 วันนี้ใช้เป็น 4-4-1-1 นะครับเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าเขาจะไม่ยึดติดกับรูปแบบการเล่นแบบเดิมแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมของทีมแล้วนะวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าลูเบนอโมริมก็เ เปลี่ยนระบบการเล่นแล้วเนมันย่ามาติชอยู่กับซัสโซโลครับณเวลานี้นะ
17: โอ้โหนะก็ยังเล่นอยู่ครับเนี่ย
18: โอ้ยังเด็กอยู่38ปีเอง
17: โอ้ยังไม่ตักสี่แล้วยังไม่ตักสี่ได
18: ้ลูกยังไม่โตเมียงต้องใช้ตัง
17: ค์ได้ก็7ปีอ่ะเอ้า
18: โอ้โห4 5เลยอ่ะไม่เอาเท่าคิงคาซูไปเลยอ่ะคิงคาซูนี่ปัจจุบันนี่น่าจะ60แล้วไม่ว่า59ปีนะครับคาซุโยชิมูนมิอุระนะครับศูนย์หน้าวัยเก๋าโคตรเก๋าเลย59ปียังคงค้าแข้งอยู
17: ่
18: เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่กับสโมสรเดี๋ยวผมขอดูหน่อยยังอยู่กับโตเกียวไหมปัจจุบันนี้โดนยืมนะครับจาก FC โยโกฮาม่านะปล่อยยืมมาอยู่กับทางฟุกุชิมะยูไนเต็ดนะครับก็ลงเล่นไป6นัดนะยังทำประตูไม่ได้นะครับสำหรับทางคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระ
17: ครับ
18: ก็ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้ดีมากๆก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับในวัย59ปีนะยังคงค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อยู่อย่างว่าแหละลุงแกก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วไงลูกโตมาแล้วลูกก็หลานก็โตแล้วด้วยไม่ใช่แค่ลูกนะครับหลานก็โตแล้วด้วยนะแกก็มีความสุขกับอาชีพการเป็นนักเตะต่อไป
17: คร
18: ับแต่รู้สึกว่าลูกๆนี่จะไม่ได้มาสายนักฟุตบอลโอ้ลูกเขาคือโคตะมิอุระครับนัก
17: มวยไงใช่เลย
18: 24ปีนะครับเป็นระดับแชมป์ด้วยเหรอเนี่ยโคตะมิอุระ
17: นักมวยไงมาอยู่กับบัวขาวอ่ะ
18: มาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนั้นเหรอ
17: ไม่ก็เคยมาต่อยนะแต่ว่าเหมือนแบบเขาไปร่วมซ้อมเหมือนไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายบัวขาวอ่ะ
18: อ๋อมาฝึก
17: ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีคอนเนคชั่นมีอะไรกันเห็นบัวขาวไปญี่ปุ่นก็เนี่ยไปอยู่กับโคตะก็มาให้การต้อนรับอย่างเงี้ยไม่รู้ไปทำอะไร
18: อายุ24ปีนะครับก็ได้ฉายาว่าเจ้าหนูอัจฉริยะเลยนะหน้าตาหล่อเหลานะครับแต่เป็นนักมวยนี่ไม่กลัวหน้าแหกเลยเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นลูกชายของคิงคาซูนะ
17: ใช่ไม่น่าเชื่อเนี่ย
18: พ่อเป็นนักบอลลูกเนี่ยไปเป็นนักมวยลูกนี่เจ็บตัวหนักกว่าพ่ออีกอ๋อไปลงในกรงหกเหลี่ยมมาด้วยเหรอเนี่ย
17: ใช
18: ่ไปลง MMA ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งแหละแต่ก็ถ้าจะไปอยู่ใน MMA ได้ก็แสดงว่าต้องไปฝึกพวกท่าซับติชั่นจับล็อกจับอะไรเพิ่มเติมด้วยนะแต่ถ้าสนิท กับบัวขาวก็แสดงว่าพื้นฐานส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากมวยไทยนี่แหละนี่ก็เป็น24ปีฮะ
17: มาเรียนมวยไทยตั้งนานแล้วกับบัวขาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาสนิทกันนะ
18: ก็ไปอยู่ค่ายอะไรนะบัวขาวบัญชาเมฆเหรอใช่ป่ะค่ายบัวขาวค่ายบัญชาเมฆหรือเปล่าหรือว่าบัวขาวเขาไม่ได้ใช้
17: เขามีค่ายของตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไร
18: นะโอโคตะมิอุระนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยคือเรียวตะมิอุระไอ้นี่ดีไปสายนักแสดงเลยวัย29ปีนะครับ
17: วัย29
18: โตแล้วอันนี้ไปสายวงการบันเทิงนะครับเรียวตะมิอุระนะอันนี้ไปสายบันเทิงนะครับไปเป็นนักแสดงไปเป็นดาราเล่นหนังเล่นซีรีส์นะครับสำหรับทางเรียวตะมิอุระวัย29ปีโอ้ลูก2คนนี้ก็ไปคนละสายกับพ่อเลยนะอาจจะมีลูกคนเล็กแหละที่มาสายกีฬาแต่ก็ไปทางต่อยตีนะ
17: เดี๋ยวดูนิดเดียวตัดนี่หน้าตาเป็นไง
18: เดลต้าหน้าหล่อได้ไม่เท่าน้องนะ
17: เหมือนเนี่ยดาราต้องแสดงอะไรแล้วเนี่ยไม่หล่อเลยไม่ได้เลย
18: ซีรีส์พวกซีรีส์พวกอะไรญี่ปุ่น
17: หน้าเหมือนพ่อเดลต้ามิโอระลูกชายคนเล็กน่าจะเหมือนแม่มากกว่า
18: เฮ้ยส่วนพี่ชายของคิงคาซูเนี่ยเหมือนจะเป็นโค้ชฟุตบอลฮะพี่ชายนะครับยาสุโทชิมิอุระเนี่ยเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับแล้วเขาก็เป็นอดีตนักฟุตบอลเหมือนกันก็แสดงว่าทั้งคิงคาซูแล้วก็พี่ชายเนี่ยเป็นอดีตนักพี่ชายเนี่ยเป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วปัจจุบันก็เหมือนจะทำงานโค้ชนะสำหรับทางยาสุโทชิมิอุระนะครับก็เคยติดทีมชาติด้วยเหมือนกันนะสำหรับพี่ชายของคิงคาซูก็ติดทีมชาติไป3นัดเท่านั้นนะก็น้อยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าทางคิงคาซูก็ติดทีมชาติไป80กว่านัดอ๋อเป็นเริ่มต้นค้าแข้งคล้ายๆกับคิงคาซูเลยคิงคาซูนี่ก็ไปเริ่มต้นนู่นเลยซานโตสในบราซิลนะพี่ชายก็เหมือนกันนะครับไปค้าแข้งเริ่มต้นที่บราซิลเหมือนกันก่อนที่จะมาอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เคยสำหรับคนพี่นี่ก็คุมทีมมาหลายทีมนะครับวิเซลโกเบนะโตเกียวเวิร์ดดี้นะครับอ้าวเคยมาคุมทีมเชียงใหม่ด้วย
17: เอ้า
18: แต่มาคุมนู่นนะเมื่อปี2015นะครับเคยมาคุมเนี่ยเชียงใหม่ฟุตบอลคลับอันนี้น่าจะเป็นทีมไม่แน่ใจว่าทีมระดับดิวิชั่น2หรือเปล่าเชียงใหม่ฟุตบอลคลับโอ้ฉายานี่เท่เลยนะพยัคฆ์ล้านนานะครับ The ล้านนาไทเกอร
17: ์อ๋ออ
18: ยู่ในไทยลีก3นะครับลีกล่างๆเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคุมทีมระดับไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับคนพี่นะแต่คนน้องนี่กว่าจะแขวนสตาร์ทก็น่าจะไม่ได้คุมทีมอะไรแล้วมั้งเพราะว่าจะก็จะ60แล้วเหมือนกันนะสำหรับทางคาซูโยชินะครับมิอุระนะจะ60อยู่แล้วน้าแกนี่นอกจากติดทีมชาติฟุตบอลชุดใหญ่แล้วเนี่ย11คนเนี่ย89นัด55ประตูนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
17: สุดยอด
18: ยังยังเคยข้ามไปเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นฟุตซอลด้วยก็ไปติดทีมชาติญี่ปุ่นฟุตซอลอยู่6นัดนะครับทำไป1ประตูนั้นก็ถือว่าทำได้น้อยนะสำหรับฟุตซอล
17: ไม่ถนัดไม่ถนัดลูกมันเล็ก
18: อาจจะด้วยความที่สนามมันแคบนะแล้วก็เกมมันเร็วด้วยนะครับสำหรับฟุตซอลเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาได้เล่นกับบอลสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแป๊บๆก็เข้าถึงตัวกันแล้วฟุตซอลนะมันค่อนข้างที่เป็นเกมที่เร็วมากๆนะครับโอ้แต่น่าเหลือเชื่อนะว่าไอ้โคตะมิระคนลูกเนี่ยเป็นนักมวยระดับแชมป์เลยนะไม่ใช่ว่าต่อยๆเตะๆแล้วโดนเขากระทืบอย่างเดียวเป็นแชมป์นะผลการแข่งขันล่าสุดนะครับในครึ่งหลังลีกเอิงฝรั่งเศสแรงพลิกขึ้นนำอกแซเป็น2ประตูต่อ1เกาโชซิเลีย25นาทีครับซัสซูโร่กับเอซิมิลานยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเอเลเดวิซี่ครับเอ็กเซลเซียร์ยังคงตามหลังโกรนิงเกนอยู่1ประตูต่อ4ส่วนคู่ที่ทำการแข่งขันในเวลา4ทุ่มครึ่งที่จบครึ่งแรกไปนะครับยังอยู่ในช่วงพักเบรกนะลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็เสมอกันอยู่0-0ไฟบวกกับชาลเก้ก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1เดี๋ยวในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีลาลิก้าสเปนหรือเปล่ามีนะครับ5ทุ่มครึ่งนะแล้วเบติสพบกับโอซาซูน่าสำหรับข้อมูลในครึ่งแรกนี่ก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลได้มากกว่านะครับ54ครั้ง54%ลิเวอร์พูลนี่ครองบอลได้น้อยกว่านะ 46% ก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่แมนซิตี้โดยรวมก็ต้องบอกว่าครองบอลได้มากกว่านะ โอกาสการทำประตูนี่ก็โอ้โหยังไงดีอ่ะแมนซิตี้3ครั้งเองอ่ะนะแล้วก็ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสการทำประตูไปทั้งหมดเนี่ย5ครั้งนะครับอย่างที่บอกครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นบดบี้กันในแดนกลางเนาะตักบอลกันแดนกลางซะมากกว่าแล้วก็พื้นที่สุดท้ายเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสกันได้น้อยมากนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ย5ครั้งที่เขาทำได้เนี่ยยิงตรงกรอบไป2ครั้งนะส่วนแมนซิตี้3ครั้งเนี่ยยิงตรงกรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆสำหรับทั้ง2ทีมนะจังหวะเตะมุมก็ลิเวอร์พูลเนี่ย4ครั้งแมนซิตี้เนี่ย2ครั้งลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองไป1คนแล้วนะครับก็เป็นทางโรนัลด์อราโญ่แบ็คจะบอกว่าแบ็คก็ทุกวันนี้เล่นเป็นแบ็คขวานะแต่จริงๆเขาก็เล่นเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับโรนัลด์อราโญ่นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็คชาวโคลอมเบียอุรุกวัยขออภัยอุรุกวัยนะครับที่ยืมตัวมาจากทางบาร์เซโลน่านะแล้วก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจจะดึงทางจูสคุนเด้นะครับแบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสจากบาร์ซ่าด้วยแต่ตามข่าวก็บอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยตั้งค่าหัวไว้ที่60ล้านยูโรก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะสู้ราคาหรือเปล่านะครับกับมูลค่า60ล้านยูโรแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับข่าวคราวนี่ก็คือกรณีที่มันมีข่าวมาว่าคลิยานเอ็มบัปเป้เริ่มไม่แฮปปี้กับนโยบายการทำทีมของเรอัลมาดริดนะครับฤดูกาลนี้ก็ย้ายมาอยู่เป็นฤดูกาลที่3นะก็เริ่มที่จะฉายแววแบบว่าโชว์พาวโชว์อำนาจแล้วนะก็มีข่าวว่าไม่แฮปปี
17: ้ประธาน
18: ไม่แฮปปี้เริ่มไม่แฮปปี้นะกับนโยบายการทำทีมของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ล่ำมีข่าวว่าอาจจะเกิดการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ทีมที่ตกเป็นข่าวก็คือลิเวอร์พูลทำไมถึงเป็นลิเวอร์พูลเพราะว่าแม่เขาแม่ของเอ็มบัปเป้ชอบลิเวอร์พูลคือมันเคยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิญเอ็มบัปเป้สักอย่างเนี่ยแหละนะครับมาเที่ยวลิเวอร์พูลแล้วก็มาดูสนามซ้อมมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูแอนฟิลด์มาดูสนามซ้อมมาอะไรเกี่ยวกับที่เขาทำกันอะที่เชิญนักเตะมาดูมาเยี่ยมชมแล้วก็เพื่อที่จะเจรจาเรื่องสัญญาเรื่องอะไรกันนะแล้วปรากฏว่าคนแม่ของเอ็มบัปเป้เนี่ยเขารู้สึกชอบนะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยอยากไปตามความฝันคือไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่พอไปอยู่จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเริ่มรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วนโยบายการทำทีมมาดริดมันเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มไม่ใช่อย่างที่เราคาดฝันไว้หรือเปล่าก็เลยมีข่าวว่าซัมเมอร์นี้อาจจะมีการย้ายทีมนะครับสำหรับคลิยานเอ็มบัปเป้แล้วก็ทีมที่ดูจะมีโอกาสก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละนะแต่ก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นการย้ายทีมแบบเกิน200ล้านยูโรแน่ๆนะครับสำหรับถ้าคิดจะดึงเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมนะแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้จะเป็นโดมิโนเอฟเฟคใหญ่ๆเลยเพราะถ้าลิเวอร์พูลยอมจ่ายตังค์ให้กับเรอัลมาดริด200สมมุตินะครับ200ล้านเนี่ยก็ลงล็อกเลยเรอัลมาดริดก็น่าจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปยื่นให้กับทางบาเยิร์นมิวนิกในการจะดึงมิเกลโอลิเซ่มาร่วมทีมเพราะบาเยิร์นก็คือบาเยิร์นอะไม่อยากเสียนักเตะคนสำคัญไปง่ายๆอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่ามูลค่าการย้ายทีมต้องไม่ต่ำกว่า200ล้านยูโรแน่ๆสำหรับมิเกลโอลิเซ่แต่ถ้ามันอย่างที่บอกมันเป็นโดมิโนเอฟเฟคอ่ะถ้าตัวแรกขยับมันก็จะขยับตึ๊กๆๆๆไปเรื่อยๆอ่ะก็ลิเวอร์พูลเอาเอ็มบัปเป้จากมาดริด200 มาดริดก็เอา200เนี้ยไปดึงโอลิเซ่แล้วบาเยิร์นก็ได้200ไปอยู่ในมือแล้วก็อยู่ที่ว่าบาเยิร์นจะไปเอาใครมาแทนโอลิเซ่เท่านั้นเองอาจจะไปดึงฟอร์เรนเวียสจากลิเวอร์พูลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าดึงฟอร์เรนเวียสจริงๆเนี่ยมันโหต้องบอกว่าบาเยิร์นก็กำไรอ่ะ200ฟอร์เรนเวียสมันไม่ถึง200อยู่แล้วแหละนะครับ
17: ไม่ถึงอยู่แล้ว
18: ต้องดูนะเต็มที่ก็ผมให้ไม่เกิน150ล้านยูโรสำหรับฟอร์เรนเวียสนะหรืออาจจะถูกกว่านั้นด้วยซ้ำ
17: ถูกกว่าไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรมากมาย
18: นะอย่าลืมว่ามันมีสัญญายาวกับลิเวอร์พูลอยู่ตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นตัวที่ว่าราคามันจะเพิ่มมันจะลดเนี่ยมันอยู่ที่สัญญาที่เหลือกับลิเวอร์พูลว่ากี่ปีเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับแมนซิตี้ก็ยังมีโอกาสนะกับการที่จะเก็บ3แต้มในวันนี้จากแอนฟิลด์แล้วก็ถ้าดูจากผลงานก่อนหน้านี้นะครับของเอนโซ มาเลสก้าในการเจอกับลิเวอร์พูลมา4ครั้งเนี่ยก็ชนะมาได้2แล้วก็แพ้ไป2นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพ้ถือว่าไม่ได้แพ้ทางลิเวอร์พูลมากนะสำหรับเอนโซ มาเลสก้า
17: ครับฝืดมืดเหลือเกินนะฮะในครึ่งแรกยังไม่มีจังหวะให้มันได้เสียวได้อะไรกันเลยนะครับ
18: ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัว11ผู้เล่นตัวจริงจากครึ่งแรกนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะ
17: หวังว่าครึ่งหลังน่าจะได้เสียวได้อะไรกันสักหน่อยนะดูเย็บไหนขึ้นกลับมาเอนโซ่กลับยาวยังเอาตัวรอดได้แม่โดนสะกิดไม่ไหวครับโดนข้อเท้าล็อกเข้าไปครับเหลืองเลยครึ่งหลังมาแค่นาทีนิดๆครับกราเป็นแบกฮะรับใบเหลืองไปจังหวะที่ย่ำใส่แอนเดอร์สันครับ
18: ก็จังหวะพยายามจะเข้าไปสกัดบอลจังหวะที่แอนเดอร์สันจะลุยฝ่าไปนะครับก็พยายามเข้าใส่ฝ่าเท้าของแอนเดอร์สันได้รับใบเหลืองเป็นคนที่2ของลิเวอร์พูลครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโรนัลดอ โรโย่นะครับที่ได้รับใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะให้อีกทีหนึ่งคิดว่าเกมนี้จะจบไง
17: 2-0 2-0ฮาร์แลนด์เหมา2ลูก
18: เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ
17: เออตีโจทย์ไปว่าลิเวอร์ยิงไม่ได้แล้วกันครับตรงนี้ทำอะไรไม่ได้แน่ๆเลยล่ะแล้วก็หวังว่าจังหวะฉับฉวยของเออคือเกือบโดนครับซิตี้เนี่ยฮะก็เลยเพิ่มความมั่นใจให้จังหวะหลุดเดี่ยวๆสั้นหนึ่งหนึ่งยังติดเซฟครับดอนนารูมากินยากครับแบบนี้แล้วซิตี้ก็เนี่ยแหละครับตั้งรับดูรอแร่มารอมาแร่เหมือนจะแพ้โดนบุกพบสนามแต่สุดท้ายแล้วมาปุ๋งปุ๋งนะในช่วงท้ายย้ำไปอีกสักเม็ดหนึ่งก็ปุ๋งสองปุ๋งนะน็อกเลยลิเวอร์น็อกเลยโดยรวมลุกเกมดีกว่านะตรงนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกมาถึงตรงนี้ครับแต่ทำเขาไม่ได้ฮะด้วยความไม่คมครับยิงยังไงก็กินดอนนารุมาไม่ได้ครับทั้งยิงใกล้ยิงไกลครับตอนนี้ลิเวอร์พูลปักเคนมาให้เต็มๆนะ 3-4 ดอกครับตั้งแต่3นาทีแรกนี่มีผัดกันมาสลับเรียงกันมายิงฮะแบ็คอลิสเตอร์บ้างอะไรบ้างทั้งใกล้ทั้งไกลครับหลายดอกแล้วแต่ว่าไม่ผ่านดอนนารุมา
18: ก็เป็นผู้รักษาประตูที่ต้องบอกว่าถ้าไม่สุดจริงๆก็อย่างที่พูดนะครับทีมเขายากครับแขนขายาวจังหวะสปริงตัวหมอเหินเดินอากาศไปปัดเนี่ยมันโอ้โหหลายๆลูกก็น่าเหลือเชื่อนะครับว่าจะทำได้นะ
19: น่าเสียดายครับเป็นโกที่อาพับมากทีเดียวนะทีมชาติของเขาก็ไม่ได้ที่ลิวที่เบลลิทูเนียอะไรนะทีมชาติอิตาลีนะครับแต่ให้ดูโชว์ฟอร์มในระดับโลกในระดับชาติน้อยไปสักนิดหนึ่งครับน้องๆหนูๆก็เลยไม่ค่อยได้เห็นพี่ดอนนารุม่าเขาวาดลวดลายโกแบบไอดอลนะถ้าใครเล่นตำแหน่งโกอาจจะเห็นเขาน้อยเกินไปครับเป็นโกที่ดีมากๆครับทั้งรูปร่างส่วนสูงการเซฟลูกอยู่เชื่ออะไรเงี้ยเขายอดเยี่ยมเลยนะครับ
18: ข้อได้เปรียบก็คือเรื่องสรีระร่างกายนี่แหละแขนยาวขายาวนะรูปร่างสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเหยียดแขนเหยียดขา

0: ้ายนี่แหละว่าจะยิงอะไรยังไงเนี่ยต้องยอมรับตรงนี้ครับดอนนารุม่ามันอ่านขาดมีเวลาอีกร่วม40นาทีครับเกมนี้ใครจะได้3แต้มสำคัญไปอยู่ในมือนะครับแล้วก็สำหรับแมนซิตี้นี่5นัดชนะมารวดทั้ง5นัดในเกมลีก15คะแนนเต็มครับวันนี้จะชนะรวด6นัดได้ไหม18แต้มเต็มได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดู
1: น่าจะได้นะเอาหน่อยครับเอาหน่อยส่วนมิลานก็ยังจูนจูนกับซาสูโฮโร่หนึบหนึบหนึบหนึบสไตล์กอลโชสุรา
0: เอเลเดวิซี่จบแล้วนะครับเอ็กเซลสเตอร์แพ้ให้กับโกรนิงเกนไป1ประตูต่อ5ก็มาได้ลูกที่5ในช่วงท้ายเกมล่ะครับสำหรับทางโกรนิงเกนนาทีที่90บวก5
1: ครับ
0: จะจบอยู่แล้วยังจะยิงเม็ด5ได้ครับสำหรับโกรนิงเกนใจร้ายสุดๆ
1: ฝังไว้สนิทเอาแบบมิดเลยแวนกับโอแซ่บ้านนำ 2-1
0: บุนเดสลีก้าเยอรมันไฟบวกกับชาวเก้ก็ยังคงเสมือนอยู่1ประตูต่อ1ครับแล้วก็คู่5ทุ่มลาลิก้าสเปนเบติสกับโอซาซูน่าเริ่มมา7นาทีก็ยังคงเสมือนอยู่0ประตูต่อ0เดอะมุนหลงเปล่า
1: ลงไหม
0: อ่ะไม่ลงครับวันนี้นะอันโทนี่นั่งสำรองครับสำหรับวันนี้ปีกบราซิเลียนหมายเลข7ก็เลือกที่จะใช้ทางเจ้าหนุ่มโรดิโก้ลิโกเม่นะครับแนวรุกวัย26ปีชาวสเปนเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาแทนอันโตนี่ในวันนี้นะสำหรับอันโตนี่นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้ยังทำประตูหรือแอสซิสต์อะไรไม่ได้เลยครับมันจะฟอร์มแผ่วไปนะในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับ7นัดที่ผ่านมาส่วนทางเจ้าหนุ่มโรดิโก้ลิเกเม่นี่ก็7นัดเท่ากับแอนโทนี่ครับแต่ว่าทำไม่ได้2ประตูก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมวันนี้แอนโทนี่ถึงนั่งสำรองแล้วก็ให้ทางลิเกเม่ลงมาเล่นแทนนะ
1: แล้วได้จุดโทษเหรอฮะเรอัลเบติส
0: ได้หรือเปล่าใช่ครับคู่เบติสกับโอซาซูน่ามีจุดโทษเกิดขึ้นครับเดี๋ยวขอแวะไปชมหน่อยครับว่าแล้วก็เป็นเบติสครับที่ได้จุดโทษก็ยังมีการขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินอยู่นะครับสำหรับทางผู้สับสู่ของโอซาซูน่านะนาทีที่9ครับอิสโก้จะเป็นคนสังหารจุดโทษโอ้โหไว้หนวดไว้เคราเฟิร์มเลยว่ะอิสโก้ตอนนี้แล้วก็มีไว้ผมมัดจุกด้วยนะวิ่งมาวิ่งเหยาะๆดึงจังหวะและยิงเสียบ1ประตูต่อ0ครับอิสโก้ทำประตูขึ้นนำให้กับเบติสจนได้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ไว้หนวดไว้เครามัดจุกเป็นฤาษีเลยอิสโก้ตอนนี้ดึงจังหวะหลอกผู้สาประตูซาซูน่าครับแล้วก็ยิงไปทางฝั่งขวามือครับส่วนผู้รักษาประตูก็หลงโดดไปทางซ้ายมือก็เรียบร้อยเลย

0: กัปตันทีมเบติสดิสโก้ความเฉียบคมประสบการณ์ความเหนือชั้นเนี่ยมีเต็มถังอยู่แล้วครับดิสโก้ตอนอยู่กับทางเรอัลมาดริดก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกได้ว่ามากๆคนหนึ่งเลยนะครับก็แทบจะเป็นรองแค่พวกนั้นแหละลูก้าโมดิตโรนัลโดคาริมเบนเซม่านะครับแล้วก็รวมไปถึงโทนี่โครสแค่นั้นแหละนะกับตำแหน่งที่ไม่ใช่เกมรับนะครับอยู่ในชุดความยิ่งใหญ่ของมาดริดในยุคนั้นเลยสำหรับอิสโก
1: ้
0: ปัญหาเดียวคือมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยเกินไปครับเลยทำให้เส้นทางอาชีพสะดุด
1: เป็นอีกหนึ่งนักเตะความสว่างนะฮะโท
0: เขาเริ่มเกมมาแค่9นาทีก็มีประตูแล้วคู่ที่เราตามกันมานี่ก็50จะ60นาทีแล้วยังไม่ยิงกันอีกลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นั่นเอง
1: จะมีไหมนะครับมีไหม
0: นี่ไงนี่ไงจุดเปลี่ยนหรือเปล่าใบเหลืองของนิโก้เรลลี่ครับจังหวะไปสะกิดผู้เล่นลิเวอร์พูลล้มลงไปนอกกรอบเขตโทษจังหวะจะพลิกไปของวิกตอร์มูนอสครับแล้วอุ้ยก็ไปย่ำเข้าที่ฝ่าเท้าเต็มๆจริงครับนิโก้เรลลี่แต่วันนี้ตัวยิงฟรีคิกอย่างโซบอสไลน์ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าต้องจะให้ใครครับเป็นคนสังหารฟอร์เรียนเวียดครับล่าสุดลงเล่นในทีมชาติก็ทำได้1ประตูนะครับสำหรับฟอร์เรียนเวียดภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นครอปนะมีประตูไหมน่าจะมีแหละถ้าไม่มีก็จืดเกินน่ะสำหรับบิ๊กแมตช์อย่างเงี้ย
1: หนาวขนาดมันได้ยังไงอ่ะฮะมันเล่นกันมาไม่ได้แต่ยิงกันได้เลยนะฮะไปต่อแล้วบุกต่อลิเวอร์ดันได้ฟาวเวียนะฮะดอกูครับไอ้ฟาวฟรีคิกแถวมุมธงอีกแล้วนะฮะ Foreign Weird รับเหมาเตะแต่เพียงผู้เดียว
0: เนี่ยครับในวันที่ไม่มีโซบอสไลน์นะก็ต้องเป็นเวียดนี่แหละครับมารับ
1: เออแม่โฉบเข้ามายิงไม่ได้ครับยิงยากยิงลำบากครับโดนบังไว้หมดแล้วจังหวะสุดท้ายน่าโดนแม็กอาริสเตอร์ออก
0: พอพูดถึงแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ต้องไปพูดถึงนัดแบบอำลาสนามของเมสซี่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาร์เจนติน่าก็เอาชนะเบนินไปได้เบาๆ3ประตูต่อ0เท่านั้นเองนะ
1: คร
0: ับ ตอนแรกก็คาดหวังว่าน่าจะถล่มแบบโห50 60ได้นะแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายก็แค่3ประตูต่อ0
1: ซึ่งแรก0 0น่ะทําอะไรอ่ะซึ่งแรกทําอะไรไม่ได้เลย
0: อย่างว่าแมตช์อำลาแล้วก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะก็อาจจะไม่ได้ใส่เต็มแม็กเต็มถังอะไรกันมากเพราะว่าเตะจบแมตช์นี้แล้วก็ต้องบินกลับต้นสังกัดกันแล้วนักเตะหลายๆคนแล้วทางอารันยิงไปก็ต้องโอ้โหเฉียวเสาออกหลังไปอีก
1: มันแอบมาแล้วมันแอบมาเตือนมาตักเตือนเล็กๆนะฮะจังหวะไม่มีอะไรแต่เข้าช่องล่มโล่งเดี่ยวๆแตะหนีโกสักหน่อยก็เป็นประตูแต่เลือกที่ยิงปาดปาดตามน้ำด้วยเท้าข้างไม่ถนัดครับมันก็เลยกลิ้งตุลุกตุลุกตุลุกเฉี่ยวเสาสองออกไป
0: นี่นั่นใช่พ่อป่ะอาร์เซนเจฮาร์แลนด์ไหมใช่ไหมโอ้โหวันนี้ไม่ได้อยู่บนบล็อก VIP นะครับอยู่บนอัศจรรย์กับแฟนแมนซีนะ
1: มาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มแมนซิตี้ครับ
0: อาร์ฟิงเก้ฮาแลนด์นะครับมิดฟิลด์ฮาร์ดแมนในยุค90
1: ผมสั้นและดูไม่ดุร้ายเลยนะฮะฮาแลนด์เนี่ยดูติ๋มๆดูตัวเตี้ยๆดูตัวเล็กไปเลยอ่ะมันยังไงวะเนี่ยดูกลายเป็นคนตัวเล็ก180นิดๆเองทำไมอ่ะ
0: ดูไม่ดุดันแบบนักรบไวกิ้งก่อนหน้านี้นะดูยาว
1: ดูเหมือนเด็กม.5มัธยม5นอร์เวย์มันหน้าเด็กดูหน้าเด็กๆยังไงไม่รู้นะตรงผมลองตรงสูงฮาแลนด์นะครับ
0: โอ้ยิงไกลไปก็โอ้ยังติดเซฟของดอนารูม่าครับลิเวอร์พูล
1: ยิงทั้งคืนแหละยิงมาเราดังว่าบอกเนี้ยยิงมาทั้งคืนเลยสบายครับมันยิงไกลแล้วก็ปักป้องไว้ได้ไม่หายห่วง
0: เรียบร้อยครับไลออนคาเวนแบดไปเตะสกัดเจเรมี่ดอกูโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงครับจุดเปลี่ยนของเกมมาแล้วครับ
1: แน่นอนนะหวานเจี๊ยบเลยฮะซื้อบื้อเขาเรียกว่าซื้อบื้อโดนใบเหลืองหน้าเหมือนบื้อๆนี่เลยยูราโอราบื้อไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาท้อเดินออกไปดิก็เห็นมึงเนี่ยมามองเหลืองไปแล้วหนึ่งป้าบก็ให้ตัดเกม
0: ครับเจตนาหยุดเจตนาหยุดคนจริงๆนะครับสำหรับจังหวะนี้นะ
1: เรียบร้อยดีฮะซื้อบื้อแบบนี้อะไรอะครับไปเบรกเกมไปอะไรอะเพื่อนก็ไปสปีดต้นเราก็ช้าสปีดเต่าแล้วโดกูมันพูดฟาสแล้วไปประปบหลังเพื่อนแบบนี้อ้าวก็ออกไปเลย
0: ไม่น่าพลาดครับเอาจริงเลยเนี่ยจังหวะนี้นะไอ้เจ้าไลออนกาเวนแบชนะครับเดี๋ยวต้องดูจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าเสียมิดฟิลด์ไปหนึ่งคน
1: เครื่องเขาเพิ่งจะติดอยู่หน้ากรอบเขียนโทษตัวเองกลางสนามอยู่ในแดนแมนซีอยู่เลยโดกูเพิ่งจะเริ่มติดเครื่องแล้วไปเริ่มเบรกอะไรขนาดนั้นก็ปล่อยครับเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกครับซื้อบื้อมากครับกาเวนแบชแล้วโดนเลยไหมหรือถ้าจับได้โดนเลยแทงทะลุช่องมาแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับเตือนแล้วเตือนอีกลิเวอร์พูลแนวรับไม่ฟังนะเตือนแล้วเพราะเตือนแล้วแต่ไม่ยอมฟังนะจังหวะเข้าช่องแบบนี้โอเวอร์แลปมาสอดยิงแบบนี้ฮะเดี๋ยวต้องโดนครับต้องโดนลูกนี้แหละลูกแนวนี้หนึ่งลูกแล้วก็ลูกหม่งเข้าฮอตอะไรเงี้ยปาดเข้าฮอตสักลูกหนึ่งเป็นสองลูกขึ้นอยู่กับซิตี้นะครับตอนนี้ก็นั่นแหละ2ลูกอย่างที่บอกนะจะทำได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลืออยู่แต่เราคงไม่ทันแล้วครับเหลือประมาณ7นาทีเท่านั้นก็ต้องไปแล้ว1ลูกมาก่อนไหมโดกูโยกแล้ว1ไหมแน่นอนแน่นอนฮะ1นะฮะแลนด์มาแล้วฮะเหลืออีกเม็ดนึงอย่างที่บอกนะฮะแลนด์น่าจะมี2ลูก
0: โอ้โหจุดเปลี่ยนจริงๆครับใบแดงของกาเวนแบชทำโมเมนตัมของลิเวอร์พูลเสียไปเลยครับโอ้นี่อาร์ฟิงเก้คนพ่อโอ้กำหมัดสัตว์ใจเลยครับคนพ่อบอกเดี๋ยวกลับบ้านไปต้มหัวใจวัวให้กิน
1: จ้ะหลอนนะอาริซงหลอนการง้างซ้ายฮะเนี่ยฮะเหมือนที่บอกการง้างซ้ายเน้นๆนะแค่ง้างอาริซงก็กลัวแล้วตั้งแต่บอลโลกแล้วมาโดนจอมานบูเข้าไปอีกฮะคราวนี้ซ้ายเน้นๆแบบงูฉกไม่ต้องอยู่ในเกมครับแต่พี่เขาเหลี่ยมซ้ายซัดตูมด้วยความแรงนะ
0: จุดเริ่มต้นจากเจเรมี่ดอกูครับยิงไปติดบล็อกบอลกันเด้งมาเข้าทางก็ง้างตามน้ำไปเลยครับพาแลน
1: กระทุ้งนะกระทุ้งด้วยความแรงบริเวณจุดโทษครับเอี้ยวตัววอลเล่ด้วยความแบบงูฉกผ่านบล็อกฟานไดเข้าไป ลงโทษทันอย่างสาสม
0: โอ้มันคุมน้ำหนักทิศทางได้ดีมากๆจริงๆนะครับฮาแลนด์เนี่ยพูดกันตามตรงลูกนี้เนี่ยมันก็ต้องเอี้ยวตัวยิงวอลเล่ด้วยซ้ายนะแต่โอ้โหยังบังคับทิศทางบอลให้ตรงกรอบได้ด้วย1-0ไปแล้วครับลิเวอร์พูลหลังจากที่ขอไป1-0ไปแล้วครับเชลซีหลังจากที่ลิเวอร์พูลเหลือ10คนแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับส่งเอ็นโยนี่ลงมาครับทางลิเวอร์พูลแล้วก็เปลี่ยนแนวทางใครออกไปล่ะใส่เอ็นโยนี่ลงมาสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหรอเปลี่ยนเวียดออกเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้อง
1: ม
0: า
1: แพ็
0: คกลาง
1: บอกว่าม่วงหมดแล้ว
0: ส่งเอ็นโยนี่เนี่ยมาแพ็คกลางให้แน่นนะครับส่วนแมนซิตี้ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยน NDI ออกแล้วส่งเจเรมี่ดอกูลงมานะครับแล้วก็เห็นผลเลยนะส่วนคนที่2ที่โดนเปลี่ยนออกครับนิโกโอเรลี่ที่มีใบเหลืองติดตัวครับแล้วก็ใส่จูสโกกวาดิโอลงมา
1: ก็รอโดนเพิ่มนะอีกสัก1เม็ดเป็นประมาณนั้นครับยิ่งปวดสู้ยิ่งเหวอครับคอยดูฮะจะไปเอาคืนครับตัวผู้เล่นเราน้อยกว่าลืมหมดแล้วเป๋ทรงลูกทรงหมดนะครับหมดทุกอย่างนะลิเวอร์พูลตอนนี้ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับแบบแน่นอนนะมาต่อครับเจาะฮะโดกูฮะใครจะมายุ่งกับเขาสยองไม่หมดแล้วครับไม่อยากอยู่ใกล้เลยฮะฝันร้ายของแบ็คขวาครับ2-0ดิฝันร้ายของแบ็คขวา2-0นะ
0: โอ้โหเจเรมี่ดอกูครับเปลี่ยนลงมาแล้วเห็นผลสุดๆครับปั่นป่วนเกมรับลิเวอร์พูลได้แบบโอ้เริ่มจากเรียกใบแดงจากกาเวนแบชได้และลูกนี้ครับลูกที่2ของลิเวอร์พูลถ้าไม่แพ้แตกไม่โดนบทลงโทษอะไร2คนนี้น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับตัวความหวังของแมนซิตี้ในอนาคตเลย
1: มันจบแล้วนะครับมันจบแล้วจบไปหมดแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยโอ้ยมาแล้วครับกัปตันเดอะเลดฟันไดครับเรียกสติลูกทีมใหญ่เลยครับโอ้จากจังหวะวางยาวมาครับจับบอลได้เลี้ยงที่จากซ้ายและก็เห็นช่องปั่นเสียบใต้คานเข้าไปครับโอ้ลูกหากินเลยครับเจเรมี่ดอกูลูกนี้ปั่นด้วยขวาลูกโค้งเสียบใต้คาน2-0โรนัลโรโยก็ไม่กล้าเข้าพวดพลาดนะครับเพราะมันอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วด้วยโอ้โหเอ็นโซมาเลสกาครับสะบัดมือแบบยอมรับเลยครับลูกนี้สุดจริงสำหรับสัญลักษณ์กล้วยนะครับที่เห็นแฟนแมนซิตี้โบกไปโบกมาเนี่ยนะกล้วยเป่าลมสีเหลืองเนี่ยความเป็นมาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ยุค80นะครับ1980นะก็ในความหมายของเขาเนี่ยคือแฟนแมนซิตี้ในยุคนั้นเนี่ยคือทีมไม่ไหวแล้วไม่เป็นตะเรื่องแล้วนะก็เลยเอากล้วยเนี่ยมาเป็นการล้อเลียนทีมตัวเองนะครับนะต่อมาก็คือในช่วงยุคนั้นแหละครับก็เป็นการเอากล้วยเนี่ยมาสร้างสีสันให้กับกองเชียร์เป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือทีมมันไม่ไหวแล้วอะแฟนบอลก็แบบโอ้ยทำไงดีวะก็เอากล้วยเนี่ยมาล้อเลียนตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างสีสันในกลุ่มกองเชียร์นะครับให้มันหายหดหู่กับผลงานของทีมนะแล้วก็ในความหมายปัจจุบันของกล้วยเนี่ยนะครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับปฏิเสธกับบทเขาเรียกว่าอะไรนะ115ข้อหาที่โดนประกาศออกมาว่าผิดจริงนะครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าแบบเราไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเนี่ยเหมือนกับกรณีของแมนยูที่เป็นสีเขียวขาวเหรอหรืออะไรนะ
1: อะไร
0: เขียวเหลืองเขียวเหลืองนะครับถ้าเป็นขอเขียวเหลืองเสื้อเขียวเหลืองอะไรนั่นอ่ะที่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่เอากลุ่มตระกูลเกลเซอร์เราคือกลุ่มแฟนบอลแมนยูพันธุ์แท้ที่ไม่เอากลุ่มตระกูลเคลเซอร์อะไรแบบนั้นนะครับ นะก็วันนี้เท่าที่ดูจากในจอก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นแผ่นป้ายอะไรที่เป็นการโจมตีจากทางลิเวอร์พูลเลยนะครับอาจจะเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงแหละความรุนแรงในภาพที่จะออกถ่ายทอดสดนะแต่ก็จะเห็นหลักๆก็เนี่ยแหละครับสัญลักษณ์ของทางแมนซิตี้เนี่ยมาเต็มเลยกล้วยเป่าลมสีเหลืองสำหรับค่ำคืนนี้นะครับดูจากเวลาแล้วเราคงตามเกมได้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็บทสรุปในเวลานี้ก็คือลิเวอร์พูลเหลือ10ตัวนะกาเวนแบชโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงออกไปหลังจากนั้นก็ซิตี้เดินหน้าบดยับครับนำอยู่2ประตูต่อ0ณเวลานี้นั่นเองนะสำหรับค่ำคืนนี้ครับFollow the game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสัจจังธัมโมโสตัพโพติ
1: ต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังและประตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะวันนี้มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดหลวงพ่อคงดังนั้นท่านจึงให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนทุกประการเท่าที่ควรดังนั้นและก็นอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยๆเป็นต้นต้องช่วยกันถ้าผู้ที่สมัครเป็นผู้อาสาในหมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมวิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเบคาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากรุณาปรานีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนละบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดนี่ซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองเมื่อมันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไปเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายเมล็ดมันก็ต่างกันไปแปรกันไปก็เป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็ต่างไปแต่เพราะมันไม่แน่นอนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้คนเราทั้งหลายกระจายกันไปทั่วทิศตาโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปได้ลืมตัวกันใช่ไหมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บมันก็เป็นญาติตายตรงนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปฐพีนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อกระจัดกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันไปกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเองไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนกอเดียวกันไม่ใช่อื่นใครเป็นต้นทีนี้เมื่อมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราฆ่าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี้ฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาติก็อยากให้จะประเทศชาติราบรื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นนายหลวงราชินีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณบุตรคุณราชิลาทั้งหลาย รู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจึงกำชับทั้งหลายทั้งปวงนี่ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราเช่นว่ากลุ่มผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างถิ่นก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั่นบ้างอำเภอนี้บ้างมารวมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเราทั้งหลายให้ประกันอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆแล้วนั่นอยู่แม่เรานะผู้ชายแก่ๆเงินอยู่พ่อๆเรานะเป็นอายุสูงแบบอันนี้ที่เรานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราร้านเราทั้งนั้นให้ทำความเห็นอย่างนี้ทุกคนและพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สม่ำเสมอกันเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นไงก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่เป็นเมตตาในกรรมวิหารพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอปัญญาอปัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนกันคนที่ห่างกับคนที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึงเป็นอัปปมัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตสันดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเรากินคนเดียวเอาถึงอยู่ด้วยเลยแล้วก็มาแบ่งเท่านั้นก็มาแบ่งมาป้นเอาเท่านั้นนี่ให้สุขคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันมุดสัตว์ก็เอาสิเห็นไหมโยนข้าวสุนัขกินสิโยนป้อนตัวโตให้ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งจะให้มันสีเลี้ยงก็วิ่งมากัดกันเท่านั้นแหละแย่งเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่กินข้าวมันไม่ได้ส่วนแบ่งถ้าให้ได้ส่วนแบ่งไอ้ตัวนั่นก้อนหนึ่งตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนเราเหมือนกันสัญชาตญาณมันเหมือนกันทั้งนั้นไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่ได้กินไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็นึกอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งเอาตอนนั้นแหละมันเกิดเป็นขี้ขโมยขึ้นน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเรามันก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในกลุ่มไหนให้เขายกมือไหว้นั่นในผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดแต่นะคุณยายเป็นยังไงคะคุณตาเป็นยังไงสบายดีเลยอย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยด้วยความดีใจพูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพลมใจยังไม่ได้วางยาไม่ได้ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเข้าใจด้วยความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงไพเราะสนุกใจมันก็สบายพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทั้งหลายคือให้ไปปลุกใจไปปลุกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งกันและกันให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็เจริญขึ้นไอ้ที่บ้านเมืองได้มาเจริญทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาเนี่ยถั่วถึงอาตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ทางบ้านมันดื้อ เดี๋ยวมันไปฝนที่นั้นเดี๋ยวมันมาฝนที่นี่นานๆมันก็มาทำให้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนั่งเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยสู้พวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นน่ะถ้าสู้จะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้นบ้านอื่นไกลๆบ้านเราหน่อยไปอำเภอเดชอุดมหน่อยไปพิบูลหน่อยอย่ามาปล้นอำเภอบารินเราเลยมีคนแก่สอนลูกหลานไปปล้นอำเภอพิบูลไปปล้นอำเภอเดชอื่นเนี่ยอำเภอบารินอย่ามาปล้นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สำคัญเหลือเกินนะผมนึกว่าคนแก่มันมีปัญญานะไปโค่นบ้านอื่นบ้านเรายังมาโค่นเลยนี่ไอ้คนแก่ไปเห็นแก่ตัวเต็มทีเลยนะถ้าหากว่าเราพากันอยู่อำเภอพิบูลนะเด็กๆข้างบ้านนะมันดื้อเราจะบอกคนว่าเออไปโค่นอำเภอบารินมันดีกว่าอย่ามาโค่นอำเภอเราเลยแล้วจะเป็นยังไงกันแหละมันจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทำความวุ่นวายให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดเขาว่าเฮ้ยนมทั้งหลายนั่นเนี่ยอย่ามาวุ่นวายในบ้านกันเลยนู่นไปอำเภอบารินเนี่ยดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทำเลยถ้าทำอันนี้มันจะดีไหมนี่คนแก่นั้นนึกว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาตามเขาก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาตามปัญญาที่มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกแต่เมตตาก็เมตตาเจาะจงทั้งหลายเหล่านี้พวกเราทั้งหลายนี่คนเหมือนกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราท่านก็หมดภาระแล้วนะพวกเรานี่สิหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะทำยังไงเราจะเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองของเราทุกตัวหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทำไม่ดีจะเป็นยังไงไอ้ความไม่ดีมันจะไปไหนมันก็กลับมาอยู่กับเรานั่นแหละเราไม่รู้จักภาษาเราไม่มีปัญญาเป็นต้นความโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีเมตตาทุกคนตัววันนี้อยู่ด้วยความเมตตาไอ้ความมันที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับสัตว์สัตว์ไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนหนึ่งให้โยนในตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นหัววิ่งไปเลยกระโดดกัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินเปล่าๆนะไอตัวนั้นก็ร้องเง้งเง้งเง้งไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันกันฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างสัตว์กันเองถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็จะเกิดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากเรามีใครเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะแต่คนผู้ที่หลงไหลกันธรรมะกินได้เลยไปวัดไปเถอะได้อะไรมาเนี่ยนะได้ธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะไปกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันถึงการเสียดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาไปเพื่อเป็นธรรมอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นสบายตามนั่นที่ทำถูกต้องดีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกันถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันเดี๋ยวก็วุ่นซะแล้วนะทะเลาะเลาะแย่งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่แหละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้องนักเรียนก็ทำตามหน้าที่ของนักเรียนให้มันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอันนั้นก็ให้ค่อยๆคำนึงถึงว่าเราต้องทำงานตามหน้าที่ของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ท่านไม่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทำมันตรงไปตรงมาตามหน้าที่ของเราฉะนั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็อิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆกันมีความสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มันขยันแต่ตัวเรามันเกลียดที่เกลียดท่านเด็กมันจะอะไรไหมนี่ว่าเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคน จะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคนเป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิดเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจำใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจารณาที่อาสาหมู่บ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้านจะต้องไปกันก็อย่าเพิ่งไปถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมติของเขาไม่รู้บัญญัติของเขาเราจะไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่นั้นที่ไม่รู้จักภาษากันก็ลำบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพธิทัตโตก่อนท่านเป็นพระกรรมฐานไปปฏิบัติที่โน้นภูเขาทางกะเหรี่ยงนั่นน่ะปกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมากันมาถามท่านว่าเออมึงมาแต่ไหนเออกูมาแต่โน้นมึงกินเขาแล้ววะเออกูกินแล้วล่ะเขาดีกว่ามึงกูนะมันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องก็โกรธสิเขาถามว่ามึงมาแต่ไหนเลยมันอยากจะพูดแล้วคอแข็งท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาแต่ไหนเออกูมาแต่โน้นมึงกินเขาแล้ววะกูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เราท่านรู้จักคนเราไม่รู้จักคนภาษาเขาถือว่ามึงกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเกลียดในเขาเสียประโยชน์เปล่าดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เรียกว่าหมู่บ้านนั้นได้อาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอพวกตุนระบุลูกหลานทั้งหลายซึ่งถูกให้เป็นเจ้าหน้าที่เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยน้ำใสใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียซะแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไปเป็นกลัวที่ว่าเราจึงพากันรู้สึกเป็นบางแห่งซะแล้วว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่นมันค่อยๆเสื่อมไปจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ค่อยไม่รู้กันยิ่งสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆเป็นต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโวยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ค่อยทันคนนี้เป็นยังไงคนโน้นวุ่นวายยังดีเฉพาะแต่ว่าบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่พอดีเขาไม่ทำด้วยทำก็ทำเล็กๆไม่น้อยอะไรต่างๆอะไรนี้เป็นต้นไม่ให้มากแต่เขานั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งในคนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆไปพูดว่าแก่ซะก่อนที่จะเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกมันแก่ซะก่อนแต่ที่ในคนแก่ทั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหมเดินแข่งกับเราทันแล้วไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอ้ยนั่งลงก็โอ้ยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆแล้วแก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกำลังมากๆนั่นแหละนี่เราจะไปคิดเช่นนั้นทีไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่เราต้องทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทำมันขึ้นนะอดีตอันนี้มีความดีแล้วพยายามเท่านั้นไม่ใช่จะไปทำอะไรไอ้คนหนุ่มนี่มันทำได้เลยเราไปทิ้งไอ้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงลูกเป็นทีโอ้ยนั่งลงทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไงขนาดด้านเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่ซะก่อนจึงจะเข้าวัดนั่นมันก็เห็นกันเดือดนะนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายอย่าให้มันแก่สิเราทำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มซะก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความเป็นจริงมันแก่มาแต่โน้นไอ้พวกเรารู้สึกว่าเราหนุ่มไหมเรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมามันแก่ขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอก อยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาทีละน้อยแต่น้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกไอ้นายมาถึงบัดนี้รู้ภาวะเดียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันแก่มาแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะประพฤติปฏิบัติดีไอ้ตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามความดีได้สร้างคุณงามความดีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้จนนมนี้ไปภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ดีทำกรรมอะไรที่ไม่ดีภายหลังก็มันเดือดร้อนกรรมนั้นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะข้ออะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจารณาให้มันรอบครอบเรื่องศีลธรรมที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางที่มันดีนะฉะนั้นความดีนี่แหละเป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำรวยประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีนะมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอ้ความดีนั่นน่ะแม้ว่าเราตายไปไอ้ความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นมั้ยนี่เป็นต้นไอ้ความดีนี้มันยังอยู่ไอ้ความดีนี่น่ะมันไม่ตายเมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีแล้วก็สบายยังเป็นร่มโพร่มใสตลอดกาลนานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งที่เรียกว่าอาสาหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนับว่าเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอ้ความดีมันเป็นยังไงคล้ายๆกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความอิ่มยังเหลืออยู่ฮะมันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความอิ่มมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปถึงนั้นนะฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรบต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรต่างนั้นฉะนั้นขอพวกรุ่นนี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมากนะยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติดีในความดีนี่เนี่ยเป็นต้นเป็นศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ความต้องการของทางราชการให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้พวกท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอบุญวันนี้ฟังเทศให้เกิดความรู้สึกให้รู้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศปุ๊บเลยสนุกกับพุ่มมือว่ายยกเลยพระก็เทศไปคุยกันไปเรื่อยไม่รู้เรื่องพระเทศจะก็ไม่รู้เรื่องคนที่สุดพระโยมและก็สาธุนั่นเรียกว่าฟังเทศอวุ่นไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอวุ่นอย่างนั้นบัดนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นการเป็นงานขึ้นไปที่อนุญาตมานี้ให้เป็นโอปนายกธรรม พวกเธอทั้งหลายจึงน้อมเข้าไปที่นิพพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกๆคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดสังฆพงศ์วันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเทอญ
2: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงธรรมและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่15ค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาลงธรรมที่นี่และพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวคริสตญาณุสิทธิ์ทั้งหลายมีพระอัญชากโรเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณ2คืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสามเณรพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีล8ประการเป็นวันอุโบสถศีลวัน1คืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลดังนั้นวันนี้อาตมาจะพลิกความรู้และความเห็นในวันอุโบสถศีลนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัตการที่เราจะรักษาศีลนั้นมี3ประการ1เราจะขอสมาทานกับพระภิกษุอันหนึ่งสมาทานระดิรัตอันหนึ่งสัมปัตติรัตอันหนึ่งเรางดเลี่ยนโดยตนเองเราถ้าเรารู้ว่าปานาอัจินากาเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่สามเป็นสมุทเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่าไอ้ความก็จะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลพระอริยเจ้าสมุทเฉทตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดกาลตลอดเวลาศีลมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปัตตวิรัตสมทานวิรัตสมุทเฉทวิรัตสมทานวิรัตก็คือว่าตามพระไปสัมปัตตวิรัตงดเว้นโดยตนเองไม่ต้องสมทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามันไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะรู้ละไม่ต้องทำสมุทเฉทวิรัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาและชั้นก็เลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุทเฉทวิรัตตัดขาดไปเลยทีนี้ทั้ง3ประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมถานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สัมปัตตวิรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สมุทเฉทวิรัตก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจทีนี้จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราชนามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักว่ากินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามใครแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็เป็นศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้
3: จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี่ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลไอ้ความเป็นจริงนั่นสมาทานศีลนั่นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อาตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำไม่เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาก็อดไม่ต้องกินเหล้านั่นออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไปกินจนหัวลาน้ำเลยทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยตอบว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่ออกพรรษาแหละเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบยังไงครับเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าป้องกันเนี่ยมันบาปในพรรษามาก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยอยู่ตลอดกาลนั่นร้ายกว่าให้เขาหยุดการขโมยกันในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งนึงคนละ 50% เรียกว่าบรรเทาเท่านั้นน่ะในทางมันที่ดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับการเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดซะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างนั้นเด้อมันก็ดีแบบนึงเปลืองข้าวครึ่งนึงถ้าเราทำได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่การบัญญัติที่เรียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งนึงอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันซะก็ดีไปอย่างนึงก็เหมือนกับเราภาวนาแหละภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไหมได้นอนภาวนาได้ไหมได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายยืนจะมีกี่คนมันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราเห็นเกียรติตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระศีลนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่ค่อยมีแล้วเหอะไม่วันใดวันหนึ่งต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะเกาะแว้งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมอง มันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นี่นะลางบางคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมาทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระไปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเอาสมาทานอมิรัตวันนี้คือให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมะก็ว่านโมตัสสะให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามหมดทุกคนเลยเรียกว่าสมาทานอมิรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึ่งแต่ว่าทำไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโลจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมโยมชาคาโลเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทำไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคาโรไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาคาโรเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกับโยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียกไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนะเนี่ยรู้จักแล้วศีลจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตวิรัติอย่าไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนในโรงเรียนจนกว่าเราสอบป.4 ได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือมาบ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกเราส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนหนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือเราก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาว่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนหนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แล้วไม่จำเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นั่นไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตมาก็เทศเลยนี่เขาก็สงสัยเอ๊พระองค์นี่ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือเนี่ยตำราเขาเรียกว่าปึ้งเอ๊บางคนก็เกิดสะกิดกันว่าเอ๊เทศเกินมันพูดไปเฉยๆเว้ยนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐานธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆขึ้นอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำราเนี่ยมีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดถ้าจนเกินไป

คุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านว่าผมจะไปบ้านผมอย่างงี้เรารู้เราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทำไมไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้ก็พูดไปเลยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือไปกางอ่านทั้งนั้นน่ะชิบหายทั้งนั้นน่ะทำไงอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วก็เราก็พูดกันไปเลยนี่นี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้นี่อันนี้ไม่ติดแบบไปติดตำราอันนั้นมันกับเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันน่ะนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเลื่อมใสมาเทศไม่มีตำราน่ะเทศเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะว่าไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาทะที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทำตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนั่นในสมัยที่รุ่นหลังอาตมามานั่นเทศเนี้ยก็ยากท่านมาให้กับเทศอริยสัจสี่ไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรธมรรคเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศเอ้ยอันนั้นทำพระอริยเจ้าเอามาเทศทำไมมรรคผลนิพพานอย่าไปเทศเลยเนี่ยบาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดด้วยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปอย่างนี้แหละกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เหมือนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีล นี้คือตัดหรือแปลว่าตัดไงเคยศีลฟืนหมดละศีลฟืนหนึ่งเขาเนี่ยเคยได้ศีลหมดละศีลว่าศีลก็ได้ศีลว่าตัดก็ได้ตัวให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายศีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาทิ้งลงน้ำมันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละศีลจึงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายต่างหลายนี้ฉะนั้นศีลนี้จึงได้เป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสุปัญญาเกิดในสิ่งที่ไม่มีศีล นั้นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาก็เป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุฏฐานนั้นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้ได้เป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ฉันจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำร้ายทั้งปวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนา

0: นี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความใจความตั้งใจมั่นมีขึ้นมันก็เป็นไวยพจน์เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จากถูกเป็นถูกรู้จากผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือเสียไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่คือหมดปัญญามีแต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระก็ตามหาโอกาสอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะกวนขโมยเขาฉันก็ไม่เอาเลิกนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วนี่สัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนั้นนี่ง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั้นเป็นสัมปตะวิรัตที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิแต่ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นล่ะแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จักศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ำชาคาโรชาคาโรถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะทางที่อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจซะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมาทานศีลกับพระเนี่ยนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายลำบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วนิมนต์พระไปให้มัตติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะโลงปุกปุกปุกปุกพ่อรับศีลเด้อพ่อรับศีลเด้อแม่รับศีลเด้อเอ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับศีลอยู่น่ะคนตายนั่นเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่คนตายนั่นรับศีลไม่ได้หรอกคนเป็นเพิ่งจะรับศีลได้ไม่รู้เรื่องแล้วน่ะคนตายมันแล้วไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการะเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกตัญญูกตเวทีของท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่อันว่าบุคคลหาได้ยากผู้อุปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะจะกตัญญูตอบแทนท่านเวลาใดก็ไม่อันนี้พูดทำแล้วเราก็ทำแทนบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาได้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาได้ยากเท่านั้นอันนี้อย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นเลยทำเสียแต่เมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำบุญไม่จำเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลแล้วรับศีลเลยมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยยังไม่เท่านั้นเองนะเรียกว่านิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก็นะโมตัสสะภะคะวะโตไปเงียบไอ้คนเป็นๆไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้นไม่ใช่ให้ศีลคนเป็นให้ศีลคนตายก็ให้ดวงตาเด่นกับพระดวงตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังคาชามิก็เงียบธัมมังสนังคาชามิก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อ เนี่ยพระก็เป็นบ้าให้ศีลคนตายเงียบปานาก็เงียบอธินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะชีเรนะสุขจริงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเราเงียบเงียบซะให้พ่อรับศีลพ่อที่ตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอ้การละความชั่วเท่านั้นเนี่ยความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดท่านนี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทั้งกายทั้งวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงน่ะปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเราเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบสถศีลก็รักษาดิรักษาอุโบสถศีลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันที่ดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเท่านั้นวันนี้เลิกในทางคารวะพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่เอามาพูดอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่อุโบสถศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่นั่นแหละไม่ค่อยสบายแหละเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดึงเงียบในกลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้ไปบัดทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทำไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งหลิวหลายไปเหมือนไม้แล้วนั่นน่ะมันช่วงยาวๆมั้ยเอาขึงเป็นนานๆนึกว่ามันจะทนทานนี่มันอ่อนโยนโยนโง่เราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาเที่ยววัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ลำบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เคาะข่าวดังตามกระแส
4: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
3: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
4: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
3: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
4: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
3: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
6: ณราพงศ์วัยวัน
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMFอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวพลัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง FacebookQFM แล้วก็ Facebook ของนราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่12ตุลาคมครับสัปดาห์นี้เนี่ยเขาให้ Work From Home กันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่13ก็จะเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว14 15 Work From Homeแล้วก็16เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับการประชุม IMF กับธนาคารโลกนะครับอ้าวร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆข่าวเบาๆก่อนนายกอนุทินไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนายกได้กล่าวเปิดงานเอาฟังเสียงของนายกเปิดงานอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
7: ผมมีบุญวาสนามากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมประเพณีนี้นะครับเป็นใบบุญให้แก่ผมและภรรยาในการมาร่วมงานอันงดงามและสำหรับผมและภรรยาแล้วต้องถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่ากุศลที่เราจะได้จากการทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ก็จะยังผลให้แผ่นดินไทยมีความสงบสุขมีความร่มเย็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนพ้นทุกข์พ้นโศกและมีความสุขในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปขอให้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนี้เป็นงานที่สร้างความสุขความภาคภูมิใจและสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนขอให้งานนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอทำพิธีเปิดพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณบัดนี้ขอความสวัสดีมีชัยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงบังเกิดแก่พวกเราทุกคนและครอบครัวและประชาชนคนไทยทุกคนครับขอกราบขอบพระคุณครับ
6: นายกอนุทินเปิดงานที่เพชรบูรณ์นะครับข่าวเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ฝนไปทางภาคตะวันตกครับฝนถึงฝั่งตะวันตกเมืองเพชรจมกาญจนบุรีกับราชบุรีไม่รอดถนนหลายสายอัมพาตพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในข่าวสดก็บอกว่าฝนถล่ม7ชั่วโมงจมหนักเมืองเพชรราชบุรีกาญจนบุรีกรุงเก่า8ริ้วก็อ่วมซ้ำรัฐบาลเตือน15จังหวัดระวังดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากคือฝนไปทางตะวันตกเนี่ยถล่ม7ชั่วโมงเลยนะครับในจังหวัดเพชรชบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันน้ำเข้าท่วมในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอหนองยาปล้องน้ำป่าหลากข้ามถนนเส้นทางบายพาสเชื่อมอำเภอท่ายางรถเล็กสัญจรไม่ได้ครับอำเภอเขาย้อยน้ำก็ท่วมสูงถึงเอวในตำบลหนองชุมพลเหนือรวมถึงถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครแล้วในเขตเทศบาลเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบหนักถนนสายสำคัญย่านเศรษฐกิจสูง 30-40 เซนติเมตรครับบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายราชบุรีก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนหลายจุดเช่นเดียวกับกาญจนบุรีด้วยเมื่อวานนี้คุณณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็นำคณะลงพื้นที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับผู้ว่าและคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำครับเสียงเตือนจากทางฝ่ายรัฐบาลโดยคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอให้ระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมครับเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีได้มีการประเมินออกมานะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำส่วนที่8ริ้วที่ว่าอ่วมซ้ำเนี่ยเป็นน้ำทะเลหนุนนะครับฉะเชิงเทรามีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็เลยทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมถัดมาก็มาดูข่าวการเมืองวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติเอาไว้วิปรัฐบาลแย้มปลายเดือนตุลาถึงต้นพฤศจิกาเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันก็พอนี่ของมติชนในข่าวสดก็บอกว่ารัฐบาลสกัดพูดซ้ำซาก3วันก็พอซักฟอกต้นเดือนพฤศจิกายนฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาพูดนี้ก็คือคุณกรวีปิศนานันทกุลครับบอกว่าถ้าจะอภิปรายกัน5วันเนี่ยมันมากเกินไปเอาแค่3วันก็พอเช่นเดียวกับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนี่มากเกินไปซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลเห็นว่า 2-3 วันน่าจะเหมาะสมกว่า การขอ5วันทำให้สงสัยว่าอภิปรายเนื้อหาสาระจริงๆหรือใช้เวทีสภาเพื่อตีกินทางการเมืองเพราะถ้ามีข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนก็นำเสนอให้ตรงประเด็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลายืดยาวจนกลายเป็นการพูดมากกว่าการแสดงหลักฐานส่วนทางฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ากรณีที่ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยออกมาเย้ยเรื่องบันเทิงทิปไตยและไม่มีท่าทีเกรงกลัวต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยควรจะให้รอของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและถ้าฝ่ายรัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังการอภิปรายทุกคนและอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนตอบโต้กันเลยอย่างทันท่วงทีไม่เป็นการนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้แล้วค่อยตอบถ้ารัฐมนตรีพร้อมมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นได้ตอบได้ตลอดเวลาฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
8: ผมว่าลดประเด็นการโต้ตอบกันช่วงเวลานี้ดีกว่าครับรอของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงเนี่ยก็อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอให้อภิปรายเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นตอบทีเดียวก็ได้ครับผมอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยทันท่วงทีนะครับเพื่อที่ไม่ต้องไปนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบให้ถ้ารัฐมนตรีมีความพร้อมนะครับมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาแต่ก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในวันจริงครับ
9: หลักฐานพี่เท้งได้มีโอกาสเห็นหรือยังครับว่ามีหลักฐานคนที่จะออกผิดหลังจากที่โรยเกลือหลังจากที่อภิปรายไปแล้ว
8: ตัวผมมีโอกาสได้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าคณะทำงานจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นหัวเรือนะครับในการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณรังสิมันนะครับผมก็มีการพูดคุยกับรังสิมันโดยตลอดนะครับจริงๆต้องบอกว่าเนื้อหาในรายละเอียดเขาจะรู้มากกว่าผมแต่ผมก็จะรู้ประเด็นอยู่เหมือนกันว่าใครมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างครับ
9: หลักฐานที่ดูครับแสดงว่าจะมีรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งแน่ๆอย่างน้อยถ้ามีความผิดหรือเอาอะไรไปเอาผิดเขาได
8: ้คือจะหลุดจากหรือไม่หลุดจากตำแหน่งเนี่ยอย่างแรกเลยก็คงจะต้องใช้เสียงในสภาซึ่งอาจจะมีโอกาสได้น้อยนะครับสิ่งที่พวกเรายืนยันก็คือบรรดาทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยการดูตามฐานความผิดหรือว่าข้อมูลที่พวกเราได้นำเสนอนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือการที่เราได้เอาพยานหลักฐานต่างๆใบเสร็จต่างๆเนี่ยมาตีแผ่ในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งถ้ามันจะมีช่องทางอื่นๆที่เราไปร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแหละครับพรรคประชาชนก็ทำหน้าที่เต็มที่เราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลที่เราได้รับในเวทีนี้นะครับไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปอ
9: ยากให้พี่ไบร์ชัดครับว่าอย่างไม่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นเพราะอยากให้เพื่อไทยเนี่ยวัดใจวัดเรื่องคดีของสวได้ไหม
8: ครับคือผมว่าอย่างที่ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเนี่ยหนึ่งเราดูตามข้อมูลพยานหลักฐานสองเราดูตามรายชื่อที่ทุกพรรคการเมืองนะครับที่ลงชื่อในยติ151เนี่ยใครเสนอชื่อใครบ้างนะครับรายชื่อ18รายชื่อที่ออกมาเนี่ยก็คือสรุปก็คือเป็นรายชื่อที่ทุกพรรคต่างคนต่างส่งเข้ามานะครับดังนั้นเองเนี่ยผมเองคงจะไม่ได้ไปพุ่งเป้าบอกว่าตกลงแล้วเราต้องการที่จะล็อกเป้าใครไม่ล็อกเป้าใครหรือเปล่าแต่ว่าโดยสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลงมติในยติเนี้ยโดยดูตามเนื้อหาที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายจริง
9: อย่างรัฐมนตรีเพื่อไทยคุณสุริยะเองกับกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัญหามันมีเรื่องน้ำท่วมแบบนี้จะไม่อภิปราย
8: ครับจริงๆก็อย่างที่ผมได้บอกแหละครับเราดูตามพยานหลักฐานนะครับแล้วเราก็ดูตามรายชื่อที่แต่ละพรรคส่งมานะครับผมว่ารอดูการอภิปรายการทำหน้าที่ของเราในวันจริงดีกว่าครับรับรองว่า18รายชื่อเนี่ยไม่ได้มีการเสนอไว้เผื่อแน่นอนทุกคนเข้าเป้าหมดแน่นอนนะครับ
9: อย่างคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรเรื่องประชาธิปไตยที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหยิบมาขวดเราเนี่ยครับยังมีคนที่เป็นผู้สนับสนุนค่อนข้างจะโกรธแล้วก็ไม่พอใจอาจารย์ปิยบุตรค่อนข้างเยอะตรงนี้มองยังไง
8: ครับผมว่าประเด็นนี้ผมตอบไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรที่ยืดเยื้อออกไปนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับการแสดงความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรเองก็คงคิดไตร่ตรองมาระดับนึงแล้ว จะมีเสียงสะท้อนกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องยอมรับในฐานะที่เราออกมาสื่อสารแบบใดก็ย่อมมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติครับ
9: อย่างแต่ละโพสต์ของอาจารย์เนี่ยจะคนมีการคิดทบทวนแล้วก็ปล่อยตามไทม์ไลน์ไว้แล้วคือหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ยิ้มคุณเนี่ยเวลาคิดจะโพสต์ค่อนข้างจะกระนี้แล้วก็ใช้เก็บเป็นบทความค่อนข้างยาวแต่ว่าอย่างกรณีของผู้ช่วยของผอ.เองอ่ะอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรง
8: ครับ
9: รุนแรงมากเลยมันเป็นมาตรฐานทำไปแล้วใช่ไหมเพราะเขาเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผอ.และจะเป็นหนึ่งใน
8: ครับก็คำถามนี้จริงผมตอบไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าก็แต่ละคนก็มีวิธีในการสื่อสารของตัวเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ก็จะต้องปฏิบัติตามวิธีการทำงานของพรรคนะครับผมเชื่อว่าการเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแสดงการสื่อสารออกมาในทิศทางเดียวกันที่มีความเป็นเอกภาพอะไรที่เรามีความคิดเห็นแตกต่างกันเราพูดคุยกันภายในพรรคได้
9: แต่การสื่อสารของเขาครับมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับสังคม
8: ครับผมคงไม่ได้ไปนั่งให้ความคิดเห็นเป็นรายคำพูดนะครับว่าคำพูดไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงผมว่าดูในภาพรวมดีกว่านะครับแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนจะเป็นคนตัดสินเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะอาจจะเร็วเกินไปว่าถ้าจะมาบอกว่าประโยคนี้เหมาะไม่เหมาะหรืออะไรยังไงนะครับมันก็จะมีข้อถกเถียงว่าเราก็ต้องปรับการสื่อสารไปตามยุคตามสมัยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยรวมถึงผู้ช่วยส.ส.ที่อยู่ในพรรคปัจจุบันเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนกลับมาถามคำถามตัวเองว่าเราตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองเพราะอะไรถ้าเรายังเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงทำการเมืองให้มันดีขึ้นวิธีการในปัจจุบันมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างแต่เป้าหมายยังตรงกันก็เดินหน้าต่อไปได้กันแค่นั้นเอง
9: มันเป็นผลสัมพันธ์นะครับที่ผลงานของพรรคในอดีตหลายคนเลือกที่จะแยกทางออกไปจากพรรคอย่างคุณพันเองหรือมีส.ส.เอง
8: ครับ
9: อยากออกไปทำงาน
8: ครับคือคนที่ตัดสินใจเดินแยกทางออกไปก็คงมีเหตุผลหลากหลายนะครับผมคงไปบอกไม่ได้ว่าในใจเขาคิดยังไงที่ตัดสินใจออกไปบางทีอาจจะมีเรื่องของตำแหน่งงานที่เขาคิดว่าเขาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วเขาผลักดันบางประเด็นได้ดีกว่าบางคนอาจจะแยกทางออกไปเพราะว่ามีเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวคือแต่ละคนมีเหตุผลอะไรหลากหลายนะผมคงไปตอบแทนไม่ได้จริงๆแล้วก็วันนี้เองก็จริงๆก็มาเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับก็ยังไงขอบคุณที่ข่าวนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้เวลานะครับจนถึง 4:00 น.ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ
9: ครับท้ายครับเรื่องประเด็นเรื่องคือที่ข่าวมันหลายครั้งที่ทําให้คนถูกวิจารณ์ว่าสื่อสารทางเดียวโดยการโพสต์โซเชียลมีเดียแล้วก็หลายครั้งที่บอกว่าอยากเป็นข่าวแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับการไปเลือกโพสต์ในประเด็นที่มันดราม่ามากกว่าทําให้มันไม่ได้เป็นข่าวแท้จริงอยากจะเป็นข่าวจริง
8: ครับผมมองอย่างนี้นะครับโดยยังไงก็ตามแต่เนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องสื่อสารตามที่นักการเมืองเป็นคนสื่อสารถ้านักการเมืองอยากจะให้ประเด็นที่ตัวเองผลักดันเนี่ยถูกได้รับพื้นที่สื่อเยอะๆเราก็ต้องเลือกประเด็นสื่อสารให้ดีนะครับทุกๆคำพูดที่ออกไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วมันถูกเอาไปขยายต่อได้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองในการสื่อสารนะฮะเพราะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมคงไม่ได้โทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษนะฮะก็อยู่ที่ตัวนักการเมืองตัวผมเองด้วยตัวพวกเราเองด้วยครับ
6: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมไปจนถึงโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษที่พูดในทำนองว่าฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำถึงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณสาธิตบอกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติระบบตรวจสอบของรัฐบาลไอ้ของรัฐสภาแล้วก็ยังเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาธิปไตยฟังเสียงของคุณสาธิตนะครับ
10: การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีท่าทีของการเหยียดหยามดูแคลนทั้งยัตติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นคำพูดที่บอกว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็จึงยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอยากจะเรียนนะครับว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี้ยเป็นคำพูดที่ตอกย้ำให้เห็นว่ายัตติการยื่นอภิปรายไม่วางใจนั้นเป็นข้อเท็จจริงและเป็นความจำเป็น
6: คุณสาธิตวงหนองเตยครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยที่ ไม่ได้ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่คนเดียวเนี่ยคุณสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อก็ออกมาบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนถ้ารัฐบาลไม่มีความผิดที่ชัดเจนถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดที่ชัดเจนหาหลักฐานได้ไม่แน่นหนาพอคงไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะคนอภิปรายจะเสียหายเองฉะนั้นคิดว่าเหตุที่ไม่อภิปรายพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคงเป็นเพราะไม่มีประเด็นหรือหลักฐานเพียงพอที่จะอภิปรายถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาอาจมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่มีแผลหรือมีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเปิดอภิปรายอาจจะเสียหายเองนี่คุณสุทินคลังแสงนะครับมีข้อมูลที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือไม่ก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตแต่ละที่ครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้สติกเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมมาติดที่หน้าบ้านแล้วท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะรีไซเคิลขยะเศษอาหารขยะทั่วไปแยกกันออกมาแล้วขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีคนมารับซื้อนะครับท่านผู้ฟังครับบริษัทเวสปายเดลิเวอรี่จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านสร้างรายได้ให้กับท่านและอีกอย่างเมื่อเขาร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วเนี่ยท่านจะเสียค่าขยะให้กับกทม.เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่าเดิมไม่ต้องเป็น60บาทนะครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
14: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: 6:30 นครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อสัปดาห์นี้ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF กับ World Bank หรือว่าธนาคารโลกครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เข้าพาดหัวว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศไทยรัฐก็พาดหัวว่าประชุม World Bank ไทยร่วม4เวทีเข้มงวดจราจรความปลอดภัยรอบศูนย์เศรษฐกิจครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยสนทนาเรื่องนี้กับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
15: สัปดาห์นี้บ้านเรามีงานใหญ่นะอาจารย
16: ์ครับสำคัญอย่างยิ่งเลยนะระดับโลกคุณณรพง
15: ษ์ใช่ครับ
16: ระดับโลกครับ
15: ครับอาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยว่าการประชุม IMF และ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไง
16: การประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโอลิมปิกการเดินโลกนะคุณระพงศ
15: ์
16: คุณระพงศ์เห็นกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับว่าโอ้ดังขนาดไหนแล้วก็ทุกชาติเข้ามาครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับหรือว่าเมืองไทยเราได้รับเกียรตินะครับที่จัดประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเดินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ
15: ครับ
16: 2026นะ Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยนะครับ
15: ครับ
16: ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะจัดขึ้นวันที่12ถึง18 2169ตามที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็คือสำคัญมากเลยคือวันนี้เนี่ยนะครับจนถึงวันที่18นะซึ่งรัฐบาลไทยก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราได้เห็นประเทศทั้งหมดเนี่ย191ประเทศนะคุณระพงศ
15: ์ครับ
16: นะคนมาผู้ติดตามนะผู้หลักผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือทุกกระทรวงแหละประมาณ 15,000 คน
15: ครับ
16: ซึ่งให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับการจัดเวทีเหล่านี้เนี่ยแต่ละประเทศต้องการเป็นเจ้าภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยเขาคิดกันว่าใครมีความพร้อมอย่างไรซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงศักยภาพและเป็นที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับคุณณพงษ์นึกภาพออกนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนหลายก้ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าสหรัฐอเมริกาเองนะหรือยุโรปเองหรือจีนเองนะเอเชียเองเนี่ยแอฟริกาเองเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็มุ่งเป้ากันว่าทำอย่างไรในเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนแต่ละประเทศนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันนะคุณธพงศ์ครับ
15: ครับทำไมเขาต้องเอา2 อย่างมารวมกันอาจารย
16: ์ก็
15: คือทั้ง IMF แล้วก็ธนาคารโลก
16: เพราะก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยนะครับเป็นคนดูแลในเรื่องหลายๆอย่างในเรื่องของสถาบันการเงิน IMF เองเนี่ยคุณณพงษ์นึกภาพออกนะเป็นสถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่มากเราได้เห็นถึงหลายประเทศนะที่สภาพไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็ต้องกู้เงินจาก IMF นี่แหละและ IMF เนี่ยก็ตัวประสานที่สำคัญในการขับเคลื่อนคือเป็นกองทุนนะครับ
15: ครับ
16: ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมองถึงว่าเป็นการที่คิดโจทย์กันเนี่ยนะครับว่าการประชุมระดับโลกเหล่านี้แหละนะครับที่รวมกันเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปสู่ทิศทางเดียวกันหมุดหมายที่ดีนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ให้มองถึงเป้าหมายแต่ละวันเนี่ยคุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าเขาประชุมไม่เหมือนกันนะ
15: ครับ
16: คือผู้นำสุดยอดเนี่ยไม่ว่าในระดับรัฐมนตรีนะไม่ว่ากระทรวงการคลังก็ดีนะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยเขาตื่นตัวมากนะครับก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับแต่ละวันไม่ว่าวันที่15ตุลาคมเนี่ยประชุมคณะกรรมการพัฒนานะครับที่จะมองถึงพัฒนาระบบการเงินเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่16ก็มีการประชุมในเรื่องของเต็มคณะนะครับคือannual meeting planning session เนี่ยคือตรงเนี้ยเขาจะมองถึงว่าการประชุมที่จะรวมตัวทั้งหมดวันที่17ก็มีการประชุมคณะอำนวยการระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยการเดินการลงทุนนะครับนี่ก็คือเรื่องของ IMF คือคณะกรรมการอำนวยการระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินการลงทุนเนี่ยที่คุณณพงษ์พูดก็คือ IMF เนี่ยนะครับที่จะต้องมองถึงว่าเป็นการที่จะเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโลกนะเป็นโอกาสสำคัญนะครับ
15: ครับเขาจัดการประชุมกันแบบกี่ปีต่อครั้งฮะอาจารย
16: ์ที่ทราบว่าประมาณ2 ปีอ่ะนะ
15: 2 ปีต่อครั้ง
16: ครั้งที่แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ถ้าอย่างไรตรงนี้เองเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันใครเป็นเจ้าภาพซึ่งการประชุมครั้งเนี้ยแต่ละประเทศนี่ต้องการมากนะที่จะมาเป็นเจ้าภาพนะซึ่งเราได้เห็นถึงโอกาสนะครับที่ได้เห็นถึงหลายผู้นำนะ
6: คร
16: ับนึกออกไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากนะเราได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเลยมองถึงว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประกาศเป็นวันหยุดด้วยซึ่งเราได้เห็นถึงการประชุมแบบนี้เนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับปีก่อนคือ2ปีก่อนเนี่ยสำนักงานใหญ่ของกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการแบบจัดเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทุก2ปีจะหมุนเวียนไปตามนอกสหรัฐอเมริกาสลับกันนะคุณณพงษ
6: ์ครับ
16: ครับ
6: เห็นข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปี
16: ครับ
6: แปลว่าในอดีตที่ผ่านมานี่เราก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมมาก่อน
16: ตั้งแต่ปี2531นะคุณระบงครับถือว่า3ศตวรรษแล้วนะ
6: ครับ
16: ซึ่งเราได้เห็นถึงว่า30กว่าปี2531 เมืองไทยเราเคยขณะนั้นก็100กว่าประเทศนะคุณระบงครับที่มาร่วมประชุม
6: ครับ
16: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเรามองถึงว่าประเทศไทยเนี่ย ได้รับผลประโยชน์นะคำว่าได้รับผลประโยชน์นี้มิติสำคัญนะอยากเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเนี่ยคงสะพัดนะ
6: ครับ
16: เพราะว่าเม็ดเอิญมันมหาศาลนะไม่ว่าระดับการท่องเที่ยวที่เรามองถึงว่ารัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนสื่อมวลชน191ประเทศเนี่ยมากกว่า 1,500 คนนะเดินเข้ามาปำนักที่ประเทศไทยหลายวันนะคุณระพงศ์ครับแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนมหาศาลนะใช้คำว่ามหาศาลนะโรงแรมเลยร้านอาหารเลยการคมนาคมธุรกิจทุกอย่างนะครับกระตุ้นหลายเรื่องนะผมว่ามันเป็นกฎหมายที่ดีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการยกระดับความเชื่อมั่นการลงทุนนะครับโอกาสที่ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับการรวมตัวของนักลงทุนทุกสถาบันนะคุณระพงศ์นึกภาพออกไหมครับ วันนี้เรามองภาพว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นโครงสร้างต่างๆวันนี้ก็มองถึงโครงการไม่ว่าดิจิตอลเนี่ยสำคัญนะ AI เนี่ยสำคัญนะแล้วก็เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนนะไม่ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายพลังงานสะอาดเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนระยะยาวการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนื้องอมนะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะครับการยกระดับเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขายความคิดขายฝันได้และเป็นจริงได้นะที่เราระดมเงินต่างๆก็จะได้เห็นถึงศักยภาพต่างๆนะครับ
6: ครับผมดูรายชื่อผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี่นะอาจารย์
16: ครับ
6: มี13ท่านด้วยกันนะครับ
16: ครับ
6: อ้าวดูรายชื่อ13ท่านนี่มี1ดร.นิเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
16: ครับ
6: 2คุณวิไทยรัตนากร
16: ค
6: นนี้ผู้ว่าการแบงค์ชาติ
16: ครับ
6: 3ดร.วีระไทยสันติประภพประธานทีดีไอ4ดร.ณรงค์ชัยอัครเสนี
16: ครับ
6: 5ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน
16: ์
6: จากจุฬา6ดร.สันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
16: ครับ
6: 7คุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกสิกรไทย
16: ครับ
6: 8ดร.กิริตาเผ่าวิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย
16: ์ครับ
6: 9คุณเสาวัลคนมีแสงผู้แทนจากกองวิชาการแผนภาษีกรมสรรพากร10คุณแทนสยาคุณารัตสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านภาคการเงินของ IMF 11คุณอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้ง
15: และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชารากรีน12คุณปิยชาติอิสระภักดี13ด็อกเตอร์อธิพัฒน์มุทิตาเจริญเป็นนักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่คือรายชื่อ13ผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมครับอาจารย
16: ์คือบทบาทหน้าที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคุณณพงษ์และความเชื่อมโยงวาระสำคัญระดับชาตินะทั้ง13ท่านที่คุณณพงษ์พูดถึงเนี่ยจะมีภาคการเงินและการคลังระดับมหาภาคนะซึ่งจะเป็นตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับไม่ว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและก็อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคือเหตุผลเป็นกลไกหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศนะฮะมีหน้าที่โดยตรงเจรจานะกับผู้ว่าธนาคารกลางหรือรัฐมนตรีการคลังทั่วโลกนะคุณณพงษ์เพื่อสร้างอะไรรู้ไหมครับความเชื่อมั่นเสถียรภาพนะครับและก็ในส่วนของภาคธนาคารและธุรกิจการเงินนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงนะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำนะครับที่คุณณพงษ์พูดถึงธนาคารกสิกรก็ดีเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนะในการที่จะดูแหล่งเงินแหล่งทุนโดยเฉพาะกระดาษกลางกระดาษย่อมหรือ SME เนี่ยนะครับก็มองถึงสำคัญทีนี้ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร

0: พื่อประเทศไทยมีกรอบทิศทางวิชาการที่แข็งแกร่งนะซึ่งการผสมผสานที่คุณรงพูดทั้งหมด13ท่านเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายของภาครัฐภาคธนาคารภาคเอกชนภาควิชาการและก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองหลายด้านของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพบูรณาการทุกด้านและก็เห็นว่าในกรอบทั้ง13ท่านเนี้ยเป็นคีย์สำคัญนะครับที่จะต้องไปประชุมและก็เจรจาหลายๆเรื่องคุณระพงครับ
1: ครับนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์มีส่วนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตามในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าภาพหลักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำนะว่าเป็นประเทศเราเนี่ยเราทุกประเทศนะก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแต่โดยภารกิจหน้าที่หลักเนี่ยนะครับซึ่งมอบหมายเจ้าภาพใหญ่น่าจะเป็นกระทรวงการคลังมากกว่า
1: ครับ
0: นะซึ่งตรงเนี้ยสำคัญนะเราถือว่ามันเป็นก็เรียกว่าโอกาสเพราะมันเป็นเรื่องของการเดินการคลังนะครับคือนายกรัฐมนตรีก็เป็นก็เรียกอะไรนะเป็นผู้นำเจ้าภาพประชุมนะหรือว่าเป็นประธานคณะกรรมการระดับชาติทำหน้าที่เป็นประธานประชุมกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการกำกับดูแลบูรณาการนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยมันจะการเชื่อมโยงเหมือนกับแบ่งแต่ละวันกันด้วยครับผม
1: คือนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าผู้อำนวยการในการจัดการประชุมนี้นะครับแต่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีในแต่ละวงปล่อยให้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องของแบงก์ชาติเป็นเรื่องของผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีประชุม
0: ครับ
1: นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้าไปร่วมประชุมไม่เกี่ยวแล้วทีนี้ให้เป็นเรื่องของผู้ที่ได้รับมอบหมายก็แล้วกัน
0: เพราะว่าในทางปฏิบัติระดับสากลตามธรรมเนียมนะการประชุมธนาคารโลกนะหรือ IMFที่คุณนพงศ์พูดถึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำรัฐบาลของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะไม่ได้เข้าร่วมหรือนั่งฟังประชุมในทุกๆเวทีนะครับแต่บทบาทสำคัญก็คือในฐานะผู้นำประเทศนะเจ้าภาพเน้นในทางพิธีการสำคัญนะเช่นพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการคุณนพงศ์นึกภาพว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับประชาคมโลกนะและการพบอาหรือตวิปาคีผู้นำกับผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร IMF หรือผู้นำประเทศอื่นนะและก็การกระจายบทบาทตามสายอานเนี่ยเวทีเสวนาเชิงวิชาการอภิปรายนะครับนโยบายการเดินการกลางหรือเวทีเฉพาะเช่นเรื่องเสถียรภาพการเดินมาภาคตลาดทุนนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะผู้ทรงวุฒิหรือผู้แทนทั้ง13ท่านเนี่ยในเรื่องของการภารกิจสำคัญที่จะแบ่งกันไปการรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรนะครับ
1: ครับประเทศไทยในภาพรวมเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้อาจารย
0: ์ก็ตามที่ผมเรียนนะครับก็คือด้านความเชื่อมั่นนะซึ่งเรามองถึงว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วแหละแล้วเราเตรียมความพร้อมก็คือ1ได้คนรู้จักว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครสถานที่ท่องเที่ยวกระดานเดียวกันกรุงเทพมหานครคุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าเป็นเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่อาศัยอันดับ1นะประเทศไทยเนี่ยได้เยอะมากนะคุณณพงษ์ครับได้การลงทุนความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดว่ามันมูลค่ามหาศาลได้สื่อมวลชนที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะซึ่งเรามองถึงว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เลยนะเม็ดเงินสะพัดนะคุณพงศ์ครับเพราะว่าเรามองถึงว่าคนถึง12,000คน15,000คนเนี่ยเดินทางเข้ามากรุงเทพส่งผลให้การจับจ่ายมหาศาลนะข้อที่1 นะและกระตุ้นการท่องเที่ยวนะการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดนักลงทุนคุณพงศ์นี่สำคัญนะตอกย้ำเสถียรภาพเศรษฐกิจการจัดเวทีระดับโลกช่วยประชาคมโลกถึงความพร้อมนะคุณพงศ์ครับและก็โอกาสที่เจรจาธุรกิจเนี่ยนะครับก็เรียกว่าbusiness matching networking เพื่อเปิดเวทีภาคเอกชนสถาบันการเงินผู้ประกอบการไทยเนี่ยพบปะเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายยกระดับบทบาทสำคัญนะคุณผู้ชมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นแค่นิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้ก็คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนึกภาพว่าทุกสื่อมวลชนที่โฟกัสส่งไปเนี่ย

0: ขาจะฉายวิดิทัศน์ว่าประเทศไทยคืออะไรกรุงเทพคืออะไรและการท่องเที่ยวคืออะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นการยกระดับในการบริการและพัฒนาเมืองพัฒนาคนทีนี้เราอยากกลับเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าแฟนคลับของเรารายการของเราเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพเราจะประพฤติตัวอย่างไรเราได้เห็นถึงวันนี้ถึงแม้ว่าระบบราชการนะบริษัทหรือมหาวิทยาลัยปิดทำการเพื่อให้ถนนหนทางการคมนาคมเป็นการโล่งเป็นการอำนวยความสะดวกแต่เราไปเห็นสถานที่อย่างไรเนี่ยเราคนไทยเนี่ยสยามเมืองยิ้มเนี่ยนะเราคิดว่าเรายกมือไหว้เราเป็นเจ้าภาพสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็ฝากถึงอะไรไหมครับเจ้าของผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารอย่าเอาเปรียบนึกออกไหมครับบริการให้เขาประทับใจแล้วก็จะมาเที่ยวกับเราอีกครับ
1: คือวันหยุดเนี่ยจะมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเข้ามาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ work from home นะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็กำหนดให้ทำงานนอกสถานที่3วันก่อนนะ
0: ครับ
1: คือไม่ได้ให้เป็นวันหยุดแต่ให้เป็น work from home ก็คือวันจันทร์ที่12นี่แหละ
0: ครับ
1: วันพุธที่14พฤหัสที่15ซึ่งวันอังคารที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการประจำปีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยถนนหนทางก็จะโล่ง
0: คิดว่าผู้ประชุมนะครับคุณณพงษ์นอกจากใช้รถส่วนตัวนะหรือทางรัฐบาลที่คอยบริการทางโรงแรมคอยบริการแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะนั่งรถไฟฟ้านะถ้าพูดกันง่ายๆก็มีบ้างนะผู้ติดตามต่างๆสื่อมวลชนหลายประเทศนะผมว่าการเตรียมความพร้อมปรับตัวการเดินทางสำคัญนะซึ่งวันนี้โฟกัสมายังที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะซึ่งเป็นที่สำคัญรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสื่อมวลชนหรือผู้ติดตามคณะผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยต้องเดินทางในใกล้เครือข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยการสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นการรักษาความปลอดภัยนะเราต้องเตรียมการนะโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องจัดให้ชัดเจนนะแล้วก็ทหารตำรวจเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมสำคัญอย่าให้เกิดเหตุการณ์เราสร้างภาพลักษณ์นะเพราะว่าโอกาสนี้ยกแล้วการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศนะแสดงถึงตั้งความทันสมัยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นมิติที่เราโอกาสเนี้ยฟื้นฟูประเทศเลยคุณนะผมครับ
1: ครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีผู้มาร่วมประชุมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมหลักทั้งผู้ติดตามประมาณกี่คนนะอาจารย์แต่ละประเทศ
0: ก็หมื่นห้าพันคนโดยประมาณนะครับ
1: ไม่ถ้าเฉลี่ยกันในแต่ละประเทศเนี่ยครับอาจารย
0: ์คุณณพงษ์ร้อยเก้าสิบเอ็ดประเทศหารเอาหมื่นนะเอาเฉลี่ย13,000คนหารด้วย190ประเทศนะซึ่งเราได้เห็นถึงว่าโอ้มหาศาลนะถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเรามองถึงว่าผู้ติดตามนะซึ่งผู้นำประเทศ IMF หรืออะไรเนี่ยเยอะไปหมดนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ผมว่าไม่ว่าผู้ว่าการกลั่งนะผู้แทนสำรองหรือคณะกรรมการของเขาและภาคเอกชนสื่อมวลชนเนี่ยจำนวนกี่คนนี่ผมว่าสิ่งเหล่านี้เรากล้าเฉลี่ยออกมาก็คือ15,000คนใน191ประเทศแต่ละประเทศถ้าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยก็คงมาน่าจะมากกว่าประเทศเล็กๆนะครับคุณอภงครับ
1: ครับคนที่มาเนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องไปกินไปเที่ยวหลังจากประชุมแล้วเนี่ยเขาต้องไปกินไปเที่ยวไปใช้จ่ายเงินในภาคกลางคืนบ้างไหมอาจารย
0: ์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าการกินไปเที่ยวเป็นพฤติกรรมของเหมือนเราเองไปประชุมระดับนานาชาตินะไม่ว่าในชั้นกรรมาธิการสสสว ผู้นําประเทศรัฐมนตรีเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะคุณอภงครับ
1: อืม
0: ภาคกลางวันเนี่ยเขาก็ประชุมภาคกลางคืนก็ถือว่าไปเที่ยวกันแต่ไม่ลงในโซเชียลนะก็เป็นภาพที่ว่ามนุษย์อ่ะคุณอภงครับ
1: อืมอืม
0: ก็ไปอยากไปกินไปเที่ยวไปร้องเพลงธรรมดาและซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นโอกาสนะแล้วก็การใช้จ่ายระดับพรีเมียมทั้งนั้นนะคุณพงศ์ครับเพ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: าะ
1: ่
0: ว่าเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ระดับผู้บริหารประเทศนะทั้งรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนระดับโลกของคุณพงศ์ครับแล้วเม็ดเงินแต่ละคนเนี่ยโอ้มหาศาลนะเงินเดือนแต่ละคนไปดูเถอะนะครับเราได้เห็นถึงว่าวันเนี้ยมันเป็นอะไรรู้ว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจบริการและก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะการกระจายห่วงโซ่อุปทานเม็ดเงินมหาศาลจากการกินการเที่ยวเหล่านี้ไปสู่การที่พักนะกระจุกก็เลยกระจายไปยังทั้งหมดเนี่ยผมว่าโรงแรมร้านอาหารสปาร้านสปานี่ก็สำคัญนวด
1: อื
0: นะ
1: มอืมอื
0: การ
1: ม
0: คมนาคมแท็กซี่รถลิมูซีนไกด์นำเที่ยวธุรกิจสินค้าอาชญากรรมพื้นบ้านนะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็การสัมผัสต่างๆในเมืองไทยเราเนี่ยอย่าลืมว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็อาหารอร่อยนะผ
1: อ
0: ู้
1: ื
0: หญ
1: ม
0: ิงก็สวยด้วย
1: อื
0: น
1: ม
0: ะสถานที่บริการต่างๆวันนี้ผมว่ามันเป็นภาพลักษณ์โอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นไข่มุกของโลกเลยนะตัวนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เอเชียนะครับ
1: ฮะเมืองท่องเที่ยวที่ต่างชาติเขารู้จักดีอย่างชลบุรีพัทยา
0: ครับ
1: บางแสนเนี่ย
0: อือ
1: าจ
0: ม
1: จะพลอยได้อานิสงส์ไปด้วยไหมอาจารย์มัน
0: แน
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: น
1: ไ
0: อ
1: กล
0: นครั
1: จ
0: บ
1: าก
0: ค
1: ป
0: ุ
1: ระ
0: ณ
1: เทศ
0: พงศ์ครับเพราะว่าการประชุมหลังจากวันที่18แล้วเนี่ยมันต้องดีเลย์ไป19-20มันบางคนเนี่ยนะก็ไปเอาสักหน่อยที่พัทยานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจะต้องมีไกด์มักกุเทศ
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ลิมูซีนโรงแรมก็จัดทริปอยู่แล้วคุณพงศ์ครับไปเที่ยว
1: ถ้าเขาจะไปกลับนะอาจารย์
0: ครับ
1: สมมุติว่าในระหว่างการประชุมเนี่ยวันไหนเลิกเร็ว
0: อืม
1: นะเขาอยากจะไปพัทยาไปนั่งกินนิดหน่อยที่พัทยาแล้วก็ค่อยตีรถกลับมาพักในกรุงเทพมันจะทันไหมอาจารย์
0: คือ
1: พ
0: แบ
1: อ
0: บน
1: ม
0: ี้
1: ีโอกาสไหม
0: คุณพงศ์การประชุมแต่ละวันเนี่ยผู้มาประชุมไม่ได้ประชุมพร้อมกัน
1: เออ
0: เขามาพร้อมกันจริงนะที่ค่าเฉลี่ยนักกล่าวบอกว่า13,000 คนถึง15,000 คนเนี่ยเขาจัดแต่ละวันถูกต้องไหมครับวัน
1: อ
0: ที
1: ื
0: ่
1: ม
0: สิบ
1: อื
0: ห้าม
1: อื
0: สิ
1: ม
0: บหกสิบเจ็ดซึ่ง3 วันเนี่ยแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกัน
1: อ
0: ไอ
1: ืม
0: เ
1: ออ ื
0: ฟ
1: มอืมอืม
0: ก็วันที่16อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแบบสถาบันการเงินวันที่15ซึ่งแต่ละวันไม่เหมือนกันและคนแต่เวลาเขามาเนี่ยก็ต้องมาอยู่กันระยะยาวจาก12-18หรืออาจจะ19-20คนไหนว่างก็ไปเที่ยวอยู่แล้วคุณพงศ์ครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ว่าไปอยุธยาไปตรงไหนเนี่ยก็อย่าว่าอะไรเหมือนผมเนี่ยวันนี้วันที่12นะคืนนี้ผมก็พานักศึกษาไปประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณพงศ์กันฟังว่ากลางวันก็ลักษณะเราก็ไปประชุมในมหาวิทยาลัยมิลานนะแล้วก็พอกลางคืนก็ไปเที่ยวตามภาษาธรรมดาครับคุณพงศ์ครับ
1: ครับเอาละเดี๋ยววันหลังอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะว่าไปอิตาลีเนี่ยจะมีโปรแกรมยังไงนะอาจารย์
0: ได้ครับได้ครับยินดี
1: คร
0: ครับ
1: ับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณพงศ์ท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับขุนพลคนสำคัญที่จะเป็นแกนนำในการเข้าประชุมกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ IMF ในครั้งนี้นะครับก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งก็จะมี4เวทีที่จะเข้าร่วมด้วยกันนะครับกับทางผู้นำการเงินระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของต่างประเทศแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยนะครับส่วนเรื่องการจราจรเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรนะครับสามารถสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติแต่แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางที่อยู่รอบๆ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทรัชดาพระราม4นะถนนวิทยุถนนดวงพิทักษ์ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วชาวข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: ชาวข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษ